0: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วย้ำตรวจสอบวันด่านประเภทรถก่อนเดินทางจำกัดความเร็วเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพื่อดุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คือมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์สาย82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพรวเพื่อเพิ่มทางเลือกลดระยะเวลาการเดินทางและบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระรามที่2โดย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110 กิโลเมตรจะเริ่มทดลองใช้21 สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ปี70อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นขณะที่ M82 เตรียมเปิดให้บริการทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16 กิโลเมตรให้สามารถเดินทางต่อเนื่องเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25 กิโลเมตรเริ่มทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่28 สิงหาคมเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นและเปิดให้ทดลองใช้ฟรี24 ชั่วโมงซึ่งจะจำกัดรถบรรทุกรถยนต์รถโดยสารให้ใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์เซบาตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการต่อทีมนักวอลลูพลาสติกหนุ่มของไทยจากกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยได้ขอยอมแพ้ในการแข่งขันประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศที่พบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติมาเลเซียในศึกเซบาตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดอิสตาร์ไปบทลงโทษทีมนักกีฬาของไทยด้วยการปรับเงินผู้เล่นและทีมสตาฟโค้ชรวมทั้งสิ้น8คนเป็นเงินจำนวน 54,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,890,000 บาทขณะที่บทลงโทษดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนากโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่อย่างใดผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติมาเลเซียแพ้ทีมชาติเวียดนาม0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ประเทศอังกฤษอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วและแชมป์รายการนี้17 สมัยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับฤดูกาลที่ผ่านมา3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนราซิ่งซานตาเดเสมอบิยาเรียล2-2เอสเปญอลชนะเลมันเต้3-0และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจวัตฟอร์ดชนะซาแฮมตัน2-1เบิร์นลีย์เสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกานะคะทมรัฐขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพกองทัพเรือซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรกแม่ทัพภาคที่4เปิดการฝึกหลักสูตรอาสาทหารพรานรุ่นที่3ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาย้ำวินัยความรู้ศักดิ์ศรีพร้อมกับมาดูแลประชาชนชายแดนใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ระดมกำลังร่วมดับไฟป่ารุกวนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชAfter shock แผ่นดินไหวอินโดนีเซียหลายครั้งประชาชนต่างอพยพกว่า 5,000 คนเสียชีวิตแล้ว53รายทางการเตือนภัยสึนามิขณะที่โคลอมเบียเกิดแผ่นดินไหวคร่าชีวิตประชาชนแล้วเกือบ300รายความหวังพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ทรัมป์ขอให้ชาวอเมริกันอดทนแบกรับค่าน้ำมันพุ่งยันจำเป็นต้องจ่ายเพื่อกดดันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกันเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนพัฒนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็วันนี้คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คอยเสิร์ชภาพนะฮะรวมถึงยังมีทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกหลายท่านเลยทีเดียวคุณสุธีเช้านี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันตลอดทั้งช่วงเช้าครับ
0: 17สิงหาคมเขาบอกเป็นวันอนุรักษ์พยูนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้ว
1: น้องพยูนมาเรียมใช่ไหมครับ
0: มาเรียมยามิว
1: ครับ
0: นะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะแน่นอนครับหลายท่านก็ออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปทำงานนะครับเพื่อไม่ให้รถติดมากเกินไปนะบางคนถ้าออก7โมงนี่เป็นเรื่องเลยนะขณะที่ฟังรายการของเรานี่ก็คงจะอยู่บนท้องถนนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันทุกๆสัปดาห์ไปนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับหลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเวลา 17:09 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566แล้วก็เปิดใช้อาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10ครับ
1: ครับซึ่งอาคารแห่งนี้นะครับเป็นอาคารผู้ป่วยในมีความสูง14ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับ 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวมทั้งหมด228เตียงนะครับแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงกึ่งวิกฤต44เตียงซึ่งภายในอาคารนะครับได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบการสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยรับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่สูงสุดรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทศมบพิตรทรพเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายฐานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่าน6โซนด้วยกันนะครับประกอบด้วยโซนสายฐานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโคโรนา2029คือโควิดนั่นเองนะครับโซนทศมบพิตรนามพระราชทานจัดแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็มีโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งก็มีการจัดแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์แผลขนาดเล็กนะครับพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในเรื่องของการรักษาการมองเห็นส่วนโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนี่นะครับก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยี ห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับได้มาตรฐานแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับได้มีการจัดแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานะครับทักทายเข้ามาแล้วฮะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับ
0: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะ
1: ครับอันนี้น่าจะเป็นที่จากใต้ครับอาจารย์ครับ
0: สุราษฎร์ธานีนะ
1: สุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: แล้วก็ยังมีคุณธิดาโตมา
1: ถูกต้องครับ
0: ภาคใต้เหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: โอ้คุณสุรศักดิ์เนี่ยนะครับบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนสลับกับแดดน่าจะเป็นที่ภูเก็ต
0: ภูเก็ตใช่คุณจุฑาภัทรด้วยนะครับแล้วก็คุณรัตนาสิมะคุณหนูนาหมื่นราชานะฮะคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะฮะคุณวิมลพงษ์ดีครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีครับคุณสุจิตเครืออินเนี่ย
1: แล้วก็มีคุณ
0: จากพะเยานะ
1: คุณธีรพัฒน์ผลโพด้วยนะครับ
0: โอ้นะฮะติดตามมาโดยตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณครับอัน
0: นี้จากหนองวัวซอใช่ไหมจากอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณธีรพัฒน์ด้วยนะครับไปดูสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเห็นว่าทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝนเยอะเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับคุณเด็กเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ครับแล้วก็ที่บริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนบนอันดามันตอนล่างขออภัยนะครับแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้พี่น้องชาวเรือนะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนะครับส่วนภาคใต้3จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะ
1: ครับ
0: คุณอะไรนะที่อยู่ภูเก็ต
1: คุณสุรศักดิ์ครับ
0: สุรศักดิ์นะครับคงติดตามรับฟังนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับระนองพังงาและภูเก็ตในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับก็พรุ่งนี้สิ
1: ใช่ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้จัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการครับ
1: ครับในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังอย่างพื้นที่ภาคเหนือใน17จังหวัดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดนะฮะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครับนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีระมัดระวังด้วยนะครับขณะที่ภาคกลาง7จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: โอ้โหเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามการรายงานสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน THA Disaster Alert นะครับนั่นซึ่งก็เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานะ
1: ก็ให้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับให้พี่น้องประชาชนได้ตระเตรียมที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้ชีวิตกันไว
0: ้
1: ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเนี่ยนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงกันบ้างนะครับก็บอกว่าในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย
0: ์
1: ไม่ช้าไม่นานนี้เองนะครับมีฝนตกลงมาก็ทำให้ระดับแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ก็จะเริ่มนะครับที่จะดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็เตรียมการนะครับทางด้านของมณฑลทหารบกที่210แล้วก็จิตอาสาของมณฑลทหารบกที่210อันนี้คือในพื้นที่ของนครพนมภาพที่กำลังปรากฏนะครับอยู่ที่เพจ Army Radio เนี่ยน่าจะเป็นการไปดูในเรื่องของจุดประตูการระบายน้ำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกนะครับน่าจะกำลังเปิดปิดประตูระบายน้ำอยู่เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำนะฮะรองรับกับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการทดสอบเรื่องของระบบเปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของระบบระบายน้ำในสถานการณ์จริงนะครับเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำต่างๆก็ไปดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ติดตามดูตลอด24ชั่วโมงเพื่อว่าในส่วนของสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้ตลอดก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ครับ
0: ครับจากเรื่องน้ำเราไปเรื่องของไฟบ้างนะฮะไฟป่าทางภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับเข้าสู่วันที่4สำหรับสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณบ้านควนป้อมแถวนี้มีควนเยอะเลยนะฮะมีบ้านควนป้อมบ้านควนยาวบ้านควนเลาบ้านเสม็ดจวนบ้านควนชิงบ้านไสขนุนตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน800ไร่นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน290ครัวเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับลุยดับไฟป่าพรุควนเครงนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่41จัดกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจำนวน3ชุดปฏิบัติการพร้อมรถดับเพลิงจำนวน4คันแล้วก็รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน1คันเข้าร่วมดับไฟป่าให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่ากระบี่เครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเพื่อเร่งดำเนินการควบคุมและดับไฟป่าบริเวณป่าพรุควนเคร่งเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟโดยในพื้นที่โดยรอบและในป้องกันและในการป้องกันลุกลามไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันสถานการณ์นั้นก็เริ่มคลี่คลายทางหน่วยก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: โอ้ดังภาพที่ปรากฏเลยนะครับก็เป็นภาพที่หน่วยทหารนำน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปฉีดดับไฟป่านะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักตามที่เราได้แจ้งเตือนกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับอาจารย์แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีไฟเนี่ยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันนี้พูดถึงป่าแต่ถ้ามาถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันไฟที่ลุกลามบางจุดเนี่ยเริ่มเบาบางลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังคงต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วรวมถึงเรื่องของความแห้งแล้งชั้นดินพรุด้วยเนี่ยนะครับซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรึงกำลังพลครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างลงไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปภ.ด้วยนะครับในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็การดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ครับอันนี้เรียกว่าดับไฟใต้ของแท้เลยนะ
1: ถูก
0: ไฟจริงๆเลย
1: ไฟใต้ดินด้วยอาจารย
0: ์ยังคงอยู่ที่ภาคใต้นะครับมีการอบรมอาสาสมัครทหารพรานนะครับพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานชายหญิงนะครับเบื้องต้นรุ่นที่3ที่โรงเรียนทหารพรานกองทัพบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือ จากใต้มาเปิดที่นครราชสีมานะฮะโดยมีพลตรีอนุสรสิทธิสกุลรัตน์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษให้การต้อนรับพร้อมด้วยเสนาธิการกองทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่4ร่วมเป็นคณะติดตามในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบโอวาทให้แก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ตั้งใจรับการฝึกฝนปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยเกียรติยศและความภาคภูมิใจอันจะนำไปสู่การได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนครับ
1: โอ้ทหารพรานนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารพรานเนี่ยตั้งแต่สถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเราเนี่ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องดังนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพภาคที่4ได้มีการบูรณาการชุดครูฝึกจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีและกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4นะครับก็ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อพุ่มกลุ่มความรู้ทางยุทธวิธีทางเรื่องของการประเมินฝ่ายตรงข้ามการหลัดตระเวนเส้นทางแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยครับ
0: ครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับบ่าย 2:30 น.เนี่ยนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาวิชาทหารUnity Team Challenge 2026นะครับจากสถานศึกษาวิชาทหารในสังกัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับของกองทัพภาคที่3ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษา

0: ที่3ท่านก็กล่าวให้โอวาทแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความมีระเบียบวินัยรวมถึงความสามัคคีด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ท่านแพทย์ที่3ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ครับ
1: ครับตอนนี้ใครที่สนใจอยากมาเป็นพลทหารอาสากองทบกเปิดรับสมัครแล้วนะ
0: ครับ
1: กับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนะครับในปีงบประมาณ2570นะครับเพื่อเข้ารับราชการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจของกองทบกมีรายละเอียดดังนี้ครับสัญญาจ้างการปฏิบัติงานระยะเวลา4ปีครับสามารถเลือกหน่วยรับราชการได้ตามความประสงค์ทั่วประเทศเลยอัตราเงินเดือนเนี่ยเริ่มต้นที่ 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,880 บาทสำหรับหาค่าประกอบเลี้ยงในวันละ70บาท
0: ถูกต้องครับแล้วก็คุณสมบัติคร่าวๆนะครับคุณฟังก็คือเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห่วงอายุหนึ่งนะครับก็คือ 22-26 ปีบริบูรณ์ผ่าน22-26 ปีเนี่ยผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือจับได้ใบดำเนี่ยนะครับแต่ว่ามีใจที่อยากจะกลับมาสมัครเป็นทหารก็เรียนเชิญเนี่ยนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับกำหนดช่องทางการรับสมัครต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงนู่นเลยครับ24มกราคม2570นะครับเป็นการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือว่าหน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้เช่นเดียวกันคร
1: ับ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
0: ถูกต้องครับ
1: เนี่ยครับก็สมัครกันได้นะครับสำหรับตำแหน่งพลทหารอาสาสัญญาจ้าง4ปีครับมาต่องานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับไปดูงานดีๆไม่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.จัดงานนี้นะครับภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเทิดพระเกียรตินะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
0: ครับซึ่งงานก็จัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ10ขออภัยนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาจนถึงวันที่23สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 นถึง 19:00 นนะฮะสถานที่คืออาคารแสดงสินค้าห9ถึงห11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอย่างที่บอกไปอาจารย์ครับเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงและติดตามรับชมผ่านเพจArmy Radio เช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุ
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาเต่าทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษายุคันธกับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิสกมัจฉิมะภิสุรท่านสาผู้ตนับตับฟังรายการเสียงธรรมโดยมีอัตมภาพดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอ

พัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกะธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกะสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจจรังนามปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกำลังวัตโรปังอาหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดเถระวันตเวงสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้คุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อใกล้จะหมดเวลาใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดก็คือเวลายอม เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีนะครับอาตมาจึงย้ำตลอดว่าลูกสัตว์โจเจ้าของลูกน้องโจเจ้านายตอนนี้เราก็ได้ข่าวความเปลี่ยนแปลงของสังคมของสังชุมชนของพระศาสนาพระสงฆ์พระเจ้าก็แหกคอกปอกแตกเย็บกฎนะมีกฎก็มีบาตรมีบาตรไม่บินมีบทไม่ลงมีอาบัติไม่ปงวัดไม่กวาดบาตรไม่บินกินไม่ฉันไม่ภาวนามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจะว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่มันเป็นนิสัยและสันดานมากกว่าโยมบอกว่าเอาคนดีมาเป็นพระก็ได้พระดีเอาคนดีมาเป็นนายกก็ได้นายกดีเอาคนดีมาเป็นนายอำเภอก็ได้นายอำเภอดีเอาคนดีมาเป็นผู้ว่าก็ได้ผู้ว่าดีเอาคนดีมาอยู่ใกล้เราก็ได้คนดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวโยมนั้นเราจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าจิตสำนึกก็คือสำคัญก็คือจิตสำนึกสำนึกว่าเราเป็นใครเราทำอะไรเรามีที่อะไรถ้าเรามีจิตสำนึกเราก็จะช่วยกันอาตมาภาพเองก็ดีใจที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาพัฒน์จากมูลนิธิพัฒนาไทยมูลนิธิพัฒนาไทยได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสืบสารพระราชปฏิฐานพระสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่องภูมิปัญญาเรื่องผู้สูงอายุเรื่องทางสมองอาตมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลพบุรีในด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านคำคมคลมไทยนะคำคมคลมปาดเป็นคำคมต่างๆโยมสำนวนไทยอาตมาพยายามจะจดจำสำนวนไทยนี้มีดีๆโยมถ้าเรารู้จักนะเช่นไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันไม่สูงมันต้องขยิงให้มันถึงโยมถ้าเราไม่เก่งก็ต้องขยันเราถ้าเราขยันเราก็จะไป
สิ่งที่หมายก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงเป็นผู้นำต้องมองลึกนึกไกลใจกว้างโง่ไม่เป็นเป็นผู้ใหญ่ยาวนะอาตมาก็บอกคนใกล้ชิดว่าอย่าคิดว่าหลวงพ่อไม่รู้อย่าคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้เขาบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นผู้ใหญ่ยากแต่ถ้าโง่มากก็ยาไม่อาจจะได้เป็นผู้ใหญ่เลยถ้าโง่เกินไปต้องโง่แต่พอประมาณยมบอกซื่อมีสองซื่อยมซื่อตรงซื่อสัตย์กับซื่อที่ไม่ดีคือซื่อบื้ออย่าซื่อบื้อจนเกินไปอย่าให้เขาหลอกเลยนะหรือว่าต้องพยายามมีสติฝึกสตินะอย่างที่ที่อาตมาเชิญชวนโยมมามาพลังจิตตานุภาพมาชวนโยมฝึกเป็นครูสมาธิกันโยมมาปฏิบัติกันโยมนะมาต้องก็มีการสอนครูสมาธิทุกวันเสาร์อาทิตย์โยมก็มาศึกษามาเรียนรู้มาใกล้ชิดมาศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรนั้นทั้งหลายตอนนี้อาตมาก็กำลังตามงานคณะสงฆ์เรื่องของสองโครงการสามโครงการก็เกี่ยวกับโครงการวัดสุขภาวะแล้วก็การศึกษาการศึกษาเนี่ยโยมสังคมมันเปลี่ยนเยอะนะตอนนี้มีข่าวไปทวงที่ดินคืนจากวัดก็เป็นอะไรที่เราอาตมาพวกอาตมาเนี่ยคิดกันมาแล้วว่าสักวันเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับสังคมไทยเหมือนคำนี้คำทำนายที่ว่าวัดจะร้างขุนนางจะพยองเงินจะเป็นพระเจ้าคนเท่าจะกำพร้าจอมพระราจะหม่นหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูครูจะกว่าสิทธิ์ผิดจะเป็นถูกลูกจะร้างผันคนพานจะหังการคนบ้าจะเด่นดังคนมีสตังจะเป็นพระเจ้าอโยมหนึ่งวัดจะร้างสองคุณนางจะพยองสามเงินจะเป็นพระเจ้าสี่คนเท่าจะกำพร้าห้าจอมพระราจะหม่นหมองหกพี่น้องจะเป็นศัตรูเจ็ดครูจะกวาดศึกแปดผิดจะเป็นถูกเก้าลูกจะผ่าผันสิบคนผ่านจังการสิบเอ็ดคนบ้าจะเด่นดังสิบสองคนมีสตังคือพระเจ้าวัดเริ่มร้างแล้วโยมพระเริ่มบวชน้อยลงนะหาพระจำพรรษายากวัดจะเริ่มร้างจะเริ่มเหงาขุนนางจะพยองเงินจะเป็นพระเจ้าต้นฝากโยมนะคิดกันว่าเราจะทำยังไงเมื่อสังคมมันเปลี่ยนนะก็ต้องพยายามที่จะตามให้มันทันแล้วก็เวลาบริโภคอะไรก็ตามโยมฟังอะไรก็ดีเขาบอกว่ามีตาจะตัดสินคนด้วยหูมีหูจะตัดสินคนได้ตารู้อะไรฟังอะไรให้มีสองอเขาหย่อนหนึ่งอเอ๊สองออเอ๊ออเอ๊มันไม่น่าจะใช่นะที่เขาว่าต้องเอ๊ถ้าออนี่ใช่เลยชัดเลยเขาว่าแล้วกูว่าแล้วเขาว่ากันนะอย่าต้องมีสองอโยมอเอกับอ้อไปมันไม่น่าจะใช่นะแล้วเราก็จะไม่ตัดสินอะไรผิดพลาดเนาะเอาละโยมก็เมื่อวานนี้พามเวลันชพามได้สนทนากับพุทธเจ้าว่าสมณะโคดมเป็นผู้ผ่านความหมายของพามก็คือคนที่ไร้การศึกษาไม่มีการศึกษาอบรมเรื่องกิริยามารยาทของสังคมอย่างนี้นับว่าเป็นคนทั่วคนเร็วตายไปไม่ได้พุทธได้เกิดในสุคติภพเป็นแน่พุทธเจ้าตรัสว่าที่ท่านว่าเราตถาคตไม่ได้พุทธได้เกิดนั้นเป็นคำกล่าวถูกต้องเพราะกิเลสเหล่าใดอันจะนำพาให้เกิดใหม่กิเลสเหล่านั้นเราตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพรามว่าพระองค์อีก 2-3 คำ 2-3 อย่างไม่มีเวลายอมเราโดยละเอียดเอาเป็นอันว่าพรามจะด่าพ
พระองค์ในแง่ไหนพระองค์ทรงแปลความหมายไปในด้านดีหมดยมเช่นดาว่าไม่ผุดไม่เกิดก็จะนี้ออกจะแหลงยมเพราะเท่ากับว่าพุทธเจ้าไม่มีโอกาสเกิดในท้องมนุษย์อีกแล้วมีแต่จะไปเกิดเป็นพวกเปรตพวกสุรกายซึ่งไม่ได้เกิดในท้องคนแต่จะผุดเกิดโตทันทีเพื่อสวยผลแห่งกรรมชั่วคำพูดให้ชัดกระดาษคำว่าไม่ผุดไม่เกิดหมายถึงถึงดาหมายถึงดาว่าไอ้เปรตไอ้สุรกายอะไรทำนองนี้โยมก็พรามแกโกรธนิยมโกรธที่พุทธเจ้ายังหนุ่มกว่าตนแต่ไม่แสดงความเคารพตนตามระดับอาวุโสพุทธเจ้าตัดอธิบายเชิงเปรียบเทียบว่าลูกไก่ที่แม่ไก่ฟอกออกจากไข่หลายฟองตัวใดจะเปาะไข่ออกมาก่อนเขาก็เรียกว่าไก่ตัวนั้นว่าพี่หรือลูกไก่ตัวโตฉันใดในมนุษย์นั้นพระองค์เป็นคนแรกที่เจาะเปาะไข่คืออวิชชาออกมาได้พระองค์จึงควรนับว่าเป็นพี่ใหญ่ของมนุษย์ทั้งปวงทั้งนี้ด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องวัดมีใช่ด้วยอายุพรรษาพราหมณ์พยักหน้าเห็นด้วยมีความเริ่มใสในพุทธองค์จึงกล่าวปฏิญญาณตนเป็นพุทธมหามกะนับถือพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตลอดชีวิตพราหมณ์ทูลรัตนาให้พุทธองค์ประทับจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาปรารถนาว่าจะดูแลเรื่องปัจจัยสี่อำนวยความสะดวกแก่พระองค์และคณะสงฆ์แล้วก็หลีกไปในพรรษานั้นเกิดฝนแรงประชาชนได้ทำนาทำไร่ชาวนาข้าวยากมาแพงพราหมณ์เองหลังจากออกปากว่าจะประถมบำรุงพุทธศาสนาพุทธองค์และพระสงฆ์แล้วก็เลื่อนสนิทภิกษุทั้งหลายประสบความยากลำบากด้วยอาหารการฉันต้องอาศัยข้าวแดงจากพวกพ่อค้าม้าที่พักแรมฤดูฝนนะเมืองนั้นอย่างชีพอย่างทรมานอดทนยอมอย่างทรหดอดทนจนพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเราสาวกของพระองค์ว่าไม่เห็นแก่ปากท้องย่อมอยู่อย่างอดๆอยากๆยอดพันสามพระมหาโมคคัลลนะผู้มีฤทธิ์มากเห็นประสงค์ลำบากจึงกราบทูลเสนอวิธีแก้ไขปัญหาหลายประการเช่นจะไปบิณฑบาตที่อื่นไกลๆด้วยอำนาจฤทธิ์นำอาหารมาถวายพระสงฆ์แต่ถูกพุทธองค์ห้ามไว้ออกพรรษาแล้วพุทธองค์ชักชวนพระอานนท์พุทธทาสไปลาเวรัญชะพราหมณ์ผู้นิมนต์ให้จำพรรษาพราหมณ์พอเห็นพุทธเจ้าเท่านั้นก็ล้ำลึกได้ว่าตนเป็นสาเหตุอะไรให้พระสงฆ์อันมีพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขอดอยากตลอดพรรษารู้สำนึกผิดจึงกราบทูลนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยราวประสงค์ไปเสวยพระทหารที่บ้านของตนถวายทายธรรมอันประณีตจำนวนมากเป็นการแก้ตัววังสยมพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดเขาทรงอำลาเขาเสด็จไปยังเมืองไผ่สาลีประทับอยู่ที่เรือนยอดในป่ามหาวันพราหมณ์แกผิดคำสัญญาแต่ตอนหลังกราบขอคำมาและถวายทานแก้ตัวก็เลยไม่ต้องรับผลแห่งการผิดสัญญาคำพีเก่าเล่าไว้ว่าคนที่ออกปากว่าจะถวายนั่นถวายนี่แก่ประสงค์ผู้ทรงศีล
แล้วไม่ทำตามที่พูดไว้มักจะนำมักจะทำมาค้าขายขาดทุนหรือไม่ก็มักจะผิดพลาดโอกาสดีๆที่พึงได้ในชีวิตบ่อยๆเช่นมีข่าวจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขนาดตัวเต็งแล้วอย่างพลาดใครที่เป็นอย่างนี้บ่อยๆให้รีบทำบุญแก้ตัวเสียและต่อไปจะได้อย่าต่อไปอย่าปากไวว่าจะถวายนั้นถวายนี้แล้วลืมเป็นอันขาดนิยมศาสนาเทวะนัมปิยติสะอริตะสหายของพระเจ้าอโศกอุบาสกผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาหลายท่านทั้งในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลจะเล่าเลยท่านที่กำลังพูดอยู่นี้ไม่ได้ยอมเพราะเป็นผู้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาไม่น้อยท่านผู้นี้หรือพระองค์นี้หรือคือพระเจ้าเทวานัมปิยติสะกษัตริย์แห่งศรีลังการวมยุคสมัยกับพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกได้ทรงมีสัมพันธ์ไมตรีธรรมไมตรีกับเทวานัมปิยติสะดังที่ภาษาบาลีเรียกว่าทรงเป็นอริทธสหายสหายที่ไม่เคยเห็นกันมาตลอดราชการเมื่อพระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์การทำสังคายนาครั้งที่3เสร็จสังคายนาที่ทรงสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังนานาประเทศทั้งหมดแบ่งเป็น9สายหนึ่งใน9สายนั้นคือสมณทูตอันมีพระมหินทเถระเป็นประมุขไปยังเกาะศรีลังกาอีกรายหนึ่งคือคณะของพระโสณะและอุตพระอุตระมายังสุวรรณภูมิว่ากันว่าคือภูมิภาคแถบนี้อันมีเมืองนครปฐมในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางกล่าวเฉพาะศรีลังกาก่อนพระมหินทเถระมาไม่ทราบชัดแน่ว่าชาวเกาะศรีลังกานับถือศาสนาอะไรคงจะเป็นลัทธิถือผีถือสางตามนั้นคนพื้นเมืองนี้แต่ดั้งเดิมเรียกกันว่ายักษ์หรือก็คงจะเป็นบรรพบุรุษของพวกไม่ทำินในปัจจุบันเมื่อพระเจ้าวิชัยกษัตริย์อารยันยกทัพบุกมาเกาะศรีลังกาและยึดเกาะนี้ได้ก็ได้ผสมกับยักษ์จนกลายมาเป็นชาวสิงห์หนเพราะฉะนั้นชาวสิงห์หนจึงนับได้ว่าเป็นพวกอารยันเช่นเดียวกับชาวอินเดียพระเจ้าอโศกผู้เป็นเชื้อสายอารยันจึงทรงมีสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ศรีลังกาผู้มีเชื้อสายอารยันเช่นเดียวกันเมื่อจะส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างดินต่างดินแดนจึงทรงเผื่อแผ่มายังพระเจ้าเทวานัมปิยติสะด้วยเมื่อพระมาหินพร้อมคณะอันมีพระอัตติยะพระอุตตติยะพระพัตตาสาระพระสาสัมภระสัมมเนนสมณะและพันดอุบาสกเป็นวยาวัจกรมาถึงเกาะศรีลังกาในปีพ.ศ. 236ปีเดียวหลังสังคายนาครั้งที่หนึ่งว่ากันอย่างนั้นถึงเรื่องพ.ศ.ยังเห็นต่างกันอยู่ยงเมื่อมาถึงใหม่ๆได้พำนักอยู่ที่เขากัตสมิระบรรพตหรือเตติยะดาบรรพตอยู่นอกเมืองพระเจ้าเทวานำพระเจ้าเทวาปิยติสะเสด็จออกร่าเนื้อทอดพระเนตรเห็นเนื้อ
สมันกินหญ้าเพลินโดยไม่ระวังตัวทรงดำริว่าไม่ควรยิงเนื้อขณะที่มันไม่ระวังตัวจึงค่อยเดินเสด็จราชดำเนินไปกันเนื้อรู้ตัววิ่งไปยังเนินมะม่วงพระราชาเสด็จตามเข้าไปทันใดนั้นก็ได้สดับเสียงเรียกติดสะมาทางนี้ใครเรียกชื่อเราพระราชาทรงสงวนพระทัยจึงสืบพระบาทเข้าไปตามเสียงทอดพระเนตรเห็นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งจึงเสด็จเข้าไปนมัสการพระเถระผู้พระราชดำริจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพคือสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสื่อถอดเสื้อเพื่อทดสอบพระปีชาญาณของกษัตริย์ศรีลังกาพระเถระจึงเอ่ยถามว่ามหาบพิตรไม้แต่ต้นไม้นี้ชื่ออะไรต้นมะม่วงขอรับมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงนี้ยังมีต้นมะม่วงอีกไหมมีมากขอรับมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงนี้แล้วต้นมะม่วงอื่นอันมีต้นไม้อื่นอีกไหมมีขอรับแต่ไม่ใช่ต้นมะม่วงมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงอื่นและต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นมะม่วงยังมีต้นไม้อีกไหมก็ต้นมะม่วงต้นนี้แหละขอรับพระเถระถามต่อว่ามหาบพิตรพระประยุรญาติของพระองค์มีไหมมีมากขอรับนอกจากพระประยุรญาติเหล่านั้นยังมีใครอื่นอีกไหมมิใช่ผู้มิใช่ญาติมีมากมายขอรับนอกจากพระประยุรญาติและพระผู้มิใช่ประยุรญาณยังมีใครอื่นอีกไหมก็ยอมนี่แหละขอรับพระเถระกล่าวว่าสาธุทรงชมเชยว่าพระมหากษัตริย์แห่งเกาะศรีลังกาทรงมีปฏิภาณปัญญาเฉียบคมยิ่งนักจึงแสดงจุรภัทธิปัทโทปัทสุตพระสุตว่าด้วยธรรมะมีอุปมาดุจรอยเท้าช้างถวายพระราชาพระราชาทรงนิมนต์พระเถระพร้อมคณะไปยังพระไปจับพระทหารในราชสำนักในวันรุ่งขึ้นหลังพุทธเจ้าเสด็จสันเสร็จพระราชาทรงมอบถวายอุทยานเมฆวันให้เป็นวัดที่พำนักของท่านอีกแห่งด้วยพระเถระได้แสดงทำร้ายปวระโอกาสแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพร้อมด้วยเราพระราชบริพารและชาวเมืองเป็นจำนวนมากในจำนวนผู้ที่สดับพระธรรมเทศนามีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามว่าอริทธะเกิดความเริ่มใสในพุทธศาสนากราบทูลขอพระบรมราชาญาติบวชเป็นภิกษุซึ่งก็ได้รับพระราชทานรมชาญาติท่านอริตะพร้อมญาติพี่น้องสี่ห้าสิบห้าคนได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วหลังจากออกพรรษาหลังจากพรรษาแรกในลังกาทวีปพระมหินเถระเจ้ามีเถระบัญชาให้สมณะสามเณรผู้มีฤทธิ์ไปขอพระเกี้ยวแก้วจากเท้าสักกะเทวราชอัญเชิญมาประทานไว้นะถุปารามพระเกี้ยวแก้วเดี๋ยวนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นบูชาวัตถุที่ชาวศรีลังกาเคารพและหวงแหนมากทุกปีจะมีการอัญเชิญพระธาตุแห่แห่รอบเมืองและประดิษฐานให้ประชาชนสักการะบูชาในเทศกาลวิสาขะพระนางอนุลาเทวีมีพระประสงค์จะบวชเนื่องจากไม่มีภิกษุณีเป็นบวชินีแปลว่าอุปัชฌาย์บวชให้พระเถระจึงถวายพระราชาให้ทรงสมณทูตไปข
พระราชทานภิกษุณีจากพระเจ้าอโศกทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการนายมในที่สุดพระเจ้าอโศกก็ทรงอนุญาตให้พระสังฆมิตรตาเถรีพระฤทธาของพระมหินทเถระมาลังการพระเถรีได้อัญเชิญพระนอพระศรีมหาโพธิ์ลงเรือมาด้วยแมมผูกไว้ให้ประชาชนชาวศรีลังกาได้สักการะบูชาว่ากันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังมีชีวิตอยู่จับทุกวันนี้ว่าต้นเดิมคงตายไปแล้วที่เห็นอยู่ก็คงเป็นลูกเป็นหลานต้นเดิมนั่นแหละชาวลังกาหวงแหนมากไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้กันรั้วไว้สามชั้นเมื่อครั้งจะมาเดินทางไปแสวงบุญเราได้ไปนำพระไปพระแพรไปถวายตั้งใจจะไปห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เจ้าหน้าที่ทางเขาห้ามจารย์งานก็อนุญาตให้ตัวแทนคณะสองคนเข้าไปมีรั้วรอบขอบชิดอย่างเดียวนาพระเจ้าเทวันปิยะนำปิยะเตสะเป็นกษัตริย์แห่งเกาะศรีลังกาพระองค์แรกที่ได้ศพสามพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เป็นมรดกตกทอดมั่นคงมาถึงบัดนี้ไม่ขาดสายเลยยมนับว่าเป็นประเทศศรีลังกาเป็นศูนย์กลางสำคัญยิ่งของพุทธศาสนานอกเหนือไปจากประเทศสยามของเราว่าตามจริงแล้วทั้งไทยและศรีลังกาต่างก็มีความสัมพันธ์ทางด้านวัดพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดไทยเราได้นำพุทธศาสนาแบบรังกาวงมาขณะที่รังกาเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงก็ได้ขอประสงค์ไทยไปฟื้นฟูขึ้นที่เกาะที่รังกาจนกระทั่งมีพระสงฆ์นิกายสยามวงหรืออุบาลีวงจนบัดนี้

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: เร่งรีบตองนี้
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมเวลา 14:00 นนางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจราชการและประชุมหารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อวัดกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะชั่วคราวในวันนี้วันที่20และวันที่27สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่9:00 นเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารให้บริการถึงเที่ยงครึ่งเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง15:00 นและคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเรือ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: สถานะใหม่ของคนใจช้ำเป็นชื่อของเพลงครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพอเพลงจบเราก็เข้าข่าวข่าวคนๆเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดครับลดราคาอีกต่างหากสนใจจะสอบถามรายละเอียดก็ได้ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับสนใจก็สั่งซื้อกับทางด้านของ AAD Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินตะลมต้อเนื้อต้อกระจกครับแล้วก็เรื่องของบำรุงร่างกายก็มีส่วนผสมเข้ามาที่สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแปะก้อยจึงมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับเพราะฉะนั้น AAD Lutina จึงมีโปรให้แล้วก็ใช้บริการกันบ่อยมากแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นคือซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดกับชุดเล็ก3ขวดนะครับชุดใหญ่7ขวดชุดเล็ก3ขวดสนใจสั่งซื้อมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายหน้าง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกครับแล้วก็กาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลผิวพรรณสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาแล้วก็ยังมีสบู่สระผมที่ช่วยบรรเทาอาการผมร่วงมีรังแคแล้วก็มีหนังศีรษะเป็นเชื้อรากำจัดซะด้วยสบู่สระผมครับสนใจก็โทรศัพท์สั่งซื้อเบอร์เดียวนี่แหละครับซื้อได้ทั้งหมดของรายการนี้0817577474ครับกริ่งกลางเข้ามาเราจะได้จัดส่งให้ตามที่ท่านต้องการครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวคิดว่าจะจบแล้วก็ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยซึ่งมีเรื่องของทางด้านวัดป่ากัลยาณีไอ้วัดป่าอดุลยารามผมก็ไปนึกถึงอีกวัดหนึ่งวัดป่าอดุลยารามที่หลวงพ่อถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลความเครียดครับความเครียดเรื่องของความเครียดได้ทำให้หลวงพ่อไปฟอกไตมาด้วยก็เครียดนอนไม่ค่อยจะหลับกลับก็เกิดอาการเครียดต้องส่งโรงพยาบาลด่วนแต่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่อยากให้ใครรบกวนให้ท่านได้พักผ่อนบ้างนะครับหลังจากผ่านศึกมาเยอะนะครับลูกสาววัยเยาว์วัยกรคนแรกของวัดก็เผยคำพ่อกำชับหลวงตาเก็บหลักฐานให้ดีนะวันจะเกิดปัญหาลูกสาวของวัยเยาว์วัยกรคนแรกของวัดว่างั้นพี่แอลครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 3:30 รับที่วัดป่าอดุลยารามถนนกาลประพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนางสุภาพรบุญพรหมาวัย53นางปณญาติธรรมและคนในชุมชนข้างวัดป่าอดุลยารามมาทำการแจกจ่ายโรงทานผัดไทยเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสื่อมวลชนรวมทั้งกำลังจิตอาสาในชุมชนที่มาร่วมกันทำความสะอาดให้ภายในวัดและภายนอกวัดรวมทั้งแจกจ่ายให้กับญาติธรรมที่เดินทางมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความชุลมุนและเหตุร้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดด้วยมีคนมาที่วัดมากกว่าปกติเป็นเท่าตัวว่ากันก็ร้านกาแฟอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดปกติแล้วขายวันละไม่กี่แก้วนะบอกพอเป็นข่าวเข้ามาในวันละ300แก้วอย่างน้อยแก้วเท่าไหร่ตีที่ว่าแก้วละ30อ่ะหลายๆตังค์นี่ละเป็นหมื่นเลยต่อวันว่ากันคนเยอะ คนก็ไม่ได้มาดูอะไรก็อยากรู้ว่าเออมันสกปรกจริงไหมมันทำไมต้องมาทุบกำแพงวัดกระทั่งที่กระดูกของบรรพบุรุษของญาติโยมเขาอยู่ตรงกำแพงแล้วไปทุบก็ทำไมอะไรมันเกิดความเสียหายครับก็อยากจะมาเห็นให้เห็นกระตาของตัวเองก็เหมือนกับทัวร์วัดป่าอดุลยารามกันเลยไหนๆมาขอนแก่นแล้วนะเป็นอย่างนั้นพี่แอลก็บอกตนเองเป็นลูกสาวของคุณพ่ออินทรีย์หรือพ่อของซึ่งคุณพ่อเป็นวิทยาพิธีกรของวัดคนแรกเลยเป็นคนแรกของวัดเลยนะครับมีชื่อในหนังสือแต่งตั้งวัดโดยที่ครอบครัวได้เข้ามาอาศัยในชุมชนนี้และได้ซื้อที่ดินกับคุณพ่อเฮียงพิมพ์ศรีผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นด้วยโดยเมื่อซื้อที่ดินเสร็จก็ได้มาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็เริ่มมีการจัดตั้งวัดคุณพ่อเฮียงก็เข้ามาอยู่ในวัดส่วนคุณพ่ออินทรีย์ก็เข้ามาทำบุญอยู่ในวัดเป็นประจำตามวิถีของชาวพุทธจากนั้นหลวงพ่อเพยเจ้าวัดในขณะนั้นก็ชักชวนอยากให้คุณพ่อมาช่วยในเรื่องของการดูแลวัดเพราะทราบว่าคุณพ่อเคยเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลที่วัดโนนสวรรค์บ้านหนองไผ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงพ่อเบยเห็นว่าคุณพ่อมีความรู้เรื่องของการดูแลเรื่องวัดและพระสงฆ์คุณพ่อจึงเริ่มเข้ามาทำงานโดยท่านเจ้าวาดในขณะนั้นคือหลวงพ่อเบยได้ให้ช่วยทำเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆให้ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เด่นชัดมากนักสักพักหนึ่งซึ่งตนเองจำได้ปีพ.ศ.อะไรมันจะก็ตนเองก็ยังเด็กอยู่คุณพ่อของซึ่งคุณพ่อของพี่แอ๋วเล่าให้ฟังว่าเริ่มมีการอยากจะตั้งวัดอยากจะสร้างวัดขึ้นมาหลังจากคุณพ่อเฮียงได้มอบที่ให้วัดแล้วก็จะทำเรื่องทำการก่อตั้งวัดโดยจะมีอาจารย์ชยงกงศรีซึ่งเป็นคนร่างหนังสือให้แล้วคุณพ่อของก็ไปยื่นเรื่องพร้อมกับคุณพ่อเคนทั้งสองจะเป็นคนทำเรื่องก่อตั้งวัดโดยพ่อของและพ่อเคนเขาชื่อของพ่อของพี่แอ๋วเนี่ยคือชื่อของขอไข่ออ่างงองูแล้วคุณพ่อเคนเป็นคนเดินเรื่องในการจัดตั้งวัดซึ่งให้อาจารย์ชยงกงศรีเป็นผู้ร่างหนังสือในการยื่นเรื่องจัดตั้งวัดพี่แอ๋วเรียกว่างั้นตั้งแต่เด็กตนเองในฐานะลูกสาวก็ได้เข้ามาสัมผัสในสถานที่แห่งนี้เป็นเวลานานเพราะคุณพ่อพามาเข้ามาทำบุญซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นกลุ่มของบุตรคุณพ่อเฮียงก็มาเรียกร้องเอาที่ดินของวัดคืนโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะต้องทำในเรื่องแบบนี้เพราะการที่คุณพ่อของเรามอบในเรื่องของคุณประโยชน์ให้กับวัดแล้วเราก็ควรจะต้องยกมือสาธุด้วยและเราต้องดำเนินรอยตามที่การสร้างคุณงามความดีของคุณพ่อไม่ควรต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกที่คิดว่าจะมาขอแบ่งเมื่อย้อนกลับสมัยที่คุณพ่อยังเป็นวิทยาพิธีกรคนแรกตอนที่เริ่มก่อตั้งวัดก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีคุณพ่อเคยมาเล่าให้คุณแม่ฟังซึ่งเราก็ได้ยินว่าลูกหลานตะเฮียงมีภรรยาเขามาขอเพื่อที่จะขอที่คืนแต่เนื่องจากเป็นเด็กก็ยังไม่รู้รายละเอียดแต่คุณพ่อบอกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระเบียบและเคร่งในเรื่องศาสนาคุณพ่อจึงคุยกับกลุ่มครอบครัวของนายเฮียงแล้วบอกว่าการที่จะมาเอาที่วัดนั้นมันสมควรแล้วหรือครับอีกอย่างการที่คุณพ่อของเป็นวิทยาวิจกรวัดคนแรกคุณพ่อของก็จะรู้ในเรื่องความถูกต้องแม่นยำในเรื่องของรายรับรายจ่ายการทำหลักฐานจึงเป็นที่มาของการทำหลักฐานไว้ว่าตายเฮียงได้มอบโฉนดที่ดินตามที่เคยมีการนำเสนอข่าวไว้มีการมอบโฉนดที่ดินผืนนี้มีภาพถ่ายและสมัยนั้นก็ไม่ได้เหมือนสมัยปัจจุบันที่ต้องใช้โซเชียลมีการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แต่คุณพ่อใช้วิธีการเขียนและถ่ายรูปเป็นหลักฐานเคยได้กล่าวไว้กับเจ้าวาดว่าให้เก็บหลักฐานนี้ไว้ดีๆนะหลวงพ่อเผื่อวันหนึ่งถ้าฉันเสียชีวิตไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรื่องราวนี้มามันก็จะได้มีหลักฐานซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณพ่อเฮียงก็ว่าอย่างนั้นครับอ้าวเป็นเรื่องที่ก็อย่างที่บอกนะครับก็อยู่ที่ว่าเขามีจิตศรัทธามากน้อยแค่ไหนเขาไม่มีจิตศรัทธาก็ต้องฟ้องร้องกันไปแต่ฟ้องเท่าไหร่กี่ศาลก็สั่งมา3ศาลอยู่แล้ว3ศาลก็ชนะมาตั้ง3ศาล4ศาลแล้วจะต้องเอาอะไรอีกล่ะมันจะชนะอีกมันเป็นไปไม่ได้เพราะศาล3ศาลก็สั่งมาแล้วว่าเป็นที่ตอนนี้สงไปที่ของวัดแล้วมันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวเป็นเรื่องเป็นแรนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับมาเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับก็ทางด้านของประเด็นข่าวไปที่หนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวานตอนบ่ายสามโมงครับที่วัดป่าอดุลยารามตอนบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนางเนตรทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและคณะเข้าพบกับ หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามโดยเป็นการเข้าพบเพียงไม่นานโดยมีคณะสงฆ์ของวัดและคณะของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาพูดคุยด้วยโดยไม่ได้ญาติสื่อมวลชนหรือญาติโยมเข้ามาร่วมฟังความคิดเห็นแต่อย่างใดท่ามกลางความสนใจของพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ทราบข่าวต่างมาติดตามความเคลื่อนไหวในข้อพิพาทที่ดินของวัดเต็มหน้ากุฏิเจ้าวาดพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามกล่าวว่าในเรื่องที่พูดคุยกันกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนั้นไม่ขอเปิดเผยแต่สิ่งที่หลวงพ่อกลัวอยากให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันนำเสนอออกก็คือในเรื่องของคนแอบแฝงหาเรี่ยไรปัจจัยไปใช้ส่วนตัวซึ่งหลวงพ่อขอประกาศว่าวัดนี้ไม่มีตู้บริจาควัดนี้มีแต่ QR code ที่ต้องโอนเข้าธนาคารเท่านั้นว่ากันครับไม่มีตู้บริจาคแล้วมีแต่ QR code ที่ทำไว้ถ่าย QR code ก็โอนเข้าเลยหลวงพ่อได้ยินลูกศิษย์แจ้งมาว่ากรณีการโอนที่ดิน21ไร่จากนายเฮียงมาเป็นชื่อวัดนั้นต้องใช้เงินหลักล้านทั้งที่ไม่เป็นความจริงไม่รู้ว่าเขาเอาข่าวมาจากไหนเพราะหลวงพ่อนั้นยังไม่เคยได้ยินว่าค่าโอนเป็นหลักล้านดังนั้นหลวงพ่อขอประกาศห้ามทุกคนจ่ายเงินให้กับนายหน้าพวกนี้ถ้ามีคนมาเรียกรายเงินค่าโอนที่ดินวัดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีเพราะหลวงพ่อไม่เคยส่งคนออกไปเรียกรายจึงเป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะกลัวว่าคนจะเอาเรื่องโอนที่ดินไปเรียกรายหลวงพ่อขอรับรองว่าทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปเรียกรายถ้าจะทำบุญให้มาทำบุญที่วัดผ่านคิวเอาโค้ดทางธนาคารเท่านั้นครับอ้าวก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับโหนี่ดูถ่ายคนในวัดเนี่ยยังก็มีงานประจำปีนะโอ้โหหวยก็เยอะนี่กี่เจ้าหนึ่งหวย1 2 3 4 5โอ้โหรวม10เจ้าแล้วร้านขายน้ำอีกซ้ายขวาของถนนทางเข้าวัดนี่เต็มไปหมดเลยอ้าวก็เป็นการดีไปเลยนะครับหลวงพ่อจะเขาบอกว่าขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปให้ฝ่ายนั้นฟ้องร้องเราอย่างเดียวเพราะหลวงพ่อจะทำตามศาลเท่านั้นส่วนเรื่องที่ดินจะได้โอนวันไหนนั้นก็อย่าไปซีเรียสเพราะรอมาได้ตั้งแต่20-30ปียังรอได้อีกไม่กี่ปีก็รอได้อย่าไปเร่งรีบกับเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินเขาและอำนาจของศาลดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจและอย่าไปกดดันหน่วยงานราชการเพราะทุกคนทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วท่านว่ากันนะครับจะตอบพูดต่อหลวงพ่อได้ไหมใครทำไงก็จะได้อย่างนั้นนะ

สำหรับลักษณะของภัยทางการเงินที่พบมากสุดอันดับหนึ่งคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย157.73อันดับสองระบุว่าญาติเพื่อนหรือคนใกล้ตัวได้รับความเสียหายจากภัยทางการเงินอันดับสามถูกหลอกให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน129.14ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนคิดว่าควรแจ้งเป็นอันดับแรกพบเบาะแสที่น่าสงสัยกับกลุ่มฟอกเงินเนี่ยกลุ่มตัวอย่าง142.57ระบุควรแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ระบุสำนักงานตำรวจชาติ132.93ระบุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สายด่วน1441สำหรับความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการฟอกเงินในวันนี้กลุ่มตัวอย่าง159.77เห็นว่าน่ากลัวน่ากังวลมาก134.4ก็ระบุค่อนข้างน่ากังวลแต่104.7ก็ไม่ค่อยน่ากังวลขณะที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาการฟอกเงินยังมีอยู่ในประเทศไทยนั้นกลุ่มตัวอย่าง176.11ระบุการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยครับฟอกเงินในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างระบุการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างนี้ครับมันไม่จริงจังระบุเจ้าหน้าที่ที่รัฐบางส่วนก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยส่วนสิ่งที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่าง178.8ระบุว่าควรจัดการกับตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ร้อยแล้ว 63.7 ระบุว่าธนาคารตรวจสอบตัวตนและบัญชีที่ผิดปกติให้เข้มงวดมากขึ้นครับเขาเปิดบัญชีเกิน 2-3 บัญชีเนี่ยท่านต้องสงสัยแล้วเปิดทำไมไอ้หมอนี่มีอาชีพอะไรไม่ใช่ธนาคารก็จะเอาเงินฝากตะพึดเลยเขาเปิดบัญชีแล้วมันเช็คกันไม่ได้เลยเหรอว่าคุณทำมากี่บัญชีแล้วมันออนไลน์กันได้ไหมถึงธนาคารแต่ธนาคารปึ้งนายอเนกพุทธวัฒน์ทำกี่บัญชีแล้วมีบัญชีธนาคารแต่ละธนาคารกี่บัญชีมันต้องเป็นกากบาทไว้แล้วข้อสงสัยไอ้คนนี้ไอ้หมอนี่ในกอในขอมันทำไปทำบัญชีกันเยอะไม่ใช่ธนาคารรับแต่เงินทำเท่าไหร่กูก็รับบางคนมีชื่อคนเดียว50บัญชีเป็นไปได้ไหมล่ะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นธนาคารก็ควรจะตรวจสอบตัวตนและบัญชีที่ผิดปกติให้เข้มงวดมากขึ้นการหลอกลวงมันจะได้ทำอะไรให้มันเข้าขากันตำรวจกับธนาคารผมก็เคยแจ้งธนาคารบอกให้ไปเอาแจ้งความมาที่ตำรวจมาบอกงั้นพองั้นไม่ไปปล่อยมันเถอะผมโดนไป 4,000 กว่าบาทครับมาจำซื้อของพอมาจำซื้อของแล้วของไม่ได้ก็เลยตั้งแต่นั้นนานแล้วเข็ดเลยไม่จ่ายตังก่อนแล้วไม่มาจำเอ้ยแล้วซื้อของไม่มาจำให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้มาเก็บเงินปลายทางถ้าใครเก็บเงินก่อนไม่ซื้อแค่นั้นจบทุกวันนี้เก็บเงินก่อนไม่ซื้อจะบอกให้โอนเข้ามาก่อนราคาเท่านี้ถ้าโอนก่อนราคาเท่านี้ถูกลงถ้าเก็บปลายทางจะเพิ่มขึ้นช่างมันเพิ่มขึ้นก็ช่างมันอย่าไปเสียดายเพราะเราไม่รู้ว่าโอนไปแล้วมันจะได้ของไหมผมโดนไป 4,000 กว่าบาทมาจำค่าของแล้วไม่ได้เพราะราคาของมันหมื่นกว่าบาทเราก็เลยแบบประเภทนี่นานแล้วตอนนั้นมันยังไม่โด่งดังอะไรขนาดนี้แต่ปัจจุบันไม่มีถึงแม้ว่าจะหลอกรู้เท่านั้นนะเรามีบัญชีที่ไหนกำลังฟอกเงินอยู่เลยเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยกำลังฟอกอยู่เนี่ยใกล้จะหมดแล้วฟอกใน2ปึกแล้วเหลืออีก10ปึกจะฟอกเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้ตรวจ มันคิดว่ามันรู้เรารู้ทันก็เลยวางไปพยายามจังเลยนะพวกมึงฟังกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยมึงจะพยายามจะเอาตังค์ในบัญชีกูจังเลยไม่พลาดครับเอาเป็นเรื่องที่ทางด้านโซนที่10โพก็ทำโพนะครับหลักใหญ่คือปัญหาฟอกเงินมันยังไม่หมดเพราะกฎหมายไม่จริงจังแถมเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีเอียวรัฐควรจะล้างบางจับตัวการใหญ่คุมเข้มพวกบัญชีม้าแล้วจับบัญชีม้าจำคุกสูงๆหน่อยแก้ไขกฎหมายได้ไหมไม่ต้องไปรับจ้างทำให้มันติดคุกนานๆพอๆกับไปฆ่าคนเลยคำบัญชีม้าเนี่ยมันต้องอย่างนั้นดีไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่10โพ
ทำโพลมาแล้วปัญหาฟอก

0: เงินมันไม่หมดหรอกเพราะกฎหมายไม่จริงจังเจ้าหน้าที่รัฐก็มีเอียวรัฐต้องล้างบางจับตัวการใหญ่และคุมเข้มมันพวกบัญชีม้านี่สุดที่สิบพอทำโพออกมาอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะว่าจังใดเนี่ยหรือช่างมันเถอะกูไม่โดนหลอกมาใช้ได้ไม่ใช่งั้นครับ อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวนะครับโดยทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200ไม่เกินครับแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะเลือกจะเลือกอะไรบ้างเมนูอาหารมีทั้งร่วมร้อยชนิดครับร่วมร้อยชนิดฉะนั้นก็ต้องอยากได้ก็โทรศัพท์หาเราเราจะได้รีบส่งเมนูอาหารไปให้ท่านดูถึงบ้านนะครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับมาอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวเรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านของไทยรัฐบอกอยุธยาเกิดเหตุระทึกวัดดังต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวสเปนเจ็บไป4รายโอ้เดินยังไงเห็นมันล้มมาต้นมันก็ใหญ่เนาะหนีไม่ทันข้างวัดประสีสันเพชรอยุธยาครับต้นนกยูงขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวชาวสเปนเจ็บไป4รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลด้านผู้ว่ารถเยี่ยมรุดเยี่ยมคนเจ็บสั่งเอ็กซเรย์ต้นไม้โบราณสถานโบราณสถานยกเมืองเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางด้านตำรวจพันตำรวจโทมโนตฤทธิพูลสารวัตรสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับนักท่องเที่ยวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณวิหารวัดมงคลบพิตรข้างกำแพงวัดพระศรีสันเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหมเมื่อวานว่าจะแวะอยู่แล้วเนี่ยไปดูโอท็อปที่เมืองทองธานีมาก็กะว่าจะไหว้พระที่วัดนี่แหละในวัดมงคลบพิตรอะไรแถวๆเนี้ยนะโอ้ไม่ได้เข้าไปเที่ยงครึ่งนะโดยประมาณเนี้ยถ้าเข้าไปก็คงเห็นเหตุการณ์ครับจะเดินสายไหว้พระวันอาทิตย์ว่างๆอ้าวก็บาดเจ็บก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับ4รายเป็นชาย1หญิง3นอนบริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักโค่นลงมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง2มูลนิธิได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บทั้ง3รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บระดับปานกลางส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะเดียวกันทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาย1รายซึ่งได้รับบาดเจ็บที่โครงด้านขวาหักโอ้โหขาซ้ายหัก2ท่อนโอ้โหหนักนี่นะก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วนครับขวาหักขาซ้ายก็หัก2ท่อนเลยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นไม้ที่หักเป็นต้นนกยูงขนาดใหญ่บริเวณโคนต้นลักษณะไปเป็นโพรงและมีร่องรอยการหักบริเวณโคนอย่างเห็นได้ชัดต้นไม้มันเก่าแก่แล้วเนาะก็เลยต้องใช้เครื่องมือเอาเลื่อยมาตัดซะออกเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาชมโบราณสถานครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปอยุธยาดีกว่าครับข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเดินทางมาเป็นครอบครัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาทั้งหมด20คนระหว่างที่กำลังเดินเที่ยวชมโบราณสถานเดินผ่านบริเวณต้นไม้ดังกล่าวจู่ๆต้นไม้ก็หักโค่นลงมาเป็นจังหวะพอดีเลยนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับทางด้านมูลที่รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับก็รีบให้การช่วยเหลือครับพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมหน่วยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บรวมถึงสมาชิกในครอบครัว พื่อให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสมครับอ้าวผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ระวังหน่อยแล้วกันต้นไม้บางทีมันหักออกมามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปโดนใครเนาะมันไม่มีชีวิตอะแต่มันงอกงามหรือมันจะผุพังไปตามกาลเวลาก็ต้องไปบอกมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันไม่ได้หมายว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจะไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็มันก็เป็นเฉพาะจุดไหนที่มันเก่าแก่ก็ควรจะเอาลงมาเลื่อยซะเก็บซะจะมาห่วงเอาไว้มันก็อันตรายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยก็สั่งการประสานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัดติ่งต้นไม้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจวัดความแข็งแรงของต้นไม้ภายในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดไปนะครับเอาครับดูแลกันมากก็ดีเนาะมันดีนะแค่ขาหักถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนักหนาสาหัสการโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยมาเที่ยวเมืองไทยแหมมันจะเจอปัญหาเรื่องของไม้หักใส่ถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยดังไม่ดีดังแบบนี้ดังไม่ดีเอาก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของอยุธยามีหลายที่แล้วคนไปเที่ยวกันเยอะนะครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำมาได้กินหมดแต่ข้อ
7: โอ้โหรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าหอมน้ำได้ไปหามเองได้
9: จะซื้อหาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
4: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 081-780-5575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
7: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได
9: ้ก็ซื้อตัวผาพี่พอไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
4: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิด
4: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
3: 0-1-7-8-0-5-5-7-5 0-8-1-7-8-0-5-5-7-5
0: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งผู้สำรายการที่อยากจะบอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลเรื่องบ้านช่องห้องหอบ้านอยู่อาศัยหรือจะเป็นตึกแถวหรือจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามที่จะก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลาการเรียนหรือโบสถ์หรือจะเป็นเรื่องของวิหารไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเรามีวิศวกรมีช่างที่จะดูแลเรื่องของความก่อสร้างให้กับท่านและท่านที่มีบ้านหลังเก่าๆอยากจะรีโนเวทให้บ้านมันสวยก็ปรึกษาได้ครับเราสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเกี่ยวกับเรื่องของท่านที่นอนป่วยติดเตียงแขนขาอ่อนเรียวแรงภูผาวิปโรสักแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งกลับรับประทานเช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งผสมกับน้ำอุ่นจะละลายออกมาได้เป็นผงผงละลายออกมาแล้วมันจะได้น้ำสีขาวเหมือนน้ำข้าวเหมือนน้ำนมครับภูผาวิปโรนะครับยังไงก็สั่งซื้อ0817805575ครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ช่วงนี้นะครับช่วงสมนาคุณของแถมหมดแล้วหมดเลยครับทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการที่ท่านเป็นวิงเวียนศีรษะช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและก็หลับสบายถ้าฉุกเฉินขึ้นมาก็อมไว้ใต้ลิ้นได้ครับยาหอมดอกหอมมะลินะครับมีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายครับทั้งดอกพิกุลดอกมะลิดอกบุญนาคดอกสารพีเป็นยาหอมฤทธิ์สูตรเย็นเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของครีมนวดสมุนไพรนาโนครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนใช้สำหรับดูแลอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกมาทำให้เป็นอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆทำให้ต้องทำเป็นโมเลกุลเล็กๆเพราะว่ามันซึมลึกและได้ผลเร็วตรงจุดที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจก็โทรไปเลยเขาจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับ0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเรามาเรื่องราวของข่าวอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นายพูนพงศ์ไนยนาภาพรท่านโทษไนยนาภากรได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสกลนครพบมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% อ้าวประกอบด้วยอำเภอโคกศรีสุพรรณ33บริษัทอำเภอเมือง1บริษัทอำเภอภูพันหนึ่งบริษัทรวมทั้งสิ้น35บริษัทและใช้คนไทยถือหุ้น 100% อีก14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินเอาไว้ทำไมล่ะครับท่านอธิบดีการลงพื้นที่ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงดังนี้คือ1พบหญิงชาวสกลนคร1คนทำหน้าที่เป็นในหน้าเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณในการจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของประชาชนในอำเภอโดยเสนอค่าตอบแทนเอกสารดังกล่าวรายละ500ถึง 1,000 บาทผู้หญิงขายชาติพวกนี้สามารถรวบรวมเอกสารได้มากกว่า35รายนำส่งให้กับนายทุนชาวจีนโดยหญิงคนดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนชาวจีนรายละ 1,500 ดูเขาทำผู้หญิงคนนี้เอาติดคุกด้วยดีไหมสองชาวบ้านอ้างว่าหญิงในหน้าคนดังกล่าวแจ้งว่าจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงมอบเอกสารสำคัญให้ไปโดยชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบและไม่ยินยอมหากรู้ว่าจะเอาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดชาวบ้านแต่ละลายคงไม่ยินยอม ที่จะมอบสำเนาทะเบียนบ้านเลขรหัสประจำบ้านและประจำตัวบัตรประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านให้ทะเบียนบ้านไปไม่ใช่ชาวบ้านด้วยและจะเป็นผู้อาศัยในบ้านเท่านั้นเจ้าของบ้านไม่ทราบเรื่องนอกจากนี้จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดปกครองจังหวัดปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณสภ.โคกศรีสุพรรณกรมน.สน.เข้าตรวจสอบที่ตั้งบริษัททุกแห่งพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทตามที่ได้จดแจ้งไม่มีการประกอบกิจการใดๆอย่างดิ้นทั้งสิ้นไม่มีการจัดตั้งเป็นสำนักงานไม่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทบ้านทุกหลังจะมีสภาพความเป็นบ้านของชาวบ้านใช้อยู่อาศัยปกติเท่านั้นเจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าบ้านของตนถูกนำไปจดตั้งเป็นบริษัทและก็ไม่เคยยินยอมที่จะให้ผู้ใดเอาเอกสารทะเบียนบ้านรหัสประจำบ้านไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททั้งนี้ฝ่ายปกครองและพาณิชย์จังหวัดแนะนำเจ้าของบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเอกสารทะเบียนบ้านและรหัสประจำบ้านกับเจ้าบ้านไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่เจ้าบ้านบางส่วนยังไม่ประสงค์ที่จะไปแจ้งความคาดว่ามีมูลเหตุคือบุตรหลานของตนเองแอบเอาข้อมูลทะเบียนบ้านไปมอบให้กับผู้หญิงในหน้าคนนี้โดยได้รับค่าตอบแทนและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับบุตรหลานของตนเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งแต่มีบางรายเข้าแจ้งความเอาผิดต่อหญิงในหน้าคนดังกล่าวแล้วข้อหาฉ้อโกงและข้อหานำเอกสารทางราชการผู้อื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยผิดกฎหมายกรณีนี้ต้องขอขอบคุณจังหวัดสกลนครและส่วนราชการในพื้นที่โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำปรึกษากับชาวบ้านที่ให้ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแก่นายหน้าหญิงคนดังกล่าวโดยขอคำปรึกษาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครหรือคอนเซ็ปเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ทั้งนี้กรมดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้วยว่าจะมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางโนมินีหรือไม่โดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งจับปูพร้อมตรวจสอบความผิดปกติของการจดทะเบียนตั้งบริษัทในทุกๆพื้นที่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำความน่าเชื่อถือของบุคคลบริษัทจำกัดไปหลอกลวงประชาชนก็จะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมครับผมบอกแล้วว่าทุกจังหวัดไม่น่าไว้ใจเลยนะครับเพราะมันมีคนขายชาติอยู่ในพื้นที่เห็นแก่มิตรสินจ้างเป็นขี้ข้าของชาวต่างชาติมันทำให้เราตกเป็นการเสียเปรียบอาชีพที่คนไทยสงวนเอาไว้ครับค่อยๆคำไปเถอะครับท่านผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอีกเยอะแยะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็ดีชลบุรีก็ดีมันต้องมีมากกว่านี้ด้วยมันไม่ใช่แค่บริษัทพวกนี้หรอกนะครับคุณฟังเวลาหมดเวลาซะแล้วครับคุณฟังครับครับแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2แป๊บเดียวครับ
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหาร
11: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
12: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่อง
14: พียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855517902585517902 ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
22: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
22: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
22: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้ง39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุครวนเคร่งเริ่มคลี่คลายคาด 1-2 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสวัสดิ์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าครุกวนเคร่งทางอากาศซึ่งจากการประเมินล่าสุดพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าควบคุมพื้นที่ที่ท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงไฟจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาลมแรงและเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำต่อเนื่องที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟลุกออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังเข้าเฝ้าระวังและดับไฟทันทีหากพบจุดความร้อนหรือกลุ่มควันฝ่ายปฏิบัติการประเมินว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศหรือกระแสลมคาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟป่าครุกวนเคร่งจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้อ้างเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีมากระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่านเจเร็ตคุชเนอร์ทูตพิเศษของทรัมป์เข้าพบผู้นำฮามาสที่อียิปต์เพื่อหารือเรื่องการผลักดันการบังคับใช้แผนสันติภาพกาซาหลังจากอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวไปก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนลาล่าอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนเฉียดเกาะฮาวายแม้ไม่ได้ขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนบาดเจ็บ153คนและยังมีประชาชนอีกกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านที่พังเสียหายในขณะที่ aftershock เป็นอุปสรรคในการกู้ภัยไฟป่า2จุดปะทุบนเกาะแห่งหนึ่งของกรีซทำให้ต้องอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมไฟป่าสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: พ่อตาเรียกพี่จบลงไปครับกับเสียงเพลงลูกทุ่งพ่อตาเรียกพี่เวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ของเราด้วยนะครับ AI Cover ขอบพระคุณครับจบเพลงก็เข้ารายการเรื่องราวของข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่ครับเราอยู่กันหลังครบธงชาติจนถึง10โมงเช้านะครับแล้ววันนี้ช่วงบ่าย3โมงจังทอจอทลอคืนเดียวผมก็มีออกอากาศช่วงบ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็น1ชั่วโมงแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งครับก็ติดตามรับฟังกันเป็นช่วงๆได้นะครับถ้าจะฟังรายการของผมนะครับขอบคุณเลยนะครับขอบคุณกับวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาด้วยกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างบนโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆครับ1,100 1,200ไม่เกินโดยประมาณแล้วท่านก็เลือกเมนูอาหารได้อย่างจุใจมีให้เลือกเกือบ100ชนิดครับโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ท่านดูกันถึงหัวไม่ได้บ้านเลือกกันเลยครับ0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางเข้าไปได้เลยครับเราจะได้รีบนำเมนูมาให้ดูกันครับทางด้านของภูผาวิโปรครับกำลังจัดโปรโมชั่นของแถมหมดแล้วหมดเลยครับภูผาวิโปรสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนะครับเบื่ออาหารนึกถึงภูผาวิโปรครับเพราะภูผาวิโปรจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่เข้มข้นมีโปรตีนที่เข้มข้นให้กล้ามเนื้อของท่านเกิดขึ้นมีสมุนไพรมากมายหลากหลายนะครับชงละลายกับน้ำอุ่นครับละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆ1ซองต่อ1แก้วครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังดีครับแต่ช่วงนี้เขาสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสำหรับภูผาวิโปรครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของการเมืองท้องถิ่นนะครับก็ทางด้านของเมืองนนทบุรีก็เลือกนายกอบจแทนคนเก่านะครับบอกเอาหลานลงแทนเอาหลานลงแทนครับที่ทางด้านของอดีตนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตจากเพื่อนคุณฉลองเรี่ยวแรงติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับที่ฆ่าเพื่อนส่วนทางด้านของนนทบุรีก็หาเสียงทางด้านกาฬสินธุ์ก็หาเสียงเมื่อนายกอบจกาฬสินธุ์ก็ถูกถอดครับเป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็มีคนใหม่มาลงครับก็คือนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลหรือไข่มุกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์หนึ่งในนามของพรรคเพื่อไทยที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มีรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนศาสตราจารย์ดร.ยกชนันท์ภูวงศ์สวัสดิ์ของพรรคเพื่อไทยครับพร้อมด้วยนางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญครับโฆษกพรรคเพื่อไทยในณัฐวุฒิใส่เกลือไปช่วยหาเสียงในนามของพรรคเพื่อไทยเพื่อส่งเบอร์หนึ่งลงในนามของพรรคเพื่อไทยหาเสียงในการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในณัฐวุฒิบอกเคยมาหาเสียงช่วยนางเฉลิมขวัญหาเสียงก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจซึ่งวันนั้นตนก็ได้ประกาศว่าหากนางเฉลิมขวัญได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจแล้วจะไม่ทำงานเลือกครั้งหน้าตนก็จะไม่มาช่วยหาเสียงไข่มุกเป็นอัญมณีเป็นของสวยงามเลือกนายกอบจทั้งอบจทั้งทีก็เลือกคุณไข่มุกว่างั้นไม่ใช่เลือกแล้วนายกเป็นหีบนะเรื่องนี้ไม่ใช่การเอาพรรคการเมืองเข้ามายุ่งท้องถิ่นแต่ไข่มุกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพรรคมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยว่างั้นครับ ตั้งแต่ในสมัยนายยงยุทธหล่อตระกูลอดีตนายกอบจที่เป็นพ่อเดินเข้ามาในพรรคไทยรักไทยเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคในยุคก่อตั้งพรรคเจอมรสุมทางการเมืองที่กี่หนกี่หนถูกปฏิวัติก็ปลดนายกกี่คนคนก็ไม่เคยไปไหนว่างั้นครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของคู่แข่งครับก็บอกขอคะแนนเสียงกับกาฬสินธุ์ขอนั่งนายกอบจคนใหม่กำนันหิดประกาศทำพื้นที่ปราศจากการเมืองใหญ่ครอบงำครับซึ่งก็เดินหาเสียงก็คือทางด้านของบอกถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะลงมาช่วยนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลหรือไข่มุกเบอร์หนึ่งแต่เขาเองกำนันหิดคือนายประเสริฐบุญเรืองผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์ใหม่เลขสองกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์ก็ลงพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดนะครับถือว่าจะเป็นบ้านเกิดก็ลงหาเสียงซึ่งกำนันหิดเนี่ยเขาชื่อกำนันหิดหรือคุณประเสริฐบุญเรืองผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์ใหม่เลขสองกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์ครับเขาก็ลงหาเสียงพบปะพี่น้องชาวภูไทยพบปะพี่น้องชาวกาฬสินธุ์กำนันหิดบอกได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนพร้อมอธิบายถึงแนวทางการทำงานเชื่อมั่นว่าจะรับความไว้วางใจจากประชาชนเข้ามาบริหารงานอบจกาฬสินธุ์สำหรับพื้นที่อำเภอเขาวงก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ประชาชนชาวภูไทยอาศัยจำนวนมากการลงพื้นที่พบปะประชาชนในตลาดนัดจึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงปัญหาประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและความต้องการจากคนในพื้นที่ครับก็ลุยหาเสียงครบ18อำเภอในนามกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์จะใช้ความรู้ความสามารถของตนที่เคยเป็นส.ส.กาฬสินธุ์มา6สมัยในการบริหารอบจ.กาฬสินธุ์ในทุกมิติมั่นใจว่าประชาชนชาวกาฬสินธุ์ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้กาฬสินธุ์ไปในแนวทางที่ดีขึ้นอ้าวแล้วครับ2จังหวัดนะครับ2จังหวัดทั้งกาฬสินธุ์ทั้งนนทบุรีนนทบุรีนี่น่าจะเริ่มรับสมัครวันนี้17นะ17ถึง28สิงหาหรือไงเนี่ยแล้วก็เลือกกันยาอ้าวอันนั้นก็มีพรรคประชาชนแล้วก็ทางด้านของอดีตนายกคนเก่านี่ก็กลุ่มของพึ่งหลวงเขาก็ส่งหลานของนายกอดีตนายกที่เสียชีวิตในครั้งนี้ลงแข่งกับพรรคประชาชนอ้าวแล้วครับ2จังหวัดครับผู้ฟังก็รับเป็นความรู้แล้วกันเนาะแล้วใครอยู่ในพื้นที่ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องราวของข่าวอื่นบ้างครับข่าวทางด้านของประเด็นข่าวจากผมหยิบไทยรัฐขึ้นมาก็มีเรื่องของสำนักพุทธครับท่านอาจารย์ธงทองครับในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในกิจกรสนิทศักดีและผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินของวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลรวมทั้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้รับรองโฉนดที่ดิน21ไร่ท่ามกลางบรรดาญาติโยมร่วม200คนสื่อมวลชนที่มาติดตามสถานการณ์ภายในวัดก็รู้สึกจะไปกลางคืนนะเมื่อวานนี้ผมดูข่าวนะครับตอนสักทุ่มหนึ่งใช่ทุ่มหนึ่งครับสักการะแล้วพูดคุยรายละเอียดประมาณ30นาทีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและทำความเข้าใจกับประชาชนที่รอติดตามกรณีข้อพิพาทของวัดป่าดุลยารามซึ่งท่านอาจารย์ธงทองครับเนื่องจากมีเหตุการณ์ในช่วง3-4 วันที่ผ่านมาแต่ขณะนี้เข้ารูปเข้ารอยแล้วการมาในครั้งนี้ก็มาดูใน2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องที่มีผู้ที่ไปแจ้งกับทางพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งก็ไม่ตรงความเป็นจริงเอกสารที่แท้นั้นอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดครับถ้าใครไปแจ้งความว่าหายก็ถือว่าแจ้งความเท็จครับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้ออกให้ครับก็เลยต้องมาประสานกับทางด้านของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นครับมาติดตามแล้วก็นำความถึงเรื่องนี้ไปแจ้งทางที่ดินของจังหวัดขอนแก่นได้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการในเรื่องที่มีคนไปร้องไปแจ้งไว้นั้นอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรมที่ดินว่าไปตามขั้นตอน เรื่องที่สองคือที่ยืดเยื้อกันมายาวนานประมาณ 20-30 ปีก็เรื่องของโฉนดที่ในเอกสารที่เป็นเอกสารของทางราชการนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของวัดในเรื่องดังกล่าวถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมาช้านานแล้วแต่ว่าเอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยขณะนี้ก็จะมีการดำเนินการเพื่อที่จะขอมีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องได้กราบเท้าหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ทางราชการมีขั้นตอนไม่ช้าไม่นานแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเร็วที่สุดหลวงพ่อท่านก็เมตตาท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันท่านบอกว่าอาตมาคอยมา30กว่าปีแล้วจะคอยอีกก็ได้ผมกราบเท้าท่านบอกว่าไม่ต้องคอยถึง30ปีแล้วครับหลวงพ่อผมก็คอยไม่ไหวเหมือนกันจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็คงไม่ช้าไม่เกินสมควรจะติดตามโดยใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับทางฝ่ายจังหวัดและสำนักงานที่ดินอยู่ด้วยครับครับอาจารย์ทงทองว่างั้นครับในฐานะท่านเป็นประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติก็มาพร้อมกับทางด้านมาพร้อมกับทางด้านของพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและมาพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมาถึงวัดตอนมืดและประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ประชาชนก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์คที่คนได้ไปเที่ยวแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวัดว่างั้นนะครับมีอาหารการกินลูกสาวของวัยยาวัชกรคนแรกก็มีทำอาหารทำก๋วยเตี๋ยวขนมนมเนยมาแจกฟรีสำหรับผู้ที่เข้าไปชมวัดครับจริงๆวัดก็ไม่ได้วัดสวยงามอะไรหรอกที่ผมดูจากหน้าประตูวัดยังมีต้นไม้แซมอยู่หน้าประตูวัดเลยครับผมยังพูดไปว่าถ้าเทศบาลเมืองขอนแก่นอยู่ว่างๆก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้ให้กับวัดดีไหมช่วยพระท่านหน่อยนะครับพระจะไปปีนป่ายป้ายหน้าวัดแล้วตัดต้นไม้ออกแล้วก็ธนุบำรุงทาสีวัดใหม่ป่าวัดป่าดุลยารามสำนักงานเขาเขียนไว้ว่าสร้างพ.ศ.2533ไปทาสีใหม่ทำใหม่บูรณะใหม่ผมว่าดีไม่น้อยเชื่อว่าทางเทศบาลก็น่าจะได้ดูแลกันครับผมเองเคยไปนั่งในวัดนี้แหละเพราะเคยไปหาเพื่อนที่เป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัยที่รองอธิการบดียังไม่ได้เกษียณตอนนี้เกษียณแล้วพักผ่อนอยู่กับบ้านปลูกผักปลูกหญ้าไปแล้วครับพูดถึงเพื่อนเก่าเอาละครับไปดูเรื่องราวครับ

ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะ53คณาจารย์นิติศาสตร์ทนายนักกฎหมายจี้กกต.ส่งสารฟันหัวสว.ยกข้อกฎหมายเตือนสติปิดช่องลอยนวลพ้นผิดครับซึ่งก็มีหลักฐานตามที่ทางด้านไทยรัฐลงเนี่ยนะครับไทยรัฐลงก็บอกว่าไอติมโอหลักฐานเด็ดน็อกรัฐบาลข่าวไปทีซักฟอกอัดนายกหนูยิ่งอยู่ยิ่งโกงภูมิใจไทยโต้บีพูดสมัครสว.ให้เซ็นใบลาออกล่วงหน้าซึ่งทางด้านไอติมคุณผลิตวัชรสินธุครับวิปฝ่ายค้านก็บอกมีหลักฐานพร้อมในขณะเดียวกันคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์นำโดยศาสตราจารย์สมชัยปรีชาศิลปคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐมนคงเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตพัชระโสมวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดารุณีไพศาลพนิชคุณดร.สงกรานต์ป้องบุญจันทร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อัตจักสัตตาสัตยานุรักษ์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในชำนาญจันทร์เรืองราชการบำนาญด้านกฎหมายร่วมกันอ่านแถลงการจดหมายเปิดผนึกนักกฎหมายทนายความและคณาจารย์นิติศาสตร์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่กกต.ในคดีหัวสว.ที่อาจไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบโดยกฎหมายเนื้อหาระบุว่านับตั้งแต่การประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาสว.เมื่อ10กรกฎาคมปี2567ก็ได้มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสความชอบด้วยกฎหมายของการได้มาซึ่งสว.ชุดปัจจุบันอันเนื่องมาจากความไม่ชอบมาปรากฏของกระบวนการตามที่มีการนำเสนอต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันภาคประชาชนและผู้ที่เห็นตนเองเสียหายของทุจริตในการสรรหาสว.ก็ได้ร้องเรียนเรียกร้องให้คณะกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทำการไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการสรรหาสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือที่รู้จักกันในแพร่หลายว่าการหัวสว.อย่างไรก็ตามการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตในการสรรหาสว.ของกกต.ก็สร้างความกังขากับสังคมอย่างมากด้วยเหตุผลอย่างน้อย2ประการคือได้แก่1ความล่าช้าในการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาพิพากษาสังคมมีคำถามต่อการปฏิบัติงานของกกต.ว่าเหตุใดจึงใช้เวลาไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานยาวนานกว่า2ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งที่มาตรฐานทางกฎหมายที่พ.ร.บ.ว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนดเพียงให้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นเป็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมกกต.ก็มีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครผู้รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้แล้วจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะจำนวนมากหลักฐานการหัวสว.น่าจะเกินข้อเรียกร้องของทางกฎหมายที่เรียกร้องเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้กฎหมายเขียนไว้เนี่ยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ฟ้องร้องได้แล้วรวมทั้งเป็นไปได้ว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏแก่กกต.จะมากกว่าที่ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปจึงมีคำถามว่าทำไมกกต.ยิ่งคงดึงเรื่องไว้เป็นเวลากว่า2ปีแล้วการดำเนินการที่ล่าช้าของกกต.สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการเมืองและอำนาจอธิปไตยของประเทศการทำงานที่ล่าช้าส่งผลให้สว.ที่ถูกกล่าวหาเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบโดยกฎหมายสามารถใช้อำนาจอธิปไตยโดยในการตรากฎหมายและแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่องค์กรที่สำคัญของรัฐจำนวนมากรวมถึงกกต.บางส่วนด้วยก็มาจากสว.ในการคัดเลือกหากท้ายที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินออกมาว่าสว.จำนวนมากเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบโดยกฎหมายนั่นก็หมายความว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาประชาชนคนไทยถูกปกครองโดยกฎหมายและองค์กรอิสระที่มาจากผู้กระทำความผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยหรือในทางกฎหมายอาญาเรียกว่าอาชญากรความเสียหายเช่นนี้ก็จะต้องรับผิดชอบอย่างไรสุภาษิตกฎหมายที่ว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมท่านอาจารย์ทั้งหลาย53รายชื่อท่านบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมสุภาษิตกฎหมายว่างั้นต้องปรับใช้กับกกต.เช่นเดียวกับที่ปรับใช้กับองค์กรตุลาการตุลาการต้องปรับใช้กับกกต.เช่นเดียวกับที่ปรับใช้กับองค์กรตุลาการความยุติธรรมคือความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมสองความโปร่งความไม่โปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบของกกต.นอกจากความล่าช้าแล้วยังมีข้อสงสัยในกระบวนการสอบเรื่องร้องเรียนของกกต.ที่ขาดความโปร่งใสไม่ตรงไปตรงมากล่าวคือคดีทุจริตสว.นั้นในช่วงแรกมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากกกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI คือคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26
โดยคณะกรรมการ

0: ชุดนี้ก็ทำการตรวจสอบพยานหลักฐานและบุคคลอย่างละเอียดแล้วได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีการทุจริตในการสรรหาสว.จึงมีความเห็นไปยังก.ต.ให้สั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนครับจากคณะกรรมการชุดไต่สวนชุดที่26ซึ่งเป็นสว.ปัจจุบันทั้ง138คนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สว.อีก91คนต่อศาลฎีกาตั้งแต่17กรกฎาคมปี68หรือประมาณ1ปีแล้วหลังการรับรองผลการสรรหาสว.แต่กกต.ไม่ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามแทนที่กกต.จะพิจารณาพยานหลักฐานจำนวนมากที่คณะกรรมการไต่สวนชุด26นำเสนอหากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้แค่ข้อกฎหมายบอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็มีหน้าที่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาให้ทำหน้าที่พิจารณาและพิพากษาคดีไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลแต่กกต.กลับตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาอีกชุดนึงทำการพิจารณาพยานหลักฐานซ้ำอีกครั้งต่อมารัฐบาลชุดนี้ก็มีมติแตกต่างอย่างมากกับคณะกรรมการชุดที่26โดยมีมติผู้ถูกร้องเรียนไม่มีมูลความผิดเลยอ้าวแตกต่างกันไปกรรมการที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดและให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาไต่สวนเรื่องเดียวกันเช่นนี้แสดงเห็นว่าความไม่ชอบมาปรากฏของกระบวนการไต่สวนอันทำให้สาธารณชนตั้งข้อสงสัยว่าการตั้งกรรมการชุดที่2ขึ้นมาตรวจสอบซ้ำมีเหตุผลจำเป็นอะไรและเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนักกฎหมายทนายความคณาจารย์นิติศาสตร์ที่มีรายชื่อแนบท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จึงขอเรียกร้องมีข้อเรียกร้องไปยังกกต.ว่า 1. ให้กกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาพิจารณาและพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการสรรหาสว.ครั้งที่ผ่านมาตามคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีความเห็นอย่างรวดเร็วเพื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งในพิจารณาพิพากษาให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ตัดผู้ถูกกล่าวคนใดคนหนึ่งออกจากศาลจะให้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวน229คนเนี่ยนะครับ2ขอให้กตชี้แจงต่อศาลพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและมีมติเกี่ยวกับคดีการทุจริตการเลือกตั้งสว.ครั้งที่ผ่านมาว่าวางอยู่บนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและกระบวนการดำเนินการอย่างไรเหตุใดจึงใช้เวลายาวนานกว่า2ปีกว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาอันส่งผลให้ประเทศได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการที่ยอมรับให้สว.ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบใช้อำนาจอธิปไตยในนามของประชาชนชาวไทยออกกฎหมายแต่ละแต่งตั้งบุคลากรในศาลและองค์กรอิสระอีกจำนวนมากด้วยเพราะนั้นคนที่แต่งตั้งเข้าไปเขาถือว่าเป็นอาชญากรเพราะแต่งตั้งโดยคนที่ผิดกฎหมายพวกเราขอเตือนด้วยความห่วงใยต่ออนาคตของสังคมไทยว่ากกต.เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีหน้าที่ต้องกระทำการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมิใช่การกระทำเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญมาตรา3ที่บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยประกอบกับมาตรา6ที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติความผาสุกของประชาชนโดยรวมพวกเราขอเรียกร้องให้กตทำหน้าที่ให้สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอันเป็นคำขวัญซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานหากกตไม่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายย่อมเป็นการบิดเบือนอำนาจอธิปไตยของประชาชนและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและต้องมีความรับผิดทางกฎหมายและทางสังคมต่อไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยความเมืองใหญ่จากสังคมไทยนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนักวิชาการอิสระรวมทั้งทนายความและนักกฎหมายร่วมลงชื่อทั้งหมด53คนครับโอ้มีทั้งทนายความด้วยมีทั้งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ด้วยจากจุฬาลงกรณ์จากเชียงใหม่จากแม่ฟ้าหลวงจากโอสารพัดนักกฎหมายศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนนิติศาสตร์นักกฎหมายโอ้โห53คนเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อทั้งนั้นเลยครับเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่ากกต.จะดื้อดึงไปถึงไหนแล้วก็จะดึงเรื่องไปถึงไหนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ฝ่ายค้านเขาก็จัดเวทีสัมมนาเรื่องของคดีหัวสว.เป็นจุดเริ่มต้นของกินรวบประเทศไทยครับอาจารย์สมชัยก็เปิดข้อกฎหมายเอาผิดแสวงกกต.ปมเงิน860,000 บาทดักคอถ้าไม่มีตังสู้คดีก็ติดต่อกองทุนสู้คดีได้นะอาจารย์สมชัยว่ากันอดีตกกต.ครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงตรงไหนกกต.จะเปลี่ยนที่อยู่จากสำนักงาน ไปอยู่ส่วนที่มันเป็นแคบๆอยู่ในลูกกงหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อง
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
7: ้ก็ซื้อผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆคร
2: ับ ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่ง
2: ร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
0: โทรเลย081-780-5575 081-780-5575จะสอบถามเรื่องการรีโนเวทบ้านเมื่อวานโทรศัพท์ถามผมผมบอกให้ยิงตรงไปที่เบอร์นี้เลยผมไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผมทำโฆษณาให้ทางบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับอยากจะรีโนเวทบ้านยังไงมีสตังค์มากน้อยแค่ไหนคุยเลยครับปีใหม่ที่ผมอาจจะรีโนเวทบ้านผมก็ได้เพราะว่าจะได้สวยๆอย่างคนอื่นเขาบ้างครับก็ปรึกษากันราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดเรามีวิศวกรเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดนะครับกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575อย่างที่ผมบอกซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับพร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมือลีครับชงกับน้ำร้อนอุ่มเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่เป็นมันก็จะได้ลดหายไปนะครับบรรเทาลงแต่ถ้าเป็นเรื่องของฉุกเฉินไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วครับตักมาสักครึ่งช้อนชาก็อมไม่ได้ลิ้นได้เลยค่อยๆกลืนเข้าไปอาการที่ท่านเป็นมันก็ค่อยๆลดลงไปไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะโอ้หมุนคลื่นไส้อาเจียนหรือจะเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวลมเสียดหัวใจครับหรือแม้กระทั่งทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลิเนี่ยเป็นเรื่องของยาหอมที่เป็นฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นเพราะมีมวลดอกไม้และสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรนี่แหละครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเครื่องดื่มดีไทยครับเครื่องดื่มสมุนไพรที่กำลังทำโปรโมชั่นอยู่ในขณะนี้ก็คือซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับดีไทยขวดขนาดน้องๆ น้ำปลาเลยเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของชามือชาเท้าความริดสะดวงไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับอะไรพวกนี้ช่วยได้หมดแล้วครับดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับสุดท้ายครับกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่ท่านปวดเป็นลักษณะกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดไหล่สะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนครับนิ้วล็อกชามือชาเท้าก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำไมเขาทำเป็นอนุภาคนาโนให้เป็นโมเลกุลที่มันเล็กเล็กเล็กเล็กที่สุดเพื่ออะไรเพื่อซึมลึกเข้าไปในบริเวณที่ท่านปวดท่านมีอาการมันก็จะได้เห็นผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรไปเลย098-329-9909 098-329-9909ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่นะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจสั่งซื้อครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้แทบจะทุกโรคว่าได้ครับและ AAD ลูทีน่าก็เช่นเดียวกันครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาหรือจะเป็นเรื่องของบำรุงร่างกายก็มีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับราคาไม่แตกต่างกันแต่ก็คนส่วนใหญ่ชอบชุดใหญ่บอกมันคุ้มค่าครับกับเงินที่เสียไปกับ AAD ลูทีน่าบำรุงสายตาครับขายดีขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟดีเจครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2ครับเรามีส่วนผสมของถังเช่าส่วนผสมของสมเกาหลีส่วนผสมของสมุนไพรอีกมากมายแต่ไม่มีน้ำตาลทั้ง2ชนิดทั้งกาแฟ DJ ทั้งกาแฟ AND ไม่มีน้ำตาลเราเพิ่มความหวานด้วยทางด้านของสมุนไพรกลับสนใจสั่งซื้อพร้อมทั้งสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น545กลิ่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับ สบู่สระผมที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านไม่เปราะบางหลุดร่วงง่ายๆเราไปช่วยให้รากผมมันแข็งแรงแล้วก็ลดการหลุดร่วงลดรังแคลดเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรามาเรื่องราวของขบวนการรับจ้างถอนเงินแก๊งสแกมเมอร์ครับเมื่อวานก็อ่านไปรอบหนึ่งสมาชิกโดนรวบทั้งหมดโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรครับเมื่อทางด้านตำรวจไซเบอร์โดยการนำของท่านพลตำรวจโทสุรบลเปรมบุตรผู้บัญชาการของตำรวจสอทรวบ9สมาชิกขบวนการรับจ้างถอนเงินแก๊งสแกมเมอร์คาห้างดังแบ่งงานกันชัดเจนทำงานอย่างเป็นระบบเบื้องต้นโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรติดคุกหัวโตละมึงเอ้ยไอ้พวกนี้หลอกลวงเขาดีจังเลยครับแล้วหลอกลวงไม่หลอกลวงเปล่ารับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็รับจ้างถอนเงินให้ด้วยมีเจ้านายเป็นคนจีนจุดแรกตำรวจชุดสืบสวนนำกำลังเข้าจับตัวกลุ่มขบวนการไว้ได้7คนประกอบด้วยนายณัฐวุฒิวัย26เป็นคนศรีสะเกษนางสาวมุทิตาวัย11เป็นคนอุทัยธานีนางสาวธนากรวัย56ชาวอุทัยธานีนางสาวสุชาดาวัย16ชาวราชบุรีนางสาวสุกัญญาวัย50เป็นคนสมุทรปราการนายพิระเดชวัย57เป็นคนนครสวรรค์นางสาวบังออนวัย43นครราชสีมาพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ6เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มบัตร ATM 6ใบบริเวณโซนด้านหน้าที่ทำการของธนาคารหลายแห่งภายในห้างสินค้าแห่งหนึ่งเขตประเวศกรุงเทพไปจ้องอยู่หน้าตู้เลยใครโดนหลอกมาปุ๊บมันต้องโอนเข้ามาปุ๊บโดนมารีบถอนเลยจุดที่2ครับนางสาวณทิชาวัย16เป็นคนสมุทรปราการที่จับตัวได้นางสาวณัฏยาวัย35ขาวคนสมุทรปราการตรวจยึดของกลางเงินสดอีก 337,500 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องซึ่งเป็นกลุ่มรับจ้างถอนเงินสดลักษณะเดียวกันจากจุดแรกบริเวณโซนหน้าธนาคารภายในห้างสินค้า1ย่านรามอินทราครับเป็นนั่งเฝ้าตู้ ATM เลยพอเงินเข้ามาปุ๊บรีบถอนปั๊บจับตัวผู้เกี่ยวข้องในชุดนี้ไว้อีก9รายเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางด้านตำรวจตรวจสอบเพจ Facebook บัญชี1ลงโฆษณารับเช่าบัญชีธนาคารจึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปหาข้อมูลจนทราบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบลักษณะองค์กรอาชญากรรมเลยโดยผู้สนใจจะให้แอดไลน์และแอดมินโดยแอดมินจะแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของบัญชีหรือผู้ให้เช่าซึ่งเป็นวงการเรียกว่าลูกค้าส่งภาพหน้าตรงภาพบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีเมื่อตรวจสอบแล้วหากบัญชีได้ใช้งานแอดมินจะนัดหมายให้ผู้ที่จะพาไปถอนเงินตามห้างสินค้าเนี่ยหลายธนาคารได้รับค่าตอบแทน 10% ของเงินที่ถอนโอ้อาชีพดีซะด้วย 10% แต่มันผิดกฎหมายนัดหมายผู้รับจ้างถอนเงินพร้อมครั้งและหลายๆคนหลายๆธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถอนเงินโกงมาได้แก๊งสแกมเมอร์โกงมาได้ก็เข้าบัญชีเข้าบัญชีปุ๊บรีบถอนเลยเมื่อบัญชีพร้อมใช้งานทางเซลล์ก็จะประสานไปที่แอดมินและลูกค้าแต่ละคนได้รับแจ้งว่าคิวนี้คิวโอนเงินเข้าครับก็กดเลยครั้งละคน2คนแหมเขาจะทำเป็นทีมแบบนี้เลยไอ้ทางนู้นกดแล้วทางนี้ไปกดจะมอบเงินให้กับเซลในพื้นที่เมื่อเซลรับเงินมาแล้วก็จะรีบฝากเข้าตู้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แอดมินแจ้งมาบัญชีปลายทางก็จะมีหลายบัญชีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนำไปซื้อเป็นทองคำมั่งและนำไปขายที่ร้านทองคำบ้างได้ซื้อทองคำแล้วซื้ออีกร้านไปขายอีกร้านนึงเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับมึงจะเก่งกว่าตำรวจไทยได้ไงเบื้องต้นรับสารภาพดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นอ้างยี่และซ่องโจรเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือบริการตนเกี่ยวข้องครับก็เรียบร้อยครับส่งให้ตำรวจสน.ประเวศสน.บางใหญ่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผมยังไม่นึกเลยนะไอ้คนที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ใกล้ๆบ้านเราสาวโคกสำโรงเมื่อวันก่อนที่อ่านข่าวโดนจับได้ที่กรุงเทพหัวลำโพงครับเราก็ไม่นึกว่าคนประเภทนี้ก็ยังอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเนาะแต่มันยังหลอกผมไม่ได้ครับมันโทษหาผมว่าเงินบัญชีคุณมีตั้ง10ล้านคุณในข้อหาฟอกเงินเนี่ยคุณต้องส่งเงินมาให้เราฟอกก่อนได้ไหมผมก็บอกอ๋อผมกำลังฟอกอยู่เนี่ยใช้บีทฟอกอยู่เนี่ย2ปึ้งแล้วผมมีตั้ง12ล้านทำไมบอกว่าผมมีแค่10ล้านล่ะ เดี๋ยวผมฟอกเสร็จแล้วผมโอนให้นะมันรู้ว่าเรารู้ทันมันวางสายไปเลยผมบล็อกไปแล้วเอาละครับฟังครับหมดเวลาหมดเห็นที่ต้องลำลากันขอบพระคุณนะครับเฉพาะจอตลอบ่ายสามโมงเจอกันใหม่ช่วงนี้เช้านี้สวัสดีครับ
9: ล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สองทุ่มสองนะพุ่นี้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
12: ฟังกัน
11: ที่ประจินบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงไหมครับ
12: ฟังกัน
11: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
12: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
11: สวัสดีครับ
13: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฟัง
14: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
14: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
16: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็น
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังเพลิงสงบพบมีผู้เสียชีวิต2คนและแมวอีกหลาย10ตัวถูกไฟคลอกตายสักครู่มาติดตามค่ะ
21: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
23: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
24: ์เลอา
25: สบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
26: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
25: เลอา
27: สบู่สมุนไพร
25: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
28: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
20: เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองไปที่บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น2ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนและหญิง1คนสภาพนอนอยู่บนเตียงภายในห้องมีถังน้ำมันขนาดใหญ่และเตาอั้งโล่นอกจากนี้ยังพบห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างๆเช่นเปอร์เซียสกอตติชประมาณ30ตัวถูกรมควันอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ2ตัวจากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีการเทรดหุ้นคริปโตเป็นประจำเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประกาศพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากโดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังดินโคลนถล่มพื้นที่ใกล้ลำห้วยลำธารให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรผ่านภูเขาให้ระวังดินโคลนและหินร่วงโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไพรุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
20: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเกิดตะคริวและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
4: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมนานๆหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคทางระบบประสาทการรับประทานยาเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นวิธีการป้องกันตะคริวขณะนอนหลับมีดังนอนในท่าที่สบายผ่อนคลายพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายคุณยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขนาดนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้โดยการพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้ยืดเหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นและค้างไว้10ถึง15วินาทีทำซ้ำ5ถึง10ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: กาแฟริซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
6: 0812901691 0812901691

าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีไปแล้วทุกๆสถานี2ชั่วโมงไปละ
1: ฟังกันแล้ว
0: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3เรามาทักทายคุณผู้ฟังที่
1: สถานีวิทยุจทร1197ลพบุรี
0: จ
1: ัง
0: หวัดทหารบกนี่นะส่งบอสปอร์711กลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลางคืนขึ้นมาใหม
1: ่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: ส่งที่วทป711ส่งให้บอสเขาใช้ช่วงเวลาตรงนั้นนะ
1: กราบ
0: บอสเพชรอดิศรเนี่ยนะนั่นเขาก็ขายของดีนะมีคุณภาพผมเคยเป็นลูกน้องเขาอยู่อ่ะตอนนี้ปีกกล้าขาแข็งเนี่ย
1: นาน
0: คิดถึงนะบอสคุณพ่อก็ฟังรายการเราอยู่สระบุรีอยู่หลังร้านดีร้านยาดีเพศสันหลังบกส
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงครับคิดถึงวันนั้นบอสก็โทรมาลุงช้างให้ผมส่งอะไรไปให้จำไม่ได้เหมือนกันนะบอกพ่อก็ฟังอยู่ทุกวันนี่แหละเยี่ยมยอดเลยนะ
1: ฟังอยู่นะ
0: ครับสระบุรีนะมีร้านเดียวในตัวเมืองนะ
1: มีร้านไหนอ่ะ
0: ร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีแต่แม้งั้นต้องเป็นสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านยาร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให
1: ้
0: หรือไม่ก็ต้องเป็นร้านคุณยายร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงนะครับ
1: นาน
0: อันนี้ถึงจะมีขายในสระบุรีนะครับส่วนกาญจนบุรีนี่เมื่อก่อนมีที่บ่อพลอยตัวโชคมันขายหมูอ่ะ
1: ม
0: ันเอาไปขายทีละ50กระปุก50กระปุกนะลูกชายลุงเป
1: ๋
0: อลุงเป๋อนี่คนท้ายตลาด
1: อาตลาดลพบุรีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาแล้วไปอยู่เมืองกาญได้ยังไง
0: ไปหลงเสน่ห์สาวกาญจนบุรีเดี๋ยวนี้พูดไม่เหมือนลพบุรีแล้ว
1: พูดแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เนอไปหมดแล้ว
1: เหมือนกาญจนบุรี
0: เออพูดเป็นคนกาญจนบุรีไปแล้วพูดเป็นเห
1: ม
0: ือนต้นข้าวนะต้นข้าวของกาญจนบุรีเนาะสาวเมืองกาญเนี่ยนะคนแต่งก็กูปิยะตระกูลราชคนร้องก็คนแรกร้องนี่ปริศนาวงศ์ที่หลีร้องก่อน
1: ร้องเอาไว้
0: ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ
1: ตอนนั้นนะ
0: จนกระทั่งดวงตาคงทองสาวกาญจนบุรีทำมาร้องคนก็เลยรู้จักกันเยอะ
1: สาวเมืองกาญเนี่ย
0: ขอกันมาเยอะเนี่ยขออะไรเนี่ยอะไรหลงทางรักอีกเนี่ยเดี๋ยวให้โชเล่เขาร้องให้ฟังอ่ะสักหน่อยสิ
1: หลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักปักใจกลับไม่ได้แน่นอน
0: พอเดี๋ยวแผ่นก็จะขายไม่ได้แจ็คจะตกงานนะ
1: เปิดแผ่นทะลุเลย
0: เอากลับมาบอกเล่า90กันวันนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดไหสี่หู
0: ตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: แล้วก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: วัดแรกนี่ก็วันที่1พฤศจิกายนนะ
0: จ้า
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็วันเดียวกัน
1: ที่วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: นี่พร้อมกันเลยนะ
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: อ้าวนี่ก็2วัดพร้อมกัน
1: กฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: และ
1: วันวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคม
0: จ้าก
1: ฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: งานประจำปีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: วันที
1: ่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับแล้วก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: ท
0: ำบุญกันนะ
1: ซื้อที่ดินถวายพระ
0: ถ้าจะถวายปัจจัยก็ไปที่วัดเองนะ
1: ไปที่วัดเลยที่สำนักสงฆ์นะ
0: ถ้าจะไม่ไปทำกันลุงช้างนี่ซื้อยาไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300บาท
1: 300
0: เท่ากับท่านทำบุญ5บาทอะเราคืนบริษัทไป295อีก5บาทให้วัดไป
1: จะซื้อ3กระปุกซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งก็ทำบุญได้10บาทท
0: ำบุญได้10บาทด้วย
1: ซื้อ5กระปุกนี
0: ่5กระปุก
1: ทำบุญ
0: ทำบุญไป25 บาท
1: 25 บาท
0: แถมให้กระปุกหนึ่งเอ้า
1: อีนี้ได้แถมด้วย
0: ครับ
1: ม
0: ไม่เหมือนวัดป่าอดุลที่ขอนแก่นนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเป็นยังไง
0: เขาไม่รับเป็นเงินสดนะครับสแกนบาร์โค้ดอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามีคนไปเดินสายเลี่ยลายไงบอกว่าญาติโยมพี่น้อง
1: อัน
0: นี้เป็นตัวแทนของหลวงพ่ออดุลนะเออยายดามันแพ้คดีแล้วประดาประดานะทีนี้วัดเนี่ยมันต้องเป็นชื่อของตะเฮียงอยู
1: ่
0: เราต้องการเป็นชื่อของวัดต้องไปโอนกันเสียค่าโอนเป็นล้านวัดจะเอาตังค์ที่ไหนละโยม
1: มีไปแอบอ้าง
0: เออไปแอบอ้างเขาหน้าแจ้งตำรวจจับเลยนะ
1: นาน
0: ไปแจ้งป๋าเลยวัดไม่ได้แล้วแกเกษียณแกกำลังเครียดอยู่ตอนเนี้ย
1: เครียดเรื่องอะไรเยอะน่ะ
0: จะจับไอ้เต้าอะไรนะไอ้อะไรอ
1: ่
0: ะเราตาน่ะนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จับก็โหเสียงเป็นเสียงตาย
1: โอ้กว่าจะจับได้กันนานน่ะนะ
0: ปล่อยตัวซะนี
1: ่ปล่อยมาแล้ว
0: อภัยโทษซะแล้ว
1: แล้วก็โหติดคุกนาน
0: เลยไรทีเนี้ยมันจะแก้แค้นไหมเล่าน
1: าน
0: ด้วยความแค้นนี่สุมยืดอกสร้างท่าทรหดในเล่าตาสู
1: ้
0: สู้ก็ไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้วอ่ะ
1: 80กว่าแล้ว
0: แต่ก็ไม่แน่นะนอมินีมันเยอะนะทำเป็นเล่นไปนะทีหลังหน้าใหม่นะรัฐบาลครับผมฝากความนะกันนะมันไม่มีโอกาสได้พูดกับนายกทีเนี่ย
1: นายก
0: ไงนายกอ่ะพูดแต่นายกลิเกอยู่เนี่ยผมอ่ะนายกอนุทินนะผมขอบอกหน่อยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไอ้คำสั่งแต่ยกเลิกป.3 ป.4 ถึง ป.12 ไงนะ
1: เรื่องปืนเนี่ยนะ
0: เรื่องปืนเนี่ยชะลอไว้ก่อนนะจะเก็บทุกๆ4ปีชะลอไว้ก่อนนะจับไอ้พวกนี้ให้ได้พวกยาบ้าบอเขาแตกเนี่ย1เม็ดถือว่ามีพึ่งค้าเลย
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: โทษเบาสุดก็ตลอดชีวิตหนักสุดประหารชีวิต
1: คุกมันจะเต็ม
0: อ
1: ่ะดิ
0: เออนะเดี๋ยวก็ตายเอานะลองดูสิครับไม่เต็มหรอกมาโดนกันไปอย่างเงี้ย
1: เป็นไง
0: ไม่เกิน3วันหาไม่ได้เลยทีเนี้ย ยาบ้าเอาจริง
1: ๆเรื่องของยาเสพติด
0: เออคนแล้วมันกลัวตายด้วยกันทุกคนแหละไม่เชื่อลองดูก็ได้นะแม่แม่พี่หนูไม่ฟังรายการเราอ่ะดิ
1: แต่ท่านก็ยุ่งนะ
0: ยุ่ง
1: เมื่อวันก่อนก็ไปที่ไหนตำรวจไปตรวจค้นรถนายกกันน่ะ
0: อันแน
1: ่ตรวจค้นน่ะนะ
0: บังอาจ
1: พอเปิดรถตู้อ้าวท่านนายกมานี
0: ่
1: ตะเบะกันใหญ่เลย
0: โอ้โห
1: ตั้งด่านอยู่ไม่รู้ว่านายกมา
0: ครับ
1: อ
0: นายกจริงเหรอ
1: นายกอนุทินนี่แหละ
0: อ้าวผมนึกว่านายกประทีป
1: โอ้โหของผมเขาไม่กลัวผมหรอก
0: ที่อ่างทองนายกอะไรนะ
1: ที่อ่างทอง
0: นายกพงศักดิ์
1: ผมศักดิ์สวนศรีนายกชมรมลิเกจังหวัดอ่างทองนะ
0: ครับ
1: นู่นสุพรรณก็เจ้านั่นน่ะวิชาญวิทยาคุณ
0: โอ้เป็นนายกแล้วเหรอ
1: เป็นแล้ว
0: อ๋ออ่ะแล้วก็อย่าลืมไปดูลิเกกันนะที่โคกตูมนะวันที่8มกราคม
1: งาน
0: โชเลชาลักโชเลชาลัก
1: ทำการแสดงนะ
0: ครับ
1: พบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลโคกตูมอ่ะไปดูกัน
0: ไปดูเฉยๆนะไม่ต้องไปอุดหนุนอะไรเขาหรอก
1: ให้รางวัลได้ก็ดีน
0: ะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุนลิเกตลกโคศกปีดาเขา
1: โน่นนะ
0: ให้สีหูนะ
1: ตำบลไม้ดัดบาลจันสิงห์บุรีนะ
0: จะซื้อปุ๋ยก็บอกแกก็จะได้ขนรถคือรถขนรถคือรถไปได
1: ้บอกเหมือนกับพี่อะไรของผม
0: พี่บรรจงเมื่อกี้เนี่ย
1: สั่งซื้อไปเอาที่บันไลนะ
0: แล้วแกสั่งฮอร์โมนเพิ่มใช่ไห
1: ม
0: ผมก็บอกให้ลูกน้องบอกเอาไปส่งให้หน่อยแม่พวกไป
1: เบอร์โทรศัพท์ผิด
0: บอกเบอร์โทรศัพท์แกผิดอีกไปไม่เจอบ้านอีกไม่เจอทันทีเพราะคราวนี้มาปั๊บก็โทรมาต่อว่าเลย
1: สะจงเนี่ยนะ
0: เขียนเบอร์ผิดติดใจนะ
1: คิดถึงนะจงนะ
0: ครับเอาข่าวนี้บอกไฟไหม้บ้านในหมู่บ้านหรูนะครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: พบศพผัวเมียถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ระวังให้ดีนะซอย16กันนะบอนาเลสวน16ระวังให้ดีนะ
1: เป็นยังไง
0: นอนคู่กันบ้างหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: โอ
1: ้แหมผมพอเมียตายผมบวชเนี่ยผมบวช
0: คุณโชเล่คุณมีความรู้สึกยังไงถ้าเมียตายอ่ะ
1: ผมบวช
0: ตอบไม่ตอบไม่คิดเลยบวชเลยโอ้สงสัยรักเมียมากอันนี้สงแรงสูงไงนะ
1: ไม
0: ่ทำไมอ่ะ
1: บ่นตาย
0: บ่นเมียตายมันจะบอกว่าแบบนี้
1: ไม่ได้ฟังแล้ว
0: เมื่อคืนในเที่ยงคืนครึ่งครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ตำรวจจากสภ.บางสีเมืองรับแจ้งว่า
1: เป็นยังไง
0: มีไฟไหม้บ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมือง
1: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ก็รีบไปตรวจสอบไปดูหน่อยที่มันเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องทำบุญแล้วเมืองนนทบุรี
0: เออจริงๆนนทบุรีต้องทำบุญเนี่ยนะอย่าลืมหาลิเกไปเล่นนะ
1: โอเล่ชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์ไปเล่นนะ
0: ครับ
1: หายเลย
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ80ตารางวา
1: เพลิงกำลังลุกมาอยู่ บริเวณชั้นที่2ของบ้านเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังใช้รถน้ำ3คันครับ
1: ฉีดดับไฟโดยใช้เวลา30นาที
0: จึงสามารถดับเพลิงไว้ได้นะ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบต้นเพลิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่าชั้นล่างไม่ได้เสียหายจากการถูกไฟไหม้แต่พบว่ามีการราดน้ำมัน

0: ผมแนะนำนะเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอนะ
1: ว่าไง
0: แมวเนี่ยนะถ้ามันโดนไฟลวกน้ำร้อนลวกเป็นแผลเนี่ยเพชรดีแคร์ของผมนี่พ่นเลย
1: เพชรดีแคร
0: ์เออถ้าแมวตัวเดียวก็ขวดเล็ก
1: เห็นบาดแผลนี่นะ
0: ตัวใหญ่หน่อยก็ขวดกลาง
1: ถ้าเยอะๆเน
0: ี่ยหลายตัวก็ขวดใหญ่ไปเลยเพชรดีแคร์จะเป็นแมวเป็นหมาเป็นตัดเลี้ยงทุกชนิดได้หมดเพชรดีแคร์นะ
1: ครับ
0: คนละเรื่องกับดีแคร์ผมนะนั่นก็ดูแลสายตาทีนี้เขาก็ประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติเวชมาร่วมตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบพบร่างทั้งสองศพ
1: เสียชีวิต
0: จากการถูกไฟคลอกครับ
1: และก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้
0: ผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากว่าเอกสารหรือบัตรประชาชนไฟไหม้หมดเลยครับ
1: แล้วก็ต้องนำตัวไปผ่าทำการชันสูตรนะ
0: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์เพื่อ
1: หาสาเหตุที่แท้จริงของทั้งสองคนต่อไปเนี่ย
0: ครับโดยในวันเนี้ยได้ประสานนิติบุคคลของหมู่บ้านแล้วล่ะเพื่อขอข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
1: เพื่อประสานทางญาติให้ได้ทราบด้วย
0: และการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง
1: คดีจากการสอบถามนางสาวเออ
0: ายุ24ปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าตอนแรกนะ
1: ก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีอะไรของหนักตกหล่นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เห็นกลุ่มควันไฟตอนแรก
1: คิดว่าเป็นเสียงระเบิดแต่
0: พอออกมาดูเห็นฝ้าตรงที่จอดรถเนี่ยนะหลุดลงมา
1: เสียงดังอ่ะ
0: ถึงได้รู้ว่าเสียงดังคือเสียง
1: ฝ้ามันตกหล่น
0: ฝ้ามันหล่นลงมาครับก่อนที่จะมีคนออกมาจากบ้าน 2-3 คนสิ่งที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นน้ำมันนะ
1: แล้วทุกคนก็ยังช่วยกันดับเพลิง
0: และพยายามโทรหาเจ้าของบ้านแต่โทรไม่ติดครับ
1: พอเหตุการณ์เนี่ยไม่ดีขึ้นแล้ว
0: ก็รีบโทร191นะโทรกู้ภัยโทรไปทุกที่แหละต่อมาทางรปภ.ก็เข้ามาดูแล้วก็ประเมินสถานการณ
1: ์ว่ามันน่าจะหนักกันนะ
0: ก่อนที่จะกระจกห้องนะก่อนที่กระจกห้องจะจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: มันแตกเพราะความร้อน
0: ครับเท่าที่ทราบบ้านหลังเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ย อยู่กันแค่สองคนเท่านั้นแหละ
1: เลี้ยงแมวไว้หลายตัว
0: เหตุเกิดในช่วงแรกประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งห้าทุ่มจะหกจะเที่ยงคืนอยู่แล้วล่ะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ช่วงแรกก็เป็นแค่กลุ่มควันแล้วก็ลุกลามมีแสงไฟด้านนายทศพลฟักประภัยเลขานุการนายกเทศมนตรีบางสีเมืองบอกว่า
1: พอได้รับแจ้งว่าไฟไหม้บ้านก็รีบนำรถดับเพลิงมาระงับเหตุเนี่ย
0: พอมาถึงพบว่าเพลิงลุกมาอยู่ชั้น2
1: อ้าวเข้าไปภายในบ้านเนี่ย
0: มีอุปสรรคครับในการดับเพลิงก็คือน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: เพราะตอนฉีดน้ำน้ำมันไหลออกมาตามน้ำน้ำมันน่ะ
1: มีน้ำมันมาด้วย
0: ทำให้ทีมดับเพลิงขึ้นไปถึงชั้น2ลำบากครับ
1: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
0: ก็เจอคนเสียชีวิต2รายแมวอีก8ตัวครับ
1: หลักฐานเบื้องต้นเนี่ย
0: พบแกลลอนน้ำมันแล้วก็พบว่าทั่วห้องนอนมีกลิ่นน้ำมันด้วย
1: โอ้คงจะราดน้ำมันด้วย
0: วางเพลิงหรือว่า มันจะฆ่าตัวตายคงไม่ใช่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: มีเตาด้วยนะ
0: เออมีเตาไว้ในห้องน้ำอีกเอาโอ้
1: น่าสงสารเนาะ
0: นนนนทบุรี
1: นี่ไฟไหม้คนตายสอง
0: เมืองคนดีนายกก็ตายนักเรียนก็ตายนนทบุรีทำบุญเถอะครับ
1: ทำบุญนะนา
0: ทำบุญแล้วหาลิเกโชเล่ไปเล่นนี่แล้วหาโตจีนลุงช้างนี่
1: แจ๋วเลยละ
0: เออทำบุญเลี้ยงพระนี่สบายแล้วนะ
1: นาน
0: บอกให้
1: บอกกัน
0: อ่ะไปที่ภูเก็ตหน่อย
1: ไปหาหลานผมไง
0: เนเน่
1: เอาเนเน่
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: บอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดแตกเลย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: แกเปิดวงเปิดคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนบินไปอเมริกา
1: หลานสาวผมเนี่ยนะ
0: ไปแข่งในรอบไลฟ์โชว์อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยแหละครับ
1: ผมนี่หลานสาวผมเก่งนะเนี่ย
0: เนาะ
1: เนเน
0: ่ถ้าญาติก็ต้องถูกวันที่หนึ่งใช่ไห
1: ม
0: ได้ข่าวว่าคนถูก54 ล้านคนเดียวอ่ะน่านะ2ไม่มาสักตัว
1: ทำไมบ้าโดนกินทั้ง2คนเนี่ยนะง่อยง่อย
0: เฮ้ยกินเรื่องสบายสบาย
1: เป็นไง
0: ถ้าถูกหวยเป็นเรื่องประหลาด
1: ประหลาดแกที่ตลาดนัดนาคา
0: เหมือนนักเรียนสอบอะ
1: เป็นไง
0: สอบตกเรื่องธรรมดา
1: เรื่องธรรมดาสอบได้เนี่ย
0: สอบได้เป็นเรื่องตลก
1: เรื่องตลก
0: สอบตกเป็นเรื่องธรรมดาเรียนไปก็ไร้ค่าตายหาก็ลืมหมดเกิดมาใหม่ก็ต้องเรียนใหม่แล้ว
1: เรียนกันใหม
0: ่อ้าวนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงกันนะ
0: ดีแค่ก็ได
1: ้ดีแค่ก็เป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: 2กระปุก650เป็นซอฟเจลจ้า
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกด้วย
0: ที่ตลาดนัดนาคาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเนเน่รอยเย็นหรือว่ารัติการอำลอยหรือว่าน้องแพรววัย16ปี
1: ชื่อเล่นชื่อแพรว
0: เป็นนักเรียนทุนอินเตอร์โรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่ภูเก็ต
1: ที่ไปประกวดร้องเพลงระดับโลกอ่ะ
0: อเมริกาก็ชาเลนจ์จนสามารถคว้าตั๋วเข้ารอบ

0: ไลฟ์โชว์44คนสุดท้ายจากทั่วโลกได้สำเร็จนะครับ
1: ทำได้สำเร็จนะหลานผมเนี่ยนะ
0: เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งตอนแรกไปเรียนเนี่ยทางโรงเรียนยังไม่แน่ใจว่าน้องจะพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะ
1: นั่น
0: ใช้ทักษะดนตรีเข้าไปเรียนเนี่ยนะ
1: โอ้ไปเรียนกันได้
0: แต่ปรากฏว่าน้องมันก็ฟิตฟิตไฟอะไรนะฟุตฟิตฟอร์ไฟได้แล้ว
1: ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนผมอ่ะนะ
0: เออพูดภาษาอังกฤษออกสำเนียงไทยนี่นะ
1: อังกฤษเนี่ย
0: แกเล่นถอดเล่นคอนเสิร์ตร่วมกับวงโอโซนแล้วก็จะเดินทางไปอเมริกาวันที่21เนี่ยนะครับ
1: นั่น
0: เราก็ต้องรวมน้ำใจหน่อยคนไทยในอเมริกาก็เยอะนะไปร่วม
1: เขาก็กดไลค์กดแชร์อะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับผมจะเข้าแข่งขันไลฟ์โชว์แสดงวันที่25นะครับ
1: 25เนี่ย
0: แฟนคลับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาตินับพันคนแห่คอยชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ
1: ก็อยากดูด้วย
0: ครับ
1: คนแน่นเลยมั้ยล่ะ
0: แน่ๆนะฮะเลือกเพลงสากลในอดีตที่โด่งดังมาเล่นโชว์ให้กับแฟนๆได้ฟังกันอย่างจุใจตลอดชั่วโมงครึ่งฮะ
1: ชั่วโมงครึ่งอ่ะ
0: ซึ่งมีแฟนๆสลับจับเปลี่ยนกันนำช่อดอกไม้ไปมอบให้แน่
1: ๆตลอดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะ
0: ครับผมขอให้กำลังใจขอเข้ารอบลึกๆ
1: ขอให้แน่ๆประสบความสำเร็จนะหลานนะ
0: ครับผมถ้าเกิดแกได้รางวัลขึ้นมาเป็นไงวะน่ะ
1: ผมจะต้องไปรับซะละสิภูเก็ต
0: ญาติเยอะจริงๆนะ
1: ญาติผมดีทั้งนั้นเลย
0: ไอ้เรานี่ญาติละ
1: ปดานี่ไม่ใช่ญาติผมนะ
0: ใครนะ
1: ปดา
0: ปดาเหรอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวพวกกันไม่ใช่เหรอ
1: ไม่รู้จัก
0: ต้องขอบคุณแกหน่อยทำให้วัดป่าแกดังเลยตอนเนี้ย
1: ไปเที่ยวกันได้แล้วนะเป็นแลนด์เขาเรียกแลนด์มาร์คอะไรนะ
0: แลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: จุดท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวแล้วก็ท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงวัยนะไม่จำเป็นต้องสูงวัยพวกเราก็กินได
1: ้กินได
0: ้ไบโอเนี่ยเอาเถอะนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไบโอดีชื่อนี้ไม่ได้ทำมาแข่งกับใครครับ
1: ไบโอดี
0: เราทำมาแข่งกับตัวเองนี่แหละ
1: ครับว่าไบโอดีมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับผมซื้อ4แถม1 1คาราเบล5กระปุกไปเลย
1: แถมให้1เลย
0: ครับผม
1: ซื้อ4เนี่ย
0: อ้าวโทรหาลุงช้าง
1: 0812901
0: 091 2901691หรือโชเล่พงนรินทร์โชเล่ชารัก081924 4377 081924 4377
1: นะ
0: หรือจะเป็นคุณปีดาดีเจปีดาดนตรีสนอก็089
1: 081 5 5 9 5 0 8 9 0 8 1 5 5 9 5
0: เผื่อวันนี้เขาจะไปเอาปุ๋ยกันไง
1: ไปซื้อ
0: แต่ฮอร์โมนไม่มีนะมีแต่เม็ดฟู
1: ่
0: ฮอร์โมนก็ไม่เอาไปลุงจงก็จะให้ปีดาไปให้บอกปีดาไม่ได้ไปวัดไรเมื่อวานนี้ก็ไปนู่น
1: เมื่อวานเนี้ย
0: เมื่อวานนี้ที่ดอนพุธ
1: ดอนพุธตลาดนัดมารวยนะ
0: โชคดีฝนไม่ตกนะ
1: ดีแล้วฝนมันน้อยไม่มีวันนี้ก็ไม่มี
0: วันนี้ก็ไม่มี
1: ต
0: กทางเหนือหน่อย
1: ครับ
0: นักเรียนชั้นม.4ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะกับรถนะ
1: เสียชีวิต1ราย
0: สาหัส2รายต้องเร่งหาสาเหตุอุบัติเหตุเยอะในช่วงนี้ขับรถต้องน้อยระมัดระวังหน่อยเนาะ
1: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มูลนิธิไปเจอศพเลย
0: ครับผม
1: ที่ไหนเนี่ย
0: นู่นนครศรีธรรมราชนู่น
1: ยังฟังกันอยู่ไหมแล้วเนี่ย
0: ยังฟังอยู่เปล่าน้องไม่ได้ฟังแล้วมี2ชั่วโมง
1: โอ้
0: หรือก็จะให้อีกชั่วโมงก็ไม่รู้นะ
1: ว่ากันไป
0: อันนี้แล้วแต่พี่ต๋งสั่งการไปนะ
1: พี่ต๋งคิดถึงนะพี่ต๋ง
0: ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: พร้อมกับทางด้านแพทย์เวรของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจตรวจสอบรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ที่ยูเทิร์นก็เรียกยูเทิร์นมะม่วงตลอดหมู่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ตำบลช้างทรายอำเภอพระพรหมเนี่ย
0: มีผู้บาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1คนนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของนายนรวัฒน์นะครับอายุอนาม16ปี
1: โอ้เพิ่ง16อ่ะนะ
0: ปีเดียวกันแน่ๆเลยล่ะ
1: เสียชีวิตอยู่บนถนนเนี่ย
0: กลายกันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงสภาพพังเสียหาย
1: ส่วนคนเจ็บ2คนเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1: ก่อนหน้าเนี่ย
0: ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบอลทะเบียนภูเก็ต
1: จอดอยู่ริมถนน
0: สภาพประตูด้านซ้ายพังเสียหายครับ
1: คันนี้คนขับรถกระบะเล่าบอกว่า
0: ได้ขับรถยูเทิร์นดังกล่าวก่อนจะรถจักรยานยนต์ขับมาชนอย่างจัง
1: และทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
0: จากการสอบสวนทราบว่านายนรวัฒน์เนี่ยนรวัฒน์เนี่ยนะ
1: ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.4
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพรหมก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต
1: ์มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมา3คน
0: จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปโรงเรียนเนี่ยแหละครับ
1: โอ้ไม่น่าไปโรงเรียนเลยเนาะ
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถกระบะขับรถยูเทิร์นระยะกระชั้นชิด
1: ทำให้รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนเขาอย่างจัง
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตคาที่1ศพบาดเจ็บ2คน
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถกระบะไป
0: สอบปากคำเพื่อดำเนินตามกฎหมายครับ
1: โอ้
0: ดีแล้วที่ไม่หนีไม่ต้องหนีหรอก
1: นาน
0: โทษติดคุกอย่างมากก็รอลงอาญาแต่ว่าต้องใช้หนี้เขาอะนะ
1: ก็ต้องใช้เขามีคนตายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะอายุก็เพิ่ง16กันนะ
0: โปรมิกออยเนี่ยบำรุงไตนะครับฟื้นฟูไตไม่ใช่ยารักษานะวันนี้ซื้อ1กระปุกเนี่ยอย่าไปซื้อครับเสียเปรียบเขา400อ่ะซื้อ2กระปุกก็650
1: 2ปุกเนี่ยนะ
0: เออเหมือนดีแคร์เลย
1: ดีแค
0: ร์กินก่อนนอนเม็ดหนึ่งเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ4กระปุกแถม
1: 1กระปุกเจ
0: ้ครับ
1: นานทั้ง2อย่างเลย
0: นี่ไฟไหม้บ้านอีกแล้วเนี่ย
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: ครูวัย80แกมีภรรยาแกเสียชีวิตละแต่ว่าแกเก็บไว้ในบ้านแกเนี่ยเป็นโรงศพ
1: 20ปี
0: เออ
1: โอ้โห
0: เก็บศพภรรยาไว้ที่บ้าน20ปีนะ
1: เหลือแต่กระดูกกันนะ
0: แกเก็บไว้ทำไมวะนะ
1: แกก็
0: หวังจะเผาพร้อมกันหรือเปล่า
1: แกก็คงจะให้เมียอยู่ใกล้ๆเหรอมั้ง
0: เออ
1: ครูวัย80
0: แล้วนะเกษียณมา20ปีแล้วนะน่ะไฟไหม้บ้านครูอดีตวัยอดีตครูวัย80กลางชุมชนบางปะหันนะ
1: อ้าวบางปะหันในอยุธยาหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: พบโลงศพภรรยาที่เสียชีวิตแล้วถูกเก็บรักษาไว้บนชั้น2นานกว่า20ปี
1: ก่อนจะถูกไฟไหม้ล่างตกลงมาชั้นล่างเนี่ย
0: เหลือเพียงกระดูกครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
1: แล้วก็มุ่งประเด็นไปเรื่องของกองไม้เก่า
0: แล้วก็จุดตั้งเตาหุงอาหารในสุนัขกันแหละครับ
1: โอ้
0: 5:30เมื่อคืนนี้ครับ
1: เห็นยังไง
0: ตำรวจจากสภ.บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
1: ได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่1
0: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เอารถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางปะหันไป
0: มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า10คัน
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพุทไทยสวรรค์ก็ไประ
0: งับเหตุครับ
1: กู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุอยู่ในซอยแคบมีบ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันหลายหลัง
1: ไฟกำลังลุกไหม้บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม
0: ้หลังหนึ่งในหมู่หนึ่งตำบลขวัญเมืองอย่างรุนแรง
1: แล้วก็มีกระแสลมมาแรงด้วย
0: ทำให้เปลวไฟลุกลามไปยังกองเศษไม้เก่าที่อยู่ติดกับตัวบ้าน
1: เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
0: ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได
1: ้ควบคุมเพลิงเอาไว้แล้ว
0: นายพรพิสิทธิ์หรือว่าครูแอดอายุอานาม80ปี
1: อดีตข้าราชการครูแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน
0: สามารถหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่มีอาการหอบแล้วก็สำลักควันเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยตะวันก็ให้ความช่วยเหลือ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะหันครับ
1: แกอายุต้อง80แล้วนี
0: ่ด้านชายเพื่อนบ้านอายุ60ปีเล่าว่า
1: ผลเพื่อนบ้านบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นไฟมันลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าวก่อนจะได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
1: จากนั้นก็เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและก็รวดเร็ว
0: ขณะที่ชายเพื่อนบ้านอีกคนอายุ77ปีบอกว่า
1: เป็นไงได้ยินเสียงคล้ายกับไม้มันลั่น
0: ดังมาจากบริเวณด้านทิศตะวันตกของตัวบ้าน
1: หลังจากนั้น
0: เห็นแสงเพลิงได้ยินเสียงดังคล้ายแก๊สระเบิดหลายครั้ง
1: แล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้โหมแรงอย่างรุนแรงด้วย
0: จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบว่ามีกองไม้เก่าอยู่จำนวนมากโดยเจ้าของบ้านมักจะใช้เป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดตั้งเตาหุงข้าวให้สุนัข
1: เลี้ยงเอาไว
0: ้ 2-3 ตัวในช่วงค่ำ
1: แล้วก็ก่อนเนี้ยก็เคยเกิดไฟไหม้มาแล้ว
0: ดังครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่สามารถดับได้ทัน
1: อันนั้นทันนะ
0: ก่อนที่จะเพลิงจะลุกลามขึ้นตัวบ้านนะ
1: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมเพลิง
0: เจ้าหน้าที่ไปควบคุมเพลิงก็ตกกระจายเข้าไปตัวในบ้านนะ
1: พอเข้าไปแล้วเป็นยังไง
0: ไปพบโลงศพภรรยาที่ครูแอดเก็บไว้ตั้ง20ปีแล้ว
1: เก็บไว้นานเนาะ
0: เออ
1: แกคงจะรักของแก
0: รักมากนะโอ้แม่มึงมาดูอย่างโชเล่เขาที่นะ
1: เป็นไงล่ะโชเล่
0: เมียตายบวชเลยนะ
1: บวชเพราะอะไรแล้วนะ
0: บนก็ไว้ขอให้เมียตายอ่ะ
1: โถ เอออันนี
0: ้อ่ะอย่างไรก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงก็ไปตรวจสอบในบ้าน
1: น่า
0: ครับพบเรื่องที่สร้างความตกใจ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: เออเมื่อทราบบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ย มีการเก็บรักษาร่างของภรรยาครูแอด
1: เก็บไว้
0: ซึ่งเสียชีวิตมานานกว่า20ปีบรรจุไว้ในโรง
1: ในโรงเก็บเอาไว้ในบ้านเน
0: ี่ยในบ้านทั้งนี้ภรรยาครูแอดก็เป็นอดีตข้าราชการครูเช่นเดียวกัน
1: เป็นครูเหมือนกัน
0: แสดงว่าภรรยานี่เสียชีวิตตอนอายุ60
1: อ
0: ่ะนะ
1: อืม
0: แกก็โอ้เก็บไว้รักแกเน
1: าะคนรักเมียนะ
0: แกผูกพันภรรยามากชาวบ้านคุ้นเคยเรื่องเก็บโรงศพไว้ชั้น2ของบ้านแหละ
1: ชาวบ้านเขาก็รู้อ่ะนะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครูแอดมีความรักและผูกพันกับภรรยามาก
1: เออๆ
0: แม้ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านแนะนำให้นำร่างภรรยา
1: ไปประกอบพิธีทำการจำริกิจศพเนี่ยนะ
0: แต่ครูแอดเคยกำหนดวันจัดงานไว้แล้วแต่ภายหลังยกเลิกแล้วยังคงเก็บร่างไว้ที่บ้านต่อเนื่องยาวมานานถึง20ปี
1: เรื่องดังกล่าวนี่ก็เป็นที่รับรู้ของคนในชุมชนนะ
0: และชาวบ้านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเก็บลงศพไว้ชั้น2ของบ้านครับ
1: ก็รู้นะ
0: นายอดิเทพนาราครามนักดับเพลิงบอกว่า
1: สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม
1: ้ทั้งหลังเลยนะ
0: เกือบ
1: ทั้งหลัง
0: ส่วนโรงที่บรรจุร่างภรรยาครูแอดนั้น
1: ซึ่งตั้งอยู่ชั้น2อ่ะนะ
0: ล่วงลงมายังชั้นล่างถูกเพลิงไหม้ส่งผลให้ในโรงเหลือแต่เพียงกระดูก
1: โอ้
0: ถือโอกาสชาปนกิจไปเลยเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด
1: โดยเฉพาะที่กองไม้เก่าเนี่ยนะ
0: และก็จุดที่ตั้งเตาหุงอาหารในสุนัข
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะ
0: ครับผมขอบคุณทีมข่าวสดภูมิภาคส่งข่าวมาล่าสุดมาปัดเดี๋ยวนี้เอง
1: นาน
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสด

0: ิจฉาชีพเรียรายเงินหลักล้านนะ
1: อ
0: ้างว่าจะเป็นค่าโอนที่ดินวัดป่าดุลยาราม เจ้าวาดขออย่าลงเชื่อนะ
1: อย่าลงเชื่อกันง่าย
0: ๆจะทำบุญก็มาที่วัดเนี่ยสแกนอาร์คิวอาร์โค้ดอย่างเดียวนะครับผู้ตรวจราชการนักพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนางเนตรเนตรทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
1: พร้อมด้วย
0: คณะพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดโดยเป็นการเข้าพบเพียงไม่นานนะ
1: ไปพูดไปคุยกัน
0: หลวงพ่อไม่ต้องตกใจหรอกตอนเนี้ยรากิจจานุเบกษามันออกมาแล้ว
1: นั่น
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นของวัดไป
0: มีหลักฐานเยอะแยะบดามาไงก็ไม่รู้นะทีนี้ก็มิจฉาชีพก็แหม
1: จ้องละ
0: ช่องเลย
1: จะหาเงินก็ทางวัดเนี่ย
0: ที่ดิน21ไร่คิดดูได้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะโอนะ
1: โ
0: อจากในเฮียงมาเป็นชื่อวัดในตอนโอนนะหลักล้านแหละครับทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงนะลุงพ่อเคยว่างั้นไม่รู้นักข่าวมาจากไหนลุงพ่อยังไม่เคยได้ยินคำว่าค่าโอนเป็นล้านนะดังนั้นลุงพ่อประกาศห้ามทุกคนจ่ายเงินให้กับนายหน้าพวกนี้ครับ
1: มิจฉาชีพนะ
0: มาที่วัดนี่สแกนบาร์โค้ดเอานะ
1: จะทำบุญอะไรก็ไปที่วัดนะ
0: ใช่ลุงพ่อช้างลุงพ่อหมูนี่ทำบ้างที
1: อ้
0: าวชายวัย52ปีถางหญ้าอยู่ในนาแดดคาดว่าอากาศร้อนจัดเกิดฮิสโตกหมดสติล้มคว่ำแล้วก็เสียชีวิตคาร่องน้ำนะครับ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับเนี่ย
1: อายุเท่าไหร่นะ
0: 52ปี
1: น้อยนะ
0: ยังน้อยนี
1: ่
0: หรือไม่ถึง100ปีแล้ว
1: คนโคราชเนี่ยนะ
0: คนโคราชขามทะเลแกแสงนั่นน่ะ
1: เออ
0: แจ้งเหตุว่ามีคนนอนเสียชีวิตกลางทุ่งนาบ้านหนองทุเรียนตำบลโนนเมืองอำเภอขามตะแกแตง
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: ใกล้ๆขามทะเลสอนั่นแหละ
1: เออ
0: ประสานลูกข่ายกู้ภัยฮุก31
1: ไป
0: ไปตรวจสอบหน่อยกลางทุ่งนาเนี่ย
1: แล้วไปที่เกิดเหตุคนตายเป็นผู้ชายเนี่ย
0: เป็นชายในสภาพนุ่งกางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
1: แช่อยู่ในร่องน้ำคันานู่น
0: มีกระเป๋าคาดเอว1ใบจากนั้นตำรวจก็นำร่างขึ้นมา
1: ตำรวจตรวจสอบกันแล้ว
0: ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่นชาวบ้านร่วมกันสังเกตการอย่างใกล้ชิด
1: และจากการดูที่กระเป๋าคาดเอวแล้ว
0: มีบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตทราบว่าชื่อนายบุญ
1: อายุ52ปี
0: เป็นคนหมู่3ตำบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลง
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: ร่างกายบาดแผลรอยฟกช้ำทำร่างกายใดๆไม่มี
1: คดีจากการสอบถามญาติของคนตาย
0: บอกว่าแกออกไปถางหญ้าวัชพืชในนาตั้งแต่เช้าแล้ว
1: รอ
0: จนสายไม่กลับบ้านทันทีก็พากันออกตามมาหาจนพบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
1: จุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านในประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: กู้ภัยไปตรวจสอบกัน
0: สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเกิดจากฮิสโตกแล้วครับ
1: เนื่องจากสภาพอากาศมันร้อนอบอ้าว
0: ทำให้หน้ามืดล้มคว่ำในร่องน้ำ
1: แล้วก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
0: ไม่มีใครผ่านมาเห็นก็จึงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เจ้ากู้หน้าที่กู้ภัยก็นำร่างไปเด้อ
0: ที่โรงพยาบาลขามตะแกรงแสงชันสูตรอย่างละเอียด
1: หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
0: แล้วก็ติดต่อญาติรับศพกลับไปบูชาศาสนาน
1: ำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาเนี่ยนะ
0: เสียใจด้วยนะ
1: แกไปนาวไปทุ่งนาเลยเนาะ
0: ครับแม่ใครฟังอยู่แถวแถวบางพลีสมุทรสาครนี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: เคยบอกคุณนั้นชอบสโลแกนกันจังเลย
1: ว่า
0: ไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีเนี่ย
1: โอ้ให้ไปเที่ยวบ้านแกเนี่ยนะ
0: เออเลเทน่าเลเทน่า
1: ไม่มาเที่ยว
0: จะไปซะหน่อยมันได้ไปซะมันไม่พาผมไปลูกอ่ะ
1: เขาก็ติดธุระเขาบ้างดิน
0: ี่ชนกันกลางสี่แยกอีกแล้วรถเก๋งกับรถกระบะ
1: ชนกัน
0: เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1รายบาดเจ็บ4ครับ
1: ก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุกันสิ
0: ที่ชุมพรเนี่ยสิ
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: ตำรวจชุมพรรับแจ้งแล้วเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไฟแดงบ้านดอนไซงามถนนตัดใหม่หมู่6ตำบลบางหมากอำเภอเมืองอ่ะ
1: จังหวัดชุมพรเนี
0: ่
1: ย
0: ไปดูหน่อยสินะ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนะ
0: ดูบริเวณฝั่งขาเข้าตัวเมืองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห
1: ์ไปทำการช่วยเหลือคนเจ็บ4ราย
0: เป็นหญิง2ชาย2นำส่งโรงพยาบาลรักษาการครับ
1: ที่เกิดเหตุได้พบรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงด้วย
0: ตอนครึ่งสีเทาทะเบียนชุมพรนะ
1: จอดอยู่ในลักษณะที่สวนทาง
0: กับเกาะกลางถนนสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหาย
1: กระจกแตกทั้งบานด้วย
0: ขณะที่ด้านขวาของตัวรถถูกชนจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: เหล้านี่หลุดออกจากตัวรถเลยนะ
0: โอ้โหไม่เบาเลยนะไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: กายการพบเอ้าเวลาหมดซะแล้วสิ
1: มีคนตายเนี่ยนะ
0: อ
1: ายุ44ปีเด
0: ้ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อว่าน้อง น้องนา
0: เป็นชาวอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนั่นแหละ
1: เป็นภรรยาของนายศักดิ์เนี่ย
0: นายศักดิ์อายุ52ปีเป็นคนขับ
1: ที่บริเวณสี่แยกในพบรถเก๋งด้วย
0: ศักดิ์วันหลังมาสอนโชเล่ขับรถหน่อยนะอย่างเงี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขับยังไงให้เมียตายเนี่ย ปัดโ
1: ถ อุบัติเหตุนะ
0: ครับพี่น้องที่ฟังอยู่711ได้เย็นนี้ไปอุดหนุนพี่บิดาเขาหน่อยนะ
1: พี่หายสี่หูนะ
0: ครับ
1: หมายดัดบางระจันสิงห์บุรี
0: มาของเราต่อให้จบสิ
1: จ
0: ากการสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุนายศักดิ์เนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ขับรถกระบะมาจากพื้นที่อำเภอพระโต๊ะ
1: แล้วไปไหนอ่ะ
0: มุ่งหน้าจะมาชุมพรนี่แหละจะพาภรรยาและญาติเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลชุมพร
1: แล้วก็มีภรรยานั่งมาด้านหน้า
0: ส่วนด้านหลังกระบะมีญาติผู้หญิงมาด้วย2คน
1: ถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ย
0: บ้านดอนไซงามก็เกิดชนกับรถเก๋งที่มีนายพินโยเป็นคนขับ
1: แล้วก็
0: โดนรถเก๋งคันดังกล่าวกำลังพาครอบครัวเดินทางกลับบ้าน
1: อ
0: ยู่ไม่ไกล
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจาก
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทมลรัฐขันทวินหุค่ะกองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบตลอดการฝึกคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมโดยในช่วงเช้ากำลังพลฝีพายเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เชิงสะพานพระราม8โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติจากนั้นกำลังพลฝีพายจะเข้าสู่การฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในช่วงบ่ายของวันนี้สำหรับการฝึกย่อยประจำเดือนสิงหาคมกำหนดจัดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นเฉพาะการชั่วคราวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าโดยตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีเรือทุกชนิดขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมทางนี้การฝึกซ้อมเป็นไปเพื่อให้กำลังพลและองค์ประกอบของขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมสูงสุดปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารกับสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมรองรับกิจกรรมของนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพลพัฒนาที่3ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เลืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคูคลองปรับภูมิทัศน์และเปิดเส้นทางรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนภารกิจครั้งนี้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุน7รายการทั้งรถโกยตักแขนยาวรถโกยตักแขนสั้นและรถยนต์บรรทุกประเภทต่างๆเพื่อเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทหารที่พร้อมสนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร
7: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูลBGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025
10: วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025
10: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้า

0: ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิด

้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ฮัลโหลค่ะคุณปุ้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าป้าจงรักเด้อจะสั่งยา
2: จ้
1: าอะไรวักอะไร
2: จ
1: ้าเอาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเอานั่นตามมาคุณปุ้งเฮ้ยได้ผลเกินคาดเลยแต่ข้าวเยอะจากไม่เคยได้เลย
2: อุ้ย
1: ก้าวไล่คนอื่นเขาได้กันแค่3เกียน4เกียนป้าได้ต้อง7เกียน7เกียน50ถังเกือบได้เกือบได้ไล่ละได้ละได้ละ80ถัง
2: แล้วรอบนี้ที่ตามที่ผมบอกก็จะได้ไล่ละเกียน
1: สาธุอีแม่เลยขอให้ไล่จริงๆเถอะ
2: เขาไม่ได้กันอย่างนี้นะคะถ้าใช้วัคซีนไล่ตลอด
1: ใช่บอกใช้ดีมากก็ยังบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยลองใช้บอกหนูมีเบอร์ป้าหนูมีเบอร์ลูกสาวของตาน่ะนั่นแหละเดี๋ยวคุณพุ่งจะส่งมาวันไหนก็บอกป้าป้าจะได้เตรียมตังค์ไว้เด้อ
2: ป้าชื่อ
1: จงรักคงสมบูรณ์
2: จ้ะวัน
1: จ้ะ
2: วันศุกร์ค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ
2: ้
1: า
2: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะลูกจ้า

ศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรซ์ 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าว

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเขียวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรกโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร08551790250855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเขียวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร08551790250855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพียเก่าไปเพียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีที่คอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพ
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569และประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: 5 กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินชูความสามารถตัดสินความก้าวหน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
19: นายอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้กำลังใจผู้สอบพร้อมเน้นว่ากระบวนการคัดเลือกควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่กำหนดส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านหรือการได้รับตำแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะหากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรถูกแทรกแซงด้วยเงินหรือผลประโยชน์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและประชาชนต่อระบบราชการขอให้ผู้เข้าสอบยึดมั่นในความรู้ความสามารถและความสุจริตยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
12: โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
20: กรณีเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดวันนี้โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้ออกประกาศอีกฉบับเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักเรียนทุกชั้นหยุดเรียนเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนจากนั้นจะทำการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากออนไซต์เป็นออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันอังคารที่18สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่31สิงหาคมและจะให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามรูปแบบปกติออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เป็นต้นไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
12: ปิดท้ายที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดบริษัทเจ้าพยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดปรับตารางเวลาให้บริการในวันจันทร์ที่17และวันพฤหัสบดีที่20และวันที่27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเนื่องจากมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและกรมเจ้าท่าห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสะพานกรุกทนหรือสะพานสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธตารางเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพยาเฉพาะวันจันทร์ที่17สิงหาคมสำหรับวันอื่นๆจะมีประกาศอีกครั้ง
21: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514

0: มใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหึ่นภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้า

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วช่วงนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนภูธรนะครับวันนี้อยู่กันที่ AM Stereo นะครับจอทรลพบุรีจังหวัดตันบกในคลื่นความถี่1197นั่นเองสวัสดีครับแฟนเพลงทุกท่านเลยป้าเล็กทุกป้าเล็กนะครับพี่มิตรใหม่วิทยาพี่จำเนียนป้ามนป้าแขกนะครับพี่อ้อนพี่อ้อยหวานนะครับนะพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มสันบุรีทุกท่านเลยนะครับพี่หนุ่มน้องเสือแล้วก็นะพี่สาวโพทองนะครับทุกท่านเลยแล้วกันพี่อ้วนนะครับนะป้าอ้วนชัยนาทพี่อ้วนยุทธยานะครับแฟนเพลงรุ่นแบบเดือดของน้องเชนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังช่วงนี้นะครับทักทายกันนะครับนะทั้งลพบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาสระบุรีนะครับนครสวรรค์ขอนแก่นอุทัยธานีกาญจนบุรีและโคราชบางพื้นที่รวมถึงปริมณฑลทุกที่เลยนะครับเนาะวันนี้อยู่กันถึงมันก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะถึง 12:30 นะครับหอมปากหอมคอกันแป๊บๆนะครับเมื่อวานจัดโปรมาให้นะจ๊ะจุกๆเลยสำหรับ GG Cap New Lightสายตาดีขวดละ900บาทนะครับเนาะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับช่วงแรกนะฮะขอบคุณสำหรับยาหอมราชรสรักคุณจริงๆเลยจ้ะแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตะลายปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนนึกถึงยาหอมราชรสนั่นเองนะครับซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับชัยนาทอำเภอเมืองร้านสุภชัยแล้วก็ร้านโชติเวศนะครับถ้าอยู่ที่ชัยนาทนะครับถ้าอยู่ที่ตาคลีนครสวรรค์นะไปซื้อยาหอมราชรสได้ที่ร้านมานะเพศักนะตาคลีนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณอาก็ขอเรียนเชิญนะครับไปซื้อยาหอมราชรสยาหอมที่กินดีมากจริงๆผมกินมาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยชอบยาราชรสเนี่ยกินดีจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเขามาเข้ารายการแล้วบอกว่ากินดีนะผมกินมาเยอะแล้วนะครับโอ้โหมีตั้งแต่โอ้โหอะไรรุ่นเก่าๆแบบตั้งแต่ไม่รู้ว่ารูปนั้นรูปนี้อะไรเนี่ยจะเป็นเนี่ยยาหอมราชรสเนี่ยดีจริงนะครับดีจริงกินง่ายด้วยแล้วก็หอมมากนะครับสายตาดีต้อง GG Cap New Lightนะครับใครที่วันนี้ฟังวิทยุกับน้องเชนนะครับบอกว่าเอายาตาดีๆกลับไปกินที่บ้านนะตอนนี้จดทะเบียนยานะ G544/59 เป็นยาสูตรไพรถนอมดวงตานะครับวันนี้ตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมมองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะคุณผู้ฟังอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะฮะจำชื่อยาไว้แม่นๆนะ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับจะมี30เม็ดก็ตกวันละแค่30บาทเองนะครับโอ้ยตาสำคัญนะเดี๋ยวเล่นหวยเมื่อวานเนี้ยนะตาไม่มองไม่ชัดจะซื้อ53แต่ไปซื้อ52ตาพร่าเรียบร้อยเลยมั้ยนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อให้ถูกนะโอเคมั้ยตาสำคัญจริงๆนะครับอ่ะแล้วอยากจะกิน GG Cap New Light ต้องเชนซื้อได้ที่ไหนนะครับนะถ้าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราก็ขอเรียนเชิญนะครับแฟนเพลงสายตาดีกันทั้งอำเภอเมืองลพบุรีถ้าวุ้งบางทีก็มาซื้อที่นี่นะบางทีเข้ามาในเมืองเนาะชายบาดาลพัฒนานิคมก็แวะมาซื้อที่ร้านบนเมืองเพศัตนะครับร้านบนเมืองเพศัตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองไปซื้อร้านป้าหมูนะครับร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทอง GG Cap นิวไลท์900บาทสวัสดีพี่ทศป้าตุ้ยด้วยครับสวัสดีครับทุกเสียงทุกสายที่ทาน GG Cap นิวไลท์เป็นประจำผมจำชื่อแฟนเพลงได้ไม่ครบนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คิดถึงทุกท่านมากๆเลยนะครับไปซื้อยาที่ป้าหมูก็ให้ป้าหมูถ่ายรูปมาให้ดูบ้างนะเผื่อจะมีทรงมีเสื้อส่งไปให้บ้างเนาะนะครับน่ารักนะครับขอบคุณครับถ้าอยู่ไกลครับโซนอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมสระบุรีนะครับเราอยู่ไกลก็โทรมาสั่งก็ได้ครับเดี๋ยวน้องเชนจะใส่กล่องให้แล้วก็ส่งไปให้คุณลุงคุณป้าที่บ้านนะแล้วก็ป้ากับลุงก็ค่อยจ่ายเงินหน้าบ้าน900บาทค่าส่งผมออกให้ส่งฟรีชำระแค่ค่ายานะครับตามัวฝ้าฟังเอาแบบชัดแจ๋วๆเลยนะฮะก็สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้แล้วกันนะครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งนะสั่งซื้อ GG Cap New Light นะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีๆนะต้องยกให้ GG Cap New Light แล้วนะครับเอาแบบกินปุ๊บชัดปั๊บนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะท่านจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันไม่ใช่ของเก๊แต่ของแท้นะครับเอาแบบขวดแดงๆนี่ไปกินนะ GG Cap New Light นะเอามาดูครับวันนี้มีข่าวนะฮะโอ้โหหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ถ่ายทอดไปเยอะแยะเลยอะไร
เล่าเล่าตาใช่ไหมถูกปล่อยตัวแล้วอะไรนั่นข่าวนั้นนะครับนะทีนี้ก็คุณกันจอมพลังก็ทักหานะครับอาเรวัตนะครับท่านเรวัตบอกว่าเป็นห่วงจังเลยครับต่างๆนะชุดจับกุมเล่าตานะก็เกษียณหมดแล้วนะครับนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างความคืบหน้าที่ดังๆวันนี้นะก็จะรวมๆมาท่านนายกก็ออกมาชี้แจงเรื่องกรณีที่บอกว่าท่านถูกด่านตรวจนะค้นรถนะบอกว่ามันจัดฉากหรือเปล่าท่านหัวเราะแล้วบอกว่าโอ้โหไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะท่านหัวเราะนะครับถูกจัดฉากที่บุรีรัมย์บอกไม่ใช่นะคิดเรื่องอื่นเถอะนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีรถนำขบวนตำรวจไม่รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถนายกอ่ะใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นท่านนายกออกมาพูดอย่างนี้นะครับตอนนี้เยือนออสเตรเลียนะครับนะออสเตรเลียก็โอ้โหผมเคยอ่านข่าวนะหลายๆข่าวด้วยกันนะที่อะไรนะฉลามกัดคนขาด2ท่อนเขาไปว่ายน้ำโอ้โหโหดมากถ้าโดนฉลามที่ออสเตรเลียกัดนี่ยอมตายเถอะกัดลิ้นตัวเองเลยตายตายแน่นอนฉลามอ่ะนะครับนะหรือว่าจะเป็นไอ้เข้นะโอ้โหแต่ละตัวแต่ละเมืองจิงโจ้นะใช่ไหมถ้าอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโอเคนะครับมาดูเรื่องของนี่ดีกว่าเล่าตาเก็บตัวเงียบนะครับเตรียมใบสีสู่ขวัญใหญ่ตามประเพณีนี่ถูกปล่อยตัวมาแล้วนะครับก็เอาสั้นๆแล้วกันเนาะเวลาจำกัดนะครับหลังจากได้รับการปล่อยตัวพบภาพเล่าตาแสนลี่ใช่ไหมภายในงานกินเลี้ยงผูกข้อมือต้อนรับนะครับก็ที่บ้านพักผู้สื่อข่าวเดินทางไปเลยสัมภาษณ์นายเล่าตาทางครอบครัวปฏิเสธว่ายังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์โดยให้เหตุผลว่าอยากจะให้นายเล่าตาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบเงียบๆไม่ต้องการเป็นข่าวอะไรแล้วนะครอบครัวกับชาวบ้านก็ทำพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีของชนเผ่าลีซูให้กับนายเล่าตาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นปั๊มน้ำมันเก่าของนายเล่าตาที่ถูกยึดทรัพย์ไปแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับก็ประวัติก็ยาวนานนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมย่อแล้วกันเนาะหลังจับกุมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเล่าตาตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดมีการที่ค้ายาเสพติดเบื้องต้นยึดทรัพย์ได้ที่จะมีงาช้างพระเครื่องรถยนต์หลายคันเนี่ยยึดไปกว่า 1,000 กว่าล้านนะครับโอ้โหทำไมรวยอย่างนี้วะนี่เนาะพันกว่าล้านกระทั่ง13ธันวาคมปี2560ศาลมีคำสั่งประหารชีวิตเลยนะแต่เล่าตานี้จำเลยรับสารภาพทำให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตปรับ 2.5 ล้านบาทต่อมาวันที่12ธันวาคม2562ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะจำคุกตลอดชีวิตแต่โทษได้สิ้นสุดและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย2569นะครับก่อนหวยออก2วันวัน2วันนะเนื่องจากได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อเนื่อง6ครั้งตามเกณฑ์นักโทษสูงวัยและนักโทษชั้นเยี่ยมรวมระยะเวลาต้องโทษจริงประมาณ8ปีเศษนะครับเป็นข่าวเป็นคราวนะครับนะข่าวที่กำลังดังๆในปัจจุบันนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับนี่ๆอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์หน่อยแล้วกันเนาะระวังนะครับหญิงไทยหลอกนำเอกสารไปจดทะเบียนบริษัทให้คนจีนนะครับอันนี้อยากจะถ่ายทอดจริงๆนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับมีคนบอกป้าเอาตังค์ไป500ไปนำบัตรประชาชนมาเดี๋ยวจะไปเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยขายของอะไรเงี้ยระวังนะครับนะเอาไป 1,000 นึงเอาบัตรมาเอาอะไรมาเดี๋ยวเราจะโดนเอาไปเปิดบัญชีเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้อันตรายนะครับนี่ๆที่สกล นะที่สกลขอเอกสารบ้านของชาวบ้านเลยนะแลกเงิน500 1,000 นะนำไปจดทะเบียนบริษัทในทุนจีน49แห่งจากกรณีเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีประชาชนเขาอินบ็อกซ์มาในเพจรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะบอกแสเกี่ยวกับในทุนจีนนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือว่าทะเบียนบริษัทนะครับเขาเรียกทะเบียนนิติบุคคลนะจดหจกจดบจอะไรอย่างเงี้ยหจกก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดบจก็บริษัทจำกัดอย่างนี้นะครับเป็นประเภทบุคคลอะไรของคนต่างด้าวอะไรเนี่ยนางรนิดานะเหลืองทิติสกุลเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะทราบเรื่องท่านก็สั่งเลยนะครับให้นายอำเภอป้องกันจังหวัดต่างๆพาณิชย์นะตำรวจกอรมนจัดหาพื้นที่นะแล้วก็ตรวจเลยนะครับตามที่ได้แจ้งมาก็จะมี4อำเภอนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่สกลนะครับอำเภอแรกก็โคกศรีสุพรรณนะครับ41บริษัทเลยนะทุนจีน 100% เลยย้ายออกไป8รายคงเหลือ33บริษัท
ส่วนลำดับที่2นี่เป็นอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองสกลเลยสกลนครนะครับ1บริษัททุนจีน 100% เหมือนกัน3คืออำเภอภูพาน1บริษัททุนจีน 100% 4อำเภอสว่างดินแดน14บริษัททุนไทย 100% เลยตรงนี้เหรอพบว่าใช้บ้านเลขที่เดียวกันจดหลายบริษัทนะครับคือเอาบ้านเดียวเนี่ยแต่จดหลายๆบริษัทเลยจำนวน38เลขที่บ้าน49บริษัทนะครับพฤติการนี่ต้องบอกว่านางสาวบิ๋มนามสมมุตินะเป็นนายหน้าหลอกลวงจะจ่ายค่าตอบแทนให้ชาวบ้านรายละ500ถึง 1,000 บาทเพื่อขอเอกสารบ้านอ้างว่าจะไปทำธุรกิจออนไลน์แพลตฟอร์มชื่อดังโดยชาวบ้านเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ยินยอมให้นำไปจดตั้งบริษัทแต่ส่วนเอกสารทั้งหมดเนี่ยถูกส่งให้กับนายทุนจีนนะครับเพื่อให้บริษัทเอเจนซี่ยื่นจดจัดตั้งบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะกรมพัฒน์นะอ๋อเขาเรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือ DPDนะครับก็นะหลังตรวจสอบที่ตั้งก็ไม่พบว่ามีการประกอบกิจการหรือสำนักงานจริงๆเป็นเพียงแค่บ้านอยู่อาศัยเท่านั้นเองนะระวังให้ดีไม่ได้นะเห็นไหมอันตรายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าตอนนี้บูรณาการดำเนินการเกี่ยวข้องเลยนะครับประสานเจ้าของบ้านดำเนินคดีมาแล้ว12รายด้วยกันส่วนที่เหลือเป็นกรณีบุตรหลานแอบนำเอกสารไปมอบให้เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำนะครับพร้อมกับดำเนินคดีกับนางสาวบิ๋มนะครับและในทุนจีนด้วยครับคุณลุงคุณป้าบริษัทเอเจนซี่โอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งนี้ครับก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตรวจสอบนะการแอบอ้างนำบ้านเลขที่ไปจดทะเบียนได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเป็นข่าวเป็นคราวนะระวังหน่อยแล้วกันเนาะมาทุกรูปแบบจริงๆเลยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้วะนะเราต้องบอกว่าตรงๆก็ทรัพย์สินเป็นของเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่ให้ใครมันไม่มีทางไปได้นะครับแล้วก็เก็บให้ดีทะเบียนบงทะเบียนบ้านอะไรนะครับของเอกสารสำคัญของเราเนี่ยนะครับอย่าไปประมาทไอ้พวกนี้มันจ้องจะเอาอยู่แล้วนะครับอีกสักข่าวแล้วกันนะครับนี่ไปจับลุงคนหนึ่งอายุ66แล้วนู่นกลางป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนู่นนะผืนป่าอนุรักษ์ยึดปืนไทยประดิษฐ์ยาบ้า3เม็ดว่างั้นนะโอ้โหกำลังเคลิ้มเลยลุงบอกสีแดงมีแรงเดินตานี่เขาโอ้โหขมุกขมิกหน้าดูเลยแล้วยึกยักยักพอเจอตำรวจได้มีพิรุธเลยอ่ะนะครับยังไม่ทันจะจับเลยอ่ะนะไม่ได้เสพนะครับว่างั้นน่ะออกตัวก่อนเลยอ่ะแม่มานี่เลยไม่ได้เสพวันนี้นะ1บวก1เท่าไหร่4จับเลยมั่วนักนะอ่ะความคืบหน้านะครับคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทีต้องสงสัยเดินไปเดินมานะครับโอ้โหจุ๊บปั๊บจุ๊บปิ๊บทราบชื่อนายศักดาอายุ66นะของกลางก็มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน1ชุดยาเสพติด3เม็ดนะครับแหมตอนนี้ส่งพนักงานสภ.แม่สวยแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายเจอตำรวจจะบอกว่าเสพด้วยกันไหมของดีว่างั้นทุเรศจริงเลยนะอยากตายก็ไปบอกนะคนอะไรก็ไม่รู้ชอบไปยุ่งกับยาบ้าอยู่สบายไม่ชอบชอบเลือดกำดาวไหลชอบตายชอบลงแดงอะไรโรคจิตในพวกนี้นะอยู่ชีวิตมีความสุขเกินไปนะนายเจษดาเงินทองผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เปิดเผยว่ากรมอุทยานก็คือมีนโยบายเข้มงวดนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศเราเลยกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับในสังกัดออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องจะได้ยับยั้งการลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์ป่านะครับแล้วก็อาวุธต่างๆที่เข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์อ่ะเนาะนะส่วนด้านของนายปันนวิทย์ภูริรักษ์พิติกรนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงระบุว่าหลังจากนี้เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะครับจะเพิ่มความถี่แล้วก็ความเข้มข้นในการออกล่าตระเวนในจุดเสี่ยงพื้นที่ล่อแหลมให้มากขึ้นอีกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาครับร่วมกลางผืนป่าอนุรักษ์เลยยึดปืนไทยประดิษฐ์ยาบ้า3เม็ด โอ้โหเนาะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับนี่กะว่าจะไปซัดในนั่นเลยสินะนะใช่ไหมจะไปซัดในป่าเลย3เม็ดเนี่ยเอาให้นอนดูดาวเลยฟินๆระเบิดลงบึ้มตายนะจับขาที่นอนนะข่าวนี้โจรขโมยไก่ชนนะครับตอกตักตักตักตักแถมขี้ให้ดูต่างหน้าด้วยโอ้โหมึงนี่โหดจริงๆโหดจริงๆขี้เลยไงโอ้โหอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตำรวจจับกุม
คดีผู้ต้องหาขโมยไก่ชนผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านแถมขี้ไว้ดูต่างหน้าด้วยนะครับแหมขอให้เป็นลิซิดวงตายมึงอ่ะขออนุญาตนะครับไม่ต้องแนะนำดาก้ามันนะให้มันตายไปเลยนะครับโอเคไหมโอ้โหขี้ให้ดูนะครับขโมยไก่กูไม่ว่าแต่ขี้มานี่กูทนไม่ได้ว่างั้นขออนุญาตนะครับมีภาษาพ่อคุณรามนางกรแก้วอายุ48เจ้าของสวนบอกว่าถูกขโมยพืชผลทางการเกษตรเดินทางไปดูหน้าผู้ต้องหามันยังไงนะครับมึงเนี่ยว่างั้นอ่ะขี้กูดูต่างหน้าว่างั้นน่ะโล่งใจเลยโอ้โหจับได้แล้วแม่กลัวว่าจะเดือดร้อนมานานแล้วขโมยไก่ชนบ้างอะไรบ้างตอนแรกนึกว่าปอบนึกว่าหมู่บ้านมีปอบที่ไหนได้นี่แต่ปอบก็ไม่น่าขี้ใส่บ้านเนาะใช่มั้ยนะครับคนอะไรก็ไม่รู้ทําตัวเป็นจิ้งจกจิ้งจกแม่งชอบขี้ใส่บ้านทุกทีไม่รู้เป็นไรนะถ้ามีรถล้างใหม่ๆจิ้งจกจะขี้ใส่ทันทีนะครับเพราะว่ามันทนไม่ได้สวยจัดเอารถไปจอดใต้เสาไฟฟ้านะนกจะขี้ใส่รถทันทีเพราะรถสวยเกินล้างใหม่ๆนกจะต้องขี้ใส่ไอ้นี่สงสัยได้ค่านิยมของนกกับจิ้งจกนะตอนนี้โดนจับไปแล้วนะครับก็ข้อหาอะไรบ้างครับคุณตำรวจนะเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานแล้วก็หากผู้เสียหายรายใดมั่นใจว่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันสามารถนำขี้มาตรวจสอบได้นะครับว่าจะเป็นขี้คนเดียวกันนะครับนะตรวจไปตรวจมาเจอขี้เมียตัวเองนี่งานเข้าเหมือนกันนะนะแม่รายการสกปรกนะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับผมมันเกินไปเนาะขโมยไก่ชนยังมาขี้ใส่บ้านอีกอะนะสกปรกโสโครกไอ้พวกนี้นะเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เป็นที่มาจับคาที่นอนเลยจับได้แล้วโจรขโมยไก่ชนแถมอึให้ดูตะต่างหน้าด้วยโอ้โหโหดจริงๆโหดแท้นะโอ้โหอ่ะโอเคนะครับช่วงนี้นะครับจากลาด้วยผลงานเพลงว่าเพราะชื่อสุดท้ายในรายการนะครับเวลาก็ไวมากนะพบกันได้ทุกวันเที่ยง5นาทีถึงเที่ยง30นาทีขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนนะครับวันนี้ขอเปิดเพลงก็เพราะรอยไถแปรให้ท่านได้ฟังกันจากคุณก้านแก้วสุพรรณครับผม

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็มีบางคนบางท่านนะคุณมาณัฐมนต
1: ์
2: ทักทายมาในเพจอาร์มี่เรดิโอก็มาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะสวัสดียามเที่ยงทุกท่านนะคะสัญญาณชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้หลายประเทศเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนะคะอย่างอินโดนีเซียนี่ก็หนักเลยขนาด 7.7 แน่แล้วก็มี after shock อีกตั้งเป็นพันครั้งเสียชีวิตไปแล้ว50กว่ารายนะคะ บ้านเรารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้นะ
2: บางพื้นที
1: ่ทางใต้นะคะก็เห็นถึงความสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนะคะขณะที่โคลอมเบียนู่นก็หนักเหมือนกันเสียชีวิตไป300กว่ารายประเทศเรานี่พูดถึงภัยพิบัติแล้วตอนนี้ก็ทางใต้ก็เห็นว่า 2-3 วันนี้มีเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะแต่สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วมั้งนะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ส่วนทางภาคเหนืออีสานนี่ก็ต้องเจอกับฝน
2: ใช่ครับเรื่องของฝนเรื่องของพายุในขณะนี้นะครับก็เยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันแม่น้ำโขงนะครับหลังเมื่อช่วงเช้าที่ติดตามดูข่าวนะครับก็บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแนวโน้มก็คือระดับน้ำในลดลงแต่เขาก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะก
1: ็
2: ย
1: ัง คง
2: ติดตามสถานการณ์ในใกล้ชิดครับ
1: ในฐานะที่เป็นประชาชนคนนึงเนี่ยก็ต้องติดตามว่าทางการจะแจ้งเตือนยังไงเขาน่าจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ใช่ไหมคะ
2: ก็น่าจะแจ้งไปแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลที่มันทันท่วงทีแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเพื่อเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ป้องกันทันนั่นเองเนี่ยนะครับ
1: ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ
2: ช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับในหลากหลายพื้นที่นะครับเจอกับเรื่องของฝนเรื่องของลมพายุต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สร้างความเสียหายขนาดเดียวกันเนี่ยในบางพื้นที่ฝนตกหนักเห็นใจไปยังพ่อค้าแม่ขายอ่ะคุณ
1: นะครับนะคะค้าขายก็ยาก
2: ถูกต้องนะครับอาจเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้16สิงหาคมเวลา 17:09 นโดยประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะอาคารทศมบพิตรนี้นะคะก็เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมราชบพิตรนั่นเองนะคะรัชกาลที่10และเพื่อรองรับการให้บริการรักษาแก่กำลังพลรวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารเนี่ยก็เป็นอาคารผู้ป่วยนะคะความสูง14ชั้นด้วยกันค่ะมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า23,000

0: างเมตรนะคะเพียบพร้อมไปด้วยระบบการให้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยเนี่ยได้ทั้งสิ้น228เตียงถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปเนี่ย184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็กึ่งวิกฤต44เตียงค่ะภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมแล้วก็โรคซับซ้อนโดยเฉพาะเลยพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเนี่ยได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ครับซึ่งทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะครับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทัศมบพิตรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่าน6โซนจัดแสดงหลักนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยโซนที่1มีชื่อว่าสายทานพระเมตตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเผยแพร่พระเมตตาธรรมนะครับปกเกล้าปกกระหม่อมประสบกรณิกรตลอดมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน80ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับตอนนั้นถ้าเราจำกันได้ยังเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับกังวลกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างมากในขณะนั้นเองพระองค์ก็พระราชทานความช่วยเหลือรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะมาดูโซนที่2นะคะโซนที่2ทัศมบพิตรนามพระราชทานบอกเล่าความเป็นมาของอาคารทัศมบพิตรอาคารผู้ป่วยใน14ชั้นนามพระราชทานอันเป็นสิริมงคลยิ่งที่มุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์ลดความแออัดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตรฐานสากลอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ครับแล้วก็ต่อมานะครับในโซนที่3ชื่อว่าการแพทย์เชิงยุทธวิธีนะครับซึ่งโซนนี้ได้มีการจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ป่วยประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการทางการแพทย์สายสนามนะครับรวมถึงการส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงในเรื่องของนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารด้วยครับ
0: ค่ะโซนที่4บ้างค่ะศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็นำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นมากขึ้นค่ะ
1: ครับส่วนโซนที่5ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ชื่อว่าศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนะครับซึ่งก็นำเสนอเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับซึ่งได้มาตรฐานสากลเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะมาดูโซนสุดท้ายกันค่ะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะเป็นนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะคะ Hugo Rest นะคะจอภาพก็3มิติเลยค่ะมีความละเอียดสูงแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะก็เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหารกองทัพเรือผู้มีอุปการะคุณผู้บริหารกรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตามลำดับนะครับเมื่อสมควรแก่เวลาก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ค่ะมีนวัตกรรมที่ทันสมัยหลากหลายมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ไปใช้บริการกันได้
1: มีความก้าวหน้ามากๆเนี่ยนะครับ
0: มาดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะคะซึ่งปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะคะก็เป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็งดงามสมพระเกียรติซึ่งจะจัดขึ้นห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็คือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต้องบอกว่านับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: ครับก็ครั้งหนึ่งนะครับริ้วขบวนของการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของประเทศไทยนะคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับได้รับการจัดอันดับระดับโลกเนี่ยนะครับว่าเป็นขบวนเรือที่มีความงดงามนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีมากที่สุดเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดฝึกทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่การจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยการซ้อมย่อยจะมีขึ้น10ครั้งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมวันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งแรกนะครับของในการพระราชพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็วันนี้17สิงหาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งการซ้อมใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมก่อนที่จะมีการจัดพระราชพิธีจริงตามที่คุณว่านะทั้งหมดได้บอกไปนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ก็จะได้เหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับต่างสนใจเป็นจำนวนมากนะฮะสามารถรับชมการซ้อมได้นะครับคุณฟังครับแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังผมเห็นตั้งแต่การที่เขาคัดเลือกฝีพายเลย
0: เนี่ยนะครับสำคัญอยู่นะเรื่องของฝีพายแล้วต้องพร้อมกันด้วย
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างมากเลยฝีพายเนี่ยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะคุณมานัทมนต์กำลังพลที่เขาบอกว่าประจำเรือ 2,200 กว่านายที่ใช้ในการพายเรือในครั้งนี้นะครับเราสังเกตไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงได้พายได้พร้อมกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเคล็ดลับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จังหวะของการเหเรือนะฮะเขาจะใช้จังหวะเหเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆ
0: กับสัญญาณใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกันคุณผู้ฟังครับ
0: ต้องมีครูฝึกที่เชี่ยวชาญมาฝึกกันเลยนะคะซ
1: ึ่ง
0: ครูฝึกเหล่านี้ก็คือมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนด้วย
1: ใช่ครับก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ซึ่งที่บอกไปว่าวันนี้มีเป็นวันซ้อมย่อยครั้งแรกก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจราจรนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งก็สำหรับการฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกวันนี้นะครับก็17สิงหาคมเนี่ยเขามีการปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนบุรีสะพานกรุงธนเนี่ยนะฮะจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง
0: ผ่านมาแล้วนะคะ
1: จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะครับ
0: ค่ะสำหรับเรือลำเลียงค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะเรือลำเลียงสินค้าทั้งหลายแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าอันตรายเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าก็จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่9นาฬิกาก็คิดว่าคงจะทราบไปแล้วนะคะทุกท่านก็ต้องเป็นแบบนี้ไปจนถึงภารกิจที่ทำในวันนี้ซ้อมวันนี้จะเสร็จสิ้นลงค่ะ
1: ครับก็ส่วนเรือโดยสารทุกชนิดอันนี้ขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงก็คือที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเราเลยนะครับจนถึงกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเรือด่วนเจ้าพระยานะครับส่วนเรือไฟฟ้าด้านเหนือนะครับให้บริการเทียบท่าเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเรือก็คือเทียบท่าเรือราชวงศ์นั่นเองครับ
0: ก็ติดตามข่าวสารกันดูกันให้ดีๆวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจราจรสำหรับคนที่ใช้การขนส่งทางน้ำนะคะเอามาดูเรื่องของ อาวุธปืนเนี่ยนะคะมันก็ตอนนี้เป็นประเด็นกันมากเลยแล้วก็ใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท่านก็ให้ความสำคัญมีการมีนโยบายลงมาเลยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเลยนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
1: ครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปด้วยตรงผ่านตรงจุดที่เขามีการตรวจด้วย
1: ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะก
1: ็
0: เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสนที่กำลังนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนกันหน้าดูเลยแต่ไม่ใช่แค่อาวุธปืนอย่างเดียวรวมไปถึงยาเสพติดด้วยเขาบอกยานี่เยอะมากเลยนะคะก็มีการตรวจกันอย่างเข้มงวดเลยอย่างที่คุณณฐาบอกนะคะที่บุรีรัมย์ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันแล้วก็การป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนในสังคมค่ะ
1: ครับก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะครับเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีขบวนรถของท่านเนี่ยก็มาที่ด่านนี้ด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งเดินทางระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยท่านก็เข้าด่านตรวจค้น
0: ด่านไม่ทราบเลยใช่ไหม
1: ด่านไม่ทราบนะฮะต้องไปดูคอมเมนต์คุณทบนน
0: ะ
1: ฮะก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาก็มาท่านนายกก็ถามว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจออะไรไหมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตำรวจก็บอกไม่เจอครับตำรวจบอกไม่เจอครับเนี่ยนะฮะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปแถวนี้เนี่ยเจออะไรหรือยังนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาวุธปืนเนี่ยอาจจะยังไม่เจอแต่ว่ายาเสพติดเนี่ย
0: เจอเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: เขาบอกตำรวจบอกเจอแต่ยาว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะรายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนในครั้งนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นเนี่ยภายหลังอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าสังคมไทยของเราตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เยาวชนอายุ14ปีเนี่ยไปก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะ
1: ค
0: แล้วก็กรณีลูกชายของนักการเมืองชื่อดังเนี่ยใช้ปืนตบหน้าเพื่อนนักเรียนอีกมีคลิปแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ตลอดจนเหตุการณ์อุกอาจที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดนนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งก็เสียชีวิตไปท่านเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วย
1: โอ้เนี่ยนะครับก็เรื่องของอาวุธปืนก็ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของยาเสพติดอันนี้ระวังกันมานานแล้วแบบพูดถึงยาเสพติดคุณมารัฐมนตรีเรื่องสะเทือนขวัญนะผมดูข่าวเมื่อวัน2วันนี
0: ้
1: นะครับเร็วๆนี้เองคุณผู้ฟังครับก็เชื่อว่าน่าจะหลายคนก็น่าจะติดตามนะครับที่มีกรณีลูกอ่ะไปขอเงินแม่ตัวเอง
0: แล้วแม่ไม่ให้
1: เงิน100นึงอ่ะเอาอาวุธทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหามาจากยานี่แหละเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมกันคุณผู้ฟังครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกลับเข้ามาสู่เส้นเรื่องเดิมของเราเนี่ยนะฮะที่นายกรัฐมนตรีท่านไปที่บุรีรัมย์นะครับท่านก็บอกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นตอต้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นการขับขันอันตรายเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการนะครับได้มีการสั่งให้ระงับใบอนุญาตซื้อปืนนะครับป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เขาจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับพร้อมทั้งมีการสั่งการให้กรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ก็มุ่งเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญครับ
0: ฟังแล้วก็เครียดนะคะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเบาๆกันบ้างดีกว่า
1: เพลงที่ให้กำลังใจนะฮะ
0: เปลี่ยนไปเลยค่ะ
1: ค
0: เปลี่ยนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเพราะเดี๋ยวสักครู่เรามาพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะมาฟังเพลงนี้แทนคำนั้นของอัศนีวสันต์แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะผ่านพ้นไปสำหรับเพลงให้กำลังใจนะคะเพลงความรู้สึกดีๆแทนคำนั้นค่ะเอามีข่าวด่วนเข้ามาคุณณัฐาคะ
1: เมื่อสักครู่นี้เองนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็เกิดเหตุอีกแล้วนะคะกำลังพลประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดค่ะกองขนาดปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาแล้วก็ประเมินอาการในเบื้องต้นต่อไป
1: ครับก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก10:30 นนะครับแล้วก็มีการรายงานมาตามลำดับเนี่ยนะฮะก็ในขณะนี้ก็ส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นกำลังพลยศจ่าสิบเอกนายหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเรื่องราวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เพจของกองทัพภาคที่2ก็น่าจะมีความคืบหน้าชี้แจงกันออกมาหรือไม่ก็เดี๋ยวในส่วนของกองทัพบกในภาพรวมนะครับก็จะมีการชี้แจงออกมา
0: ชี้แจงโดยทีมโฆษกนะคะ
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะเอากลับมาที่รายการของเรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยถึงสภาพอากาศตอนนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามเหมือนกันเรื่องของอากาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแจ้งว่าในช่วงจริงๆตอนนี้ก็มีฝนแล้วนะแต่ว่าอันนี้เขาก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าไปว่าวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
1: ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นเลยครับช่วงของวันที่21สิงหาคมไปแล้วล่ะครับ
0: ค่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างนะคะอันนี้ที่แม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยกระทบชุมชนค่ะก็หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันหลายส่วนเลยค่ะทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็มากรมทางหลวงนะคะปภ.ก็ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยมีการร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ขจัดดินโคลนบริเวณถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะณถนนบริบาลเมืองสุขแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ครับ
0: วันก่อนที่ฉันดูน้ำท่วมที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาท่วมเยอะนะแต่น้ำเขาใสใสอ่ะคุณ
1: นะฮะ
0: ใสมากขนาดน้ำท่วมนะ
1: โอ้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าจะเป็นในลำคูลำคลองสาธารณะเนี่ยนะฮะระบบการจัดการน้ำก็ดีมาก
0: ใช่ค่ะของเราก็มีทั้งโคลนทั้งอะไรต้องทำความสะอาดกันพอสมควรนะ
1: ผมเคยเห็นเลยอ่ะที่เขาเอาปลาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ปลาคาร์ฟหรือปลาอะไรเนี่ยที่ไปปล่อยเลยลำคลองสาธารณะของญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ที่บ้านเรานะ
1: ไม่ใช่ที่ปู่ที่พานเราตุยแล้วคุณบ้านได้ทั้งหมดนะปวดร้องไปสวรรค์เลยนะฮะเนี่ยอ่ะยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่เทศบาลเมืองนะครับมาที่อำเภอศพเมยนะครับที่ตำบลแม่สามแลบที่แม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เกิดเหตุน้ำกัดเซาะตลิ่งนะครับก็คือลำน้ำแม่สามแลบนะฮะกัดเซาะตลิ่งแล้วมันก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปนะครับเป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเลยก็ร่วมกับอบต.แม่สามแลบเนี่ยนะฮะไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านเรือนบางหลังเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไปรื้อถอนซากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายคิดว่าหลังจากนี้นะครับก็น่าจะมีการดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไปก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ
0: อันนี้คือทางภาคเหนือมีปัญหาเรื่องฝน
1: ใช่ครับ
0: มาดูทางใต้บ้างทางใต้ก็มีปัญหา าแต่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าค่ะทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะไฟป่านี่โอ้โหมันต้องใช้คนช่วยกันดับหน้าดูเลยนะคะ
1: ใน
0: วันเดียวก็ไม่พอนะต้องใช้เวลาอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะก็มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการเข้าสนับสนุนดับไฟป่าที่ป่าพรุควรเกรงนะคะอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดำเนินการตามนโยบายกองทัพบกในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนจากสาธารณภัยเร่งจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าป่าพรุควรเกรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะฮะฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละซึ่งก็กระทบนะครับต่อพื้นที่ป่าไม้เขาบอกว่าเสียหายประมาณ500ไร่คุณผู้ฟังครับพบจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตเนี่ย15จุดด้วยกันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่290ครัวเรือนไม่ใช่เล่นนะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไอ้290กว่าครัวเรือนเนี่ย800กว่าคนด้วยกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการลำเลียงกลุ่มพี่น้องเปราะบางเนี่ยนะครับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจะอวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4โดยมณฑลทหารบกที่41นะครับก็มีการจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับออกดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยแล้วก็มีการจัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าร่วมดับไฟป่าก็บูรณาการร่วมกับปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในที่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาคสนามร่วมกันทุกภาคส่วนนะฮะมีการระดมรถดับเพลิงระดมรถยนต์บรรทุกน้ำ28คันคุณผู้ฟังครับเข้าเร่งฉีดดับไฟป่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามด้วยครับ
0: ค่ะความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่าจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการทำงานตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้นะคะเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดก็เริ่มเบาบางลงแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็ความแห้งแล้งของชั้นดินพลุเนี่ยนะคะก็ยังต้องระวังอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรึงกำลังไว้ก่อนรถบรรทุกน้ำยังไปไหนไม่ได้เครื่องมือช่างในพื้นที่ต้องอยู่ก่อนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ปภ.นะคะเพื่อเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินด้วยแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในภาวะปกติจริงๆค่ะ
1: เนี่ยนะครับก็แม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ที่ฝนมันไม่ตกก็มีปัญหาเรื่องของไฟเนี่ยนะฮะหลากหลายเรื่องราว
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ค
1: ี
0: ตาน
1: ะครับโครงการคีตาวัฒนศิลป์นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณมั่นคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วล่ะในช่วงนี้
0: มีการอบรมใช่ไหม
1: นะครับถูกต้องครับ17 18เนี่ยเป็นการอบรมแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันนะครับที่โรงเรียนหอวังนะฮะอาคารหอวังมิวสิกอะคาเดมี่นะฮะ17แล้วก็18วันนี้มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาของกรมกิจการบริหารฐานบกเนี่ยท่านก็ไปพบปะกับน้องๆด้วยเดี๋ยววันที่19เป็นยังไง
0: เอาแข่งกันแล้วไง19อ่ะ
1: นะครับ
0: ชิง
1: ติดตาม
0: ช่วยพระราชทานด้วยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่แจ้งวัฒนาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะวันที่19ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น. 30 นาทีติดตามได้ถ้าอยากจะไปดูที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย 4:30 น.หรือว่าชมผ่านเพจ Facebook คีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยใช่ไหมคะบรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะ
1: ครับผมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยล่าสุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้นทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13และกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: หวฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เพจจสร้อยเรดิโอรายงานเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13ถนน3เสนแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกทมเบื้องต้นมีรายงานผู้ประสบเหตุถูกแผ่นคอนกรีตล้มทับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาการของผู้ประสบเหตุรวมทั้งสาเหตุที่ทำให้แผ่นคอนกรีตล้มลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดเร่งนำส่งรักษาพยาบาลคุณธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: กองทัพภาคที่2รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นาทีจ่า10เอกชานลงวงชนะกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โอปักกาสเนใกล้ช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยได้นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดต่อไปธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยชี้ระบบเตือนภัยทำงานวิเคราะห์ร่วมกันหลายฝ่ายหากแผ่นดินไหวแตะ 7.0 ริกเตอร์พร้อมแจ้งเตือนอพยพทันทีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กล่าวถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรจึงทำให้เรารู้สึกถึงความสั่นไหวแต่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วยกเลิกเพราะกลัวว่าประชาชนจะแตกตื่นแต่ยืนยันว่าเราได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วนายธีรพัฒน์ระบุว่าแผ่นดินไหวในระยะใกล้500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดอื่นซึ่งทำให้การตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอก็ตรวจสอบแล้วซึ่งสอบถามมายังจังหวัดพร้อมย้ำไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องทุ่นตรวจวัดสึนามิจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าทุ่นของเราลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและมีอีกหนึ่งทุ่นที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้งสองทุ่นจึงจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อที่จะดูการสั่นไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรนี้หรือไม่โดยค่าวัดจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องจะส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมเหมือนหลายๆประเทศจากนั้นเราก็จะนำค่าของแต่ละหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรือไม่ซึ่งหาก ยู่ในระดับตั้งแต่7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนให้ขึ้นที่สูงทันทีอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จดหมายจากแนวหน้านะครับเป็นบทเพลงเก่าๆของยอดรักสลักใจสมัยนั้นยังไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กนะครับต้องเขียนจดหมายโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีนะครับส่งจดหมายนะฮะแล้วก็ถึงคนที่ท่านรักนะฮะคือส่งถึงคนรักคนรักก็ต่อไปในใช้เวลาเดินทางของจดหมายเนี่ยหลายวันพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างความนิยมชมชอบมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับได้รับรางวัลสายอากาศทองคำประธานโทษนะเรียกไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันฮะรางวัลสมัยก่อนซึ่งยอดรักสลักใจเนี่ยเขาไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองแต่ว่าเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ได้ฮะและก็ได้รางวัลนะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้กับยอดรักสลักใจและดังกระหึ่มมากเลยสำหรับบทเพลงนี้แล้วสุภสิทธิ์นะก็นำมาเปิดนะเพื่อให้เพลงเจ้าหญ้าได้รำลึกนึกถึงวันเวลาเก่าๆนะครับให้ญาติเพียงญาติยาได้นะฮะระลึกนึกถึงแล้วก็เขาเรียกว่ารางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานนะครับในปี2520นะฮะเพลงนี้แหละนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี2522แล้วก็2523ด้วยแล้วก็รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานเมื่อปีพ.ศ. 2539นะครับก็มีบทเพลงหลายเพลงที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นหันเรือมาแล้วนะครับมนรักลูกทุ่งฐานใหม่ไปกองจักรยานคนจนนะรวมทั้งบทเพลงนี้เริ่มต้นเลยนะครับยอดรักสลักใจเนี่ยกับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในพรากกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าดีเจสุภสิทธิ์เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะผ่านหมู่บ้านและตำบลต่างๆก็ทำให้สุภสิทธิ์นะรู้ได้เลยว่าเออนะญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ที่สั่งซื้อหยุกยาผีพันเสริมอาหารและกาแฟชินชัยกาแฟอยู่ตรงนี้นะตรงนั้นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจฮะแม้กระทั่งสุภสิทธิ์เดินทางไกลไปภาคใต้นะครับไปที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่ตำบลผ่านไปช่วงเช้าเลยฮะเช้าตรู่นั่งรถทัวร์ไปนะฮะก็เป็นรถทัวร์รถท่องเที่ยวเนี่ยสุภสิทธิ์พอประมาณตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยถึงตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่สุภสิทธิ์ก็นึกถึงฮะญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ซึ่งดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำบอกว่าโอ้แถวนี้มันน่าอยู่มากนะเขาบอกว่าเมืองท่องเที่ยวชายทะเลแล้วก็ติดนะชายฝั่งทะเลเนี่ยแล้วก็อาหารทะเลนี่อร่อยฮะก็เรียกว่าเป็นอากาศร้อนชื้นแถบทางกระบี่นะหรือพังงาเนี่ยนะฮะหรือจะไปทางภูเก็ตก็ตามทีแล้วก็ผ่านมาทางสุราษฎร์ไปถึงนครศรีธรรมราชสุภสิทธิ์บอกว่าโอ้นะญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ในฟังกลางคืนนี่ถึงนี่เลย
นะฮะเป็นอันว่าไม่ได้แวะเยี่ยมแต่ประการใดแต่ให้รำลึกนึกถึงว่าแฟนรายการจะอยู่ที่ไหนสุภาษิตก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปถึงที่นั่นส่วนใกล้ๆตรงนี้สบายมากไปบ้านมีไปโคกสมโรงนะไปพัฒนานิคมหรือจะไปโคกตูมเนี่ยในจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ทำให้ลำลึกนึกถึงเนาะตำบลช่องสาริกาพัฒนานิคมเนี่ยยัดเพียงยาของสุภสิทธิ์เยอะรวมไปถึงนู่นฮะตำบลโคกสลุงและข้ามไปถึงนู่นเขตอำเภอวังม่วงเอาใกล้ๆก่อนนะพระนครศรีอยุธยาสุภสิทธิ์ก็ชอบเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านรุนนะฮะตำบลบ้านรุนเนี่ยแล้วก็วัดที่พระอาจารย์นะ อยู่ที่เป็นลูกค้านะฮะท่านฉันกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำเนี่ยก็สุภสิทธิ์ก็ผ่านมาผ่านไปเนาะก็ทำให้ลำลึกนึกถึงนะฮะเปลี่ยนว่านะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับรวมทั้งจังหวัดต่างๆที่อยู่ไกลๆนะครับกาญจนบุรีไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะครับสุพรรณบุรีก็ไปบ่อยนะครับพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนี่ไปบ่อยเลยนะครับวิเศษชัยโพทองแสวงหาอำเภอเมืองสามโก้นะชัยโยนี่เราต้องผ่านอยู่แล้วนะครับสิงห์บุรียิ่งผ่านบ่อยนะครับก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยทักทายญาติเพียงญาติทุกสันที่ทุกจังหวัดนะไร่เลี่ยงอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสุนภัยไทย 100% นะตามตำรับยาแพทย์แผนไทยนะการขึ้นทะเบียนยานี่ถูกต้องและก็ที่สำคัญจะต้องมีการลงรายละเอียดมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นนะนั่นคือว่าตัวยาแต่ละชนิดในสรรพคุณดังคำโฆษณาดังคำขอหรือเปล่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยผลิตด้วยมาตรฐานหรือเปล่าจึงออกมาเป็นยาสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นและสูตร2รุ่งฟ้าโอสดซึ่งญาติเพียงญาติยาหลายท่านทานมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นสุนภัย 100% ไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารแล้วก็หลายท่านตามหาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาที่ได้อย่างชัดเจนแน่นอนและได้ผลจริงๆเนี่ยมานะและลองผิดลองถูกมาเยอะเสียเงินเสียทองมากมายนะแล้วก็มาเจอวิสันปรากฏว่าทานแล้วตาดีขึ้นไม่ต้องนานฮะทานวัน2วันตาก็ดีขึ้นนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือนนะครับปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เบนเด็ตต้องทานวิสันนะวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายมา10ปีและยัดเพียงยานน้ำหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะครับถ้าซื้อตามโปส4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์มาพูดถึงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันก่อนนะครับที่จริงสรรพคุณสูงมากตามตำรับยาต่างๆนั้นเพราะสุนภัยออกฤทธิ์หลายอย่างนะครับมีการเขาเรียกว่าอบนะและมีการบดอย่างดีบรรจุในแคปซูลนี่ก็ใช้มักเป็นข้าวโพดนะนั่นคือมีการละลายตัวบอกจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงนะครับแล้วก็นะขับถ่ายออกไปแล้วก็เราก็ทานไปใหม่ก็เสริมๆกันไปเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงได้ผลไวให้ผลจริงครับสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยง่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเลยท่านปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันสามารถทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอก
สมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้าเสื่อมถอยเนี่ยบ่งบอกร่างกายของเราอ่อนแอไม่แข็งแรงนะถ้าเกิดว่าร่างกายแข็งแรงอะไรก็ดีไปหมดนะฮะไปเสริมไปเพิ่มนะร่างกายของเราให้แข็งแกร่งแข็งแรงนั่นเองเช่นเดียวกับท่านหญิงครับตั้งแต่วัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมานะครับก่อนที่จะหมดประจำเดือนเนี่ยมันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจและเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเขาเรียกว่าเข้าสู่วัยทองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ละใครก็ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเพราะว่าทำให้เลือดลมมีปัญหานั่นคือผิวหนังที่เคยเต่งตึงมีน้ำมีนวลก็หิวย่นหย่อนยานนะครับวันนี้ต้องมีตัวช่วยครับทานสูตรหนึ่งสูตรประสิทธิ์วิชันทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทั้งท่านหญิงท่านชายนะครับแล้วก็มักจะพบว่าพออายุนานมากขึ้นสำหรับท่านหญิงท่านชายโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากนะครับมาทานเลยเพื่อเป็นการดูแลร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองทานทุกวันดีทุกวันกระปุกละ350บาทเท่านั้นนะครับกระปุกสีแดงนะครับนี่คือสูตร1นะครับซึ่งมีกระชายดำและสูตรพันธุ์อื่นๆเป็นตัวนำนะบอกมีบอระเพ็ดนะฮะบอระเพ็ดนี่ก็คือว่าเขาอบแห้งอย่างดีแล้วก็มีการสกัดนะทำให้นะฮะพอเหมาะพอควรนะครับในการดูแลเบาหวานและก็เพิ่มพลังสำหรับร่างกายไม่ว่ากระชายดำเนี่ยกระชายดำเนี่ยโอ้โหเป็นตัวยาชั้นยอดเลยเขาบอกเทียบเท่ากับโสมเกาหลีและก็หินลินจือเลยเขาเรียกว่าโสมไทยกระชายดำจะสังเกตได้ว่าตามดอยต่างๆเนี่ยเขามีกระชายดำอย่างเดียวรักษาได้ทุกโรคเลยและก็ที่สำคัญลูกหลานเนี่ยลูกดกมากเลยหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยนะมีพละกำลังเนาะเอาไปทานกันแล้วจะรู้ว่าดีนะครับกระปุกละ350บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายใน24ชนิดเขาเรียกว่ากระสายทั้งปวงมาเกาะกินร่างกายของเราให้เสื่อมถอยแล้วก็เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรจุลำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์ให้หุ่นสแลนเดอร์เลยยาแก้กระสายเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะฮะชาประมือปลายเท้าปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรวงกายทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและถ้ามีปัญหาระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับก็ทานแล้วจะทำให้ร่างกายของท่านระบบขับถ่ายดีขึ้นหลายท่านบอกถ่ายยากถ่ายลำบากอุจจาระแข็งเนี่ยถ่ายเป็นขี้กระต่ายเลยนะฮะนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆและถ่ายยากถ่ายลำบากวันนี้มาทานนะก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ปวดคอปวดเข่าเนี่ยทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นให้ถึงยาให้ถูกต้องนะกระปุกละ350บาทเท่านั้นบรรจุถึง60แคปซูลถูกมากดีมากสูตรภายถึง85ชนิดเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวจากนะฮะกระทบจากโรคภัยแค่เจ็บนี่แหละแล้วก็หลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนะไม่ไหวไม่ติงนอนเป็นผักเลยแต่ท่านมีปัญหาข้อเข่านี่มีโครงการผ่าตัดด้วยข้อกระดูกเนี่ยวันนี้มาทาน2สูตรร่วมกันเลยและจะดีขึ้นตามลำดับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับ2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทเราก็ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีกว่านี้นะครับไม่มีอีกแล้วขอท่านมั่นใจสุภสิทธิ์ขอรับประกันมีทะเบียนยาจึงมีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับเอาไปลองหรือสั่งซื้อตามโปรไปแบ่งกันประหยัดเงินกันไปเห็นๆนะครับโทรมานะครับ0836931999ส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสันสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเพิ่มเติมในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับศิลปินชาติชัยเมืองสิงห์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าหอมหน่อย
ส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่าก
2: าแฟหวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติดกิสรายใช้สารสตีวอลเกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยนะมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดเมื่อกระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีเท่าลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับกรองเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตั้งถังเช่าจากทิเบต

ศจีนกี่โลละเป็นล้านล้วนแต่สารระดับพรีเมียมทั้งนั้นทริปเปิลเอเอ3ตัวได้ร้านทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่ทุกวันให้ความสุขกับตัวท่านเองกับกาแฟทินชัยคอฟฟี่วันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับยาเพียงยาครับและท่านมี LINE และท่านมี Facebookนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาทางนั้นก็ได้หรือส่งข้อความมาก็ได้หลายท่านโทรศัพท์เข้ามาก็เชิญเชิญสุภสิทธิ์พร้อมจะอธิบายให้ท่านมั่นอกมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์0836931999ครับวัดที่มีปัญหาคือวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้รับการคลี่คลายลงบ้างแล้วต้องเอาใจช่วยนะฮะว่าเหตุการณ์ที่จบลงจะเป็นประการใดเพราะว่ามีญาติเพียงญาติยาแล้วก็ชาวไทยเป็นพุทธศาสนิกชนนะเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะครับหัวใจถวายวัดครับพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยบทพระดีกว่าไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับ

0: ายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตาตังไม่อิด
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั
1: ้งปุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ตัวแทนจำหน่ายร้านจมูกป่าโมกขายทุกอย่างเลยขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นปาปาหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพานายคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้ง้วนจันช่องแกตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนอกจากนี้โทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931994

ครื่องไฟขยายเสียงนั่นนะครับเขาบอกไปก่อนงานแล้วก็กลับทีหลังงานต้องฝากชีวิตไว้กับแม่ครัวนะครับเครื่องไฟไร้รักทีมงานทศพลหิมพานณพวงณนงณเตี้ยนะครับส่งมอบพระยศเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับข่าวสารที่เป็นไวรัลในขณะนี้นะครับนั่นคือเล่าตาแสนลี่ราชายาเสพติดนะครับซึ่งศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตที่จริงประหารชีวิตแต่ว่ารับสารภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริงเพียง8ปีนะครับก็ทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามมากมายว่าทำไมได้รับการปล่อยตัวเร็วเหลือเกินคนที่จับกุมต่างๆแล้วก็เป็นราชายาเสพติดมีเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยจะมานะสร้างให้สังคมนั้นอ่อนแอไปอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายท่านนะโดยเฉพาะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไมได้คุณทำคุณงามความดีได้รับลดโทษชั้นเยี่ยมเลยนะต้อง6ครั้งเนี่ยนะจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ8ปีทำให้สังคมนี้สงสัยมากๆเลยไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศที่ญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพเพเวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณลำพูสุทัศน์ลูกค้าเก่าเจ้าประจำราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่คุณพี่มารินักสุขตะวันบางแก้วเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวัชรีเฉลยโฉมตะวันโคกม่วงเพื่อภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะวันป่าตานเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าเล็กกมลวัตรีนรงค์ชโยอ่างทองวิสซอน1กล่อง900บาทคุณสุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณประนอมหงทองโพม่วงพันสามโก้อ่างทองวิสันสูตร14กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทพี่วงดีเพียรกล้าสั่งเพิ่มเติมไปอีกนะกาแฟได้รับแล้วสั่งสูตร1สูตร2ด้วยนะครับอย่างละกระปุก700บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสามารถไปให้กำลังใจสุภสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งท้ายด้วยโกนจุกสิงโตเพลินพรมแดนจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีบรรดาสัตว์ที่เจริญทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งน้อยทั้งที่มีเกียรติไม่มีเกียรติและที่ขี้เกียจทั้งหมดข้าพเจ้ารู้สึกคลุ้มดีคลุ้มลายไปอย่างยิ่ง
1: รู้สึกยินดี
0: รู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในงานโกนหัว
1: โกนจุก
0: โกนหนวดเฮ้ยโกนจุกของข้าพเจ้าครั้งนี้ถ้าแม้นงานนี้มีการตกหลุมตกล่อง
1: ขาดตกบกพร่อง
0: ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายรับผิดทั้งหมด
1: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
0: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเอาละในเมื่อท่านทั้งหลายมาที่นี่แล้วก็ขอให้ท่านจงเตรียมตัวตายกันได
1: ้ขอให้ท่านสบายอกสบายใจกันได
0: ้เฮ้ยขอให้ท่านจงสบายอกสบายใจกันได้ข้าพเจ้าขอจบคำปราชัย
1: ปราศัย
0: มาใส่ไว้แค่นี
2: ้ใช
3: ่โยจบคำปราศัยต่างร้องชัยโย
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมาดู
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: ดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่าสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนคดีจะมีความชัดเจนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังตำรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องและออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อแล้วโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนและส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไปคาดภายในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนจะมีความคืบหน้าทางคดีชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าคดีไม่ได้หยุดเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จะตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุแล้วยังมีหลายกลุ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องรอข้อมูลจากทางปปช.ก่อนจะพิจารณาดำเนินการพร้อมย้ำว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีย้ำประชาชนเช็คให้ชัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในการป้องกันปราบปรามการสกัดบัญชีม้าและคริปโตซึ่งได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกโดยเน้นย้ำไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางผู้ไปกับการจับกลุ่มดำเนินคดีสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งที่ผลการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานณวันที่31กรกฎาคมสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้จำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินอย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องร่วมกับท้องถิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามทั้งนี้ขอเตือนประชาชนหากมีการใช้โฆษณาชวนเชื่อผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อตัดสินใจหยุดตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนโอนและไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมดูที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรำ
5: ใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
6: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
1: 666
8: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
9: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
8: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
9: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
10: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
9: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: อะเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
9: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
10: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
9: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
10: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
9: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
11: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยดีจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
10: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
16: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายสบายเริ่มต้นกันเวลา14นาฬิกาเศษๆกันตรงนี้ทุกวันทุกวันพี่น้องจ๋าพี่น้องลพบุรีครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันพี่น้องสุพรรณบุรีพี่น้องทางจังหวัดสระบุรีพี่น้องทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับดูแลรายการตรงนี้พร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับดูแลรายการของเราพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาพี่น้องจากหนองคายครับฟังรายการกันอยู่ไหมหากฟังอยู่ยกมือขึ้นหน่อยนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆกันเข้ามาได้แนะนำบทเพลงกันเข้ามาก็ยังดีนะครับทางสถานีเขาบอกว่าเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังไกลแต่ออกอากาศมาจะเดือนแล้วครับพี่น้องจ๋าทั้งจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตามาลาคีนกไทยแคลพาสนะครับเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์อยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมานะจ๊ะโดยเฉพาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ยาสมุนไพรไทยที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างกล่อง200ครับอย่างขวดละ300บาทครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับงานเพลงของคุณหน่อยนวรัตน์ครับคิดใหม่ใจร้อนมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายๆ สำหรับบ่ายวันนี้นะจ๊ะ

0: พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับมิตรเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการกันอยู่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับฟังอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับนะครับอย่างกล่อง200สั่งอย่างกล่องวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 บาทครับพี่น้องครับผมลดให้ท่านเลยทันทีเหลือเพียง990บาทและยังจะมีของแจกของแถมของชำร่วยให้กับท่านด้วยนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวด300สั่ง4ขวด4กระปุกวันนี้มีของแถมให้กับท่านด้วยและราคาจาก 1,200 บาทครับลดทันทีเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรแจกอยากจะได้อะไรแถมฟังรายการของผมอยู่ไม่ต้องเกรงใจกันเด้อพี่น้องเด้ออยากจะได้ผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ยาหมองแถมอยากจะได้ยานวดแถมอยากจะได้สบู่แถมอยากจะได้ไทยแคลพัสแถมเอ้าอันไหนพอแถมได้ผมจะจัดให้ท่านเลยสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาครับพี่น้องครับอยากจะได้อะไรแถมสั่งจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้ของแถมอะไรเป็นแบบไหนโทรหาผมได้เลย0634499666และ0614495885ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
4: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
3: 0614495885และ0634499666พี่น้องน้องไผ่นาเฉลียงพี่น้องวิเชียรบุรีอยากจะได้ก็โทรมาอยู่วิเชียรบุรีไปซื้อกับร้านดีเจสาวอ้อก็ได้อยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องสามารถไปซื้อได้เลยนะครับที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรนะครับมีสินค้าของไทยทิปโอสดของเราทุกชนิดและสามารถสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยได้ด้วยไม่ใช่คนละครึ่งที่60 40ไทยช่วยไทยได้ด้วยซื้อสินค้าอะไรก็สามารถสแกนจ่ายได้พี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับหรือว่าใกล้ร้านขายยาก็ลองไปถามที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านลองดูนะครับในตัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือว่าในตัวอำเภอพรางกระต่ายลองถามลองสอบถามดูหรือว่าพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้ในเขตจังหวัดทางภาคกลางครับสามารถสอบถามโทรหาสั่งซื้อกับคุณลุงช้างไทยทิพย์ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0812901691หรือท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะอุดหนุนผมอยากจะให้กำลังใจผมพี่น้องก็โทรมานะจ๊ะ0634499666ครับเบอร์นี้เบอร์ผมครับสอบถามกันเข้ามาโทรมาได้เลยช่วงที่ผมเปิดเพลงคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยจ้า

งานเพลงเพราะๆครับของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจขอบคุณพี่สาวใจดีจากทางจังหวัดชัยภูมิขออนุญาตเรียกพี่สาวแล้วกันเนาะนะครับฟังรายการเป็นประจำเป็นประจำแต่ไม่ได้โทรมาแค่โทรมาผมก็ดีใจแล้วครับพี่น้องครับนะครับรายการจากสถานีวิทยุ

0: หากพี่น้องมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยึดเส้นตึงเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับพี่น้องจากหนองเรือบ้านฝางฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาหากท่านต้องการอยากจะได้อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้โทรมาได้เลยครับ063-449-9666หรือว่าต้องการอยากจะดื่มกาแฟครับพี่น้องครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวกดและย้อนนอนไม่หลับครับมีปัญหาอยู่ณขณะนี้อาการเหนื่อยอาการล้าอาการเพลียหรือว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานอยากจะลองเอากาแฟของโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราไปทานกันก็ลองสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขายดีเพราะคุณภาพครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
0: ฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋าอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตไปเติมพลังฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ส่วนผสมไม่มีน้ำตาลครับความหวานที่มาใช้แทนน้ำตาลคือชูการ์โรสแต่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่เป็นอันตรายก่อต่อคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันเบาหวานอยู่และกาแฟโกห่อสีดำครับพี่น้องครับมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนด้วยอยากจะดื่มกาแฟตัวไหนอยากจะได้กาแฟแบบไหนอยากจะได้กาแฟที่มีคอลลาเจนหรืออยากจะได้กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นพี่น้องก็สามารถโทรมาได้เลยตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิครับบอกว่าฟังทุกวันฟังนานแล้วล่ะแต่ไม่ได้โทรวันนี้โทรมาขอบพระคุณท่านด้วยนะครับนี่คือบทเพลงเพราะๆที่ท่านอยากจะฟังงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนครับ

0: ภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนอ้วนใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อยากจะลองดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนครับพี่น้องครับท่านที่ชอบทานคอลลาเจนหรือว่าดื่มคอลลาเจนอยู่นะครับบางคนก็ผสมกับกาแฟเองแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเรามีเภสัชกรปรุงกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าพร้อมทั้งเอาสมุนไพรคอลลาเจนวิตามิน B1 B2 B6 B12 ผสมผสานกันอย่างลงตัวพี่น้องบ้านเราเอาไปดื่มกันนะครับดื่มประจำทานประจำอาการเหนื่อยอาการเพียอาการล้าพี่น้องที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะลองสั่งลองซื้ออยากอย่างละห่อ2ห่อก็ได้หากท่านสั่ง3ห่อขึ้นไปนะครับผมจะมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านมีราคาพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับนี่คือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจค่ำ
5: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร0614495885
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋ากาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราเป็นผู้ที่ผลิตและเรามีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตสมุนไพรที่เราผสมผสานไปนะครับผสมผสานกันอย่างลงตัวและทานเข้าไปดื่มเข้าไปแล้วให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจริงผสมจริงนะครับไม่จำเป็นต้อง20อย่าง30อย่างพี่น้องจ๋า5อย่าง6อย่างก็เพียงพออยากจะรู้ว่าคุณสมบัติของสมุนไพรมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายท่านมากน้อยขนาดไหนดื่มแล้วนะครับท่านจะรู้ได้เลยว่ามันกระปี้กระเป๋ามันกระชุ่มกระชวยมันกระฉับกระเฉงครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นเจ้าของเดียวกันกับไทยแคลพัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกกระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ ข้อเข่ามันสึกข้อเข่ามันเสื่อมอยู่ตอนนี้เอาไทยแคร์พัทไปช่วยเสริมไปช่วยบำรุงกันและเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาอย่าย่าบิงพลัสนะจ๊ะมาฟังงานเพลงของคุณพีเสด็จคำพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอหนองเรือขอนแก่นแนะนำกันเข้ามาจ้า

0: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
1: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ก็ไม่เห็นมองไกลก็ไม่แจ่มพี่น้องเอ้ยบางทีบางครั้งไม่น่าแสบก็แสบไม่น่าเคืองก็เคืองเล่นโทรศัพท์มือถือแป๊บเดียวดูหนังดูละครนะครับยังไม่ได้จบตอนโฆษณายังไม่ถึงตอนโฆษณาเลยแสบตาเสร็จแล้วเคืองตาเสร็จแล้วอย่าไปสีตาเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปขยี้เด้ออย่าไปขยี้นะครับเดี๋ยวดวงตามันจะอักเสบฉะนั้นพี่น้องครับเอาตัวนี้ไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันไว้ยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูซ่อมแซมดูแลจอประสาทตา1กระปุกครับมี60เม็ด60แคปซูลทานเช้า1ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็น1ครั้งก่อนเข้านอนพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากไว้ด้วยครับยาย่าบิงพลัสคำ
0: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
3: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
3: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
0: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
3: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: อะเซโลล่าเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
3: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
0: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
3: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
0: ์ใหม่ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
3: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
2: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาดวงตามันรู้สึกว่ามันล้ามันพร่ามองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับพี่น้องครับมีปัญหาแสบตาเคืองตาพี่น้องอยากจะได้ยาย่าบิงพลัสวันนี้1กระปุก60เม็ด60แคปซูลนะครับราคา800บาท800บาทได้60เม็ดนะพี่น้องนะและผมมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านทุกกระปุกด้วยอยากจะได้วันนี้โทรมาอยู่พรางกระต่ายไปซื้อที่ทีวีคลินิกได้เลยครับอยู่อำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อที่ร้านดีเจสาวอ้อได้เลยอยู่ในเขตจังหวัดในเขตทางภาคกลางโทรหาคุณลุงช้างไทยทิพย์ได้นะครับและหากท่านฟังรายการของผมอยู่อยากจะสอบถามข้อมูลกันพี่น้องชัยภูมิพี่น้องหนองคายพี่น้องขอนแก่นพี่น้องสุโขทัยพี่น้องสระบุรีพี่น้องพระนครศรีอยุธยาพี่น้องจังหวัดนครราชสีมานะครับหากท่านอยากจะสอบถามข้อมูลพี่น้องโทรหาผมได้เลย0634499666เป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับไทยทิพย์โอสถโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซาเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซาเอ็มโกและเป็นเจ้าของเดียวกันกับฟอร์กัสฟอร์กัสครับพี่น้องคำท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆปวดฉี่บ่อยๆฉี่ออกน้อยนิดเดียว ฝากโฟกัสไว้ด้วยนะครับมาฟังงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าฟังรายการของเราผ่านทางสถานีวิทยุจทร AM จังหวัดลพบุรีอยู่ตอนนี้งานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างคำหนุ่มทุ่งกระโจมทองคำ

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปสร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมความเสียหายกว่า360ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ปอส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมพบทุนจดทะเบียน400ล้านบาทสร้างความน่าเชื่อถือก่อนออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายจริงความเสียหายกว่า360ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกดบินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติระดมกำลัง100นายเข้าตรวจค้น10จุดใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายโดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวัดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงสร้างความเสียหายต่อภาษีของรัฐกว่า360ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายมีการใช้ตัวแทนขายติดต่อกลุ่มลูกค้าผ่านกลุ่มปิดในแอปพลิเคชันเมื่อมีการตกลงมูลค่าใบกำกับภาษีลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าก่อนจะส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เพื่ออำพรางตัวตนขณะที่บริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงถึง400ล้านบาทและแจ้งรายได้ปีละ3ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางกว่า200รายการทั้งใบกำกับภาษีเอกสารบัญชีสมุดบัญชีธนาคารตราประทับบริษัทคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพโดยตำรวจระบุว่าการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีรับปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: กรมเจ้าท่าชวนประชาชนชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมเจ้าท่าแจ้งข้อมูลการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปักขิณพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเสียรอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่1วันที่17สิงหาคมครั้งที่2วันที่20สิงหาคมและครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมโดยประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติได้ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณภาคของชั้นบนรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่เกิดเหตุดินถล่มในเมืองกอเจจังหวัดขยองสังใต้ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้หลังมีฝนตกหนักโดยดินถล่มได้ถล่มใส่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้บริเวณชั้นแรกของอพาร์ตเมนต์ถูกดินทับถล่มเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวโดยเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้3รายและพบผู้เสียชีวิต1ราย
8: ถ้าชอบน้องที่ต้องมา

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: เอามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ไม่ขอรักใครนอกจากเธอรักเธอที่สุดครับเพลงแรกก็เจ้าชู้ไม่ลงเพราะมีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลง ครับงานเพลงเพราะของค่ายเพลงพันธุรัตน์ของน้องวาเลนวงศ์เทวันพันธุรัตน์และคนที่สองน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์ที่ออกทีวีบ่อยๆนี่แหละครับสาวสวยประจำทีมงานของเราขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันในช่วงนี้บ่ายสามโมงกับอีกเท่าไหร่เนี่ย21:22 โดยประมาณเราอยู่กันจนถึงเกือบ16:00 นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันเราก็มีเรื่องราวแต่ละอย่างที่มานำเสนอเรื่องราวของข่าวข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ในช่วงนี้จะไม่เหมือนกับช่วง8:00 เช้า กับ6:00 เย็นนะครับจะเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ข่าวหรือจะเป็นรูปแบบของการรวมข่าวที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินที่ท่านอาจจะไม่เคยรับรู้แต่เราก็เอาสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รับรู้มาให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เราเกาะติดในขณะนี้นั่นคือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคราวนี้มันก็มีปัญหากันแล้วล่ะเริ่มแล้วล่ะนั่นคือเขาถอนคนที่โกงทุจริตคอร์รัปชันในการโกงสอบเข้ามาเนี่ย 5,925 อัตราเนี่ยออกจากราชการอย่างนี้ออกแล้วก็นี่เป็นอะไรเกิดขึ้นล่ะอ้าวจะต้องขอเงินคืนสิครับขอเงินคืนจากใครก็จากคนที่ให้ไปแล้วไงแล้วก็เขาไม่ได้อะเมื่อเขาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นมีการต่อรองมีการฟ้องร้องกันละแน่นอนเขาก็บอกว่าคนที่เขาถูกถอดชื่อเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วกลับบางคนก็บอกเอาอยากได้ก็ไปฟ้องเอาท้าทายซะด้วยกลับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นแน่นอนแล้วกันครับการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าจะต้องมาสอบแล้วอยู่กับเขาถ้าได้ครับแต่คราวนี้เมื่อมันถูกถอดด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการโกงสอบในครั้งนี้มันก็ต้องปิ๋วเมื่อปิ๋วแล้วเงินก็อยากได้คืนเสียไปแล้วอ่ะนะครับใครก็อยากได้คืนลองฟังเรื่องราวข่าวนี้เพราะตอนนี้ใครดูนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการปรากฏการแบบเนี้ยแทบทุกจังหวัดก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าไงนะครับคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้ามันไม่ใช่เกิดมาโดยเฉพาะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันทุกจังหวัดก็ว่าได้นะครับ5,925ตำแหน่งที่ถูกถอดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขามีการแก้ไขข้อสอบและไอ้คนที่ทำแก้ไขข้อสอบเนี่ยคือไม่ใช่คนสอบหรอกคนสอบไม่มีโอกาสแก้ไขข้อสอบแต่คนที่แก้ไขคำตอบก็คือผู้ที่รับเงินไปแล้วนั่นแหละมาแก้ไขคำตอบเขามันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันก็มาถึงบางอ้อตรงที่ว่ารับเงินฉันไปแล้วแล้วแก้ไขกระดาษคำตอบให้ได้มาแล้วเนี่ยก็เบาใจแล้วเทที่ไหนได้มันเกิดความมาแตกเอาตรงที่ว่าโดนจับโดนลุยในบริษัทหรือในบ้านของจ่าพิชิตที่เป็นผอ.ทางด้านอะไรกองอำนวยการเกี่ยวกับทางด้านของอะไรของเทศบาลที่วิเชียรบุรีใช่ไหมเพชรบูรณ์ความมันแตกกำลังนั่งแก้ไขกระดาษคำตอบกันอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่จริงแล้วการโกงข้อสอบแบบเนี้ยของระดับท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวเขาบอกมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วผมก็เชื่อเพราะผมก็เคยถูกได้รับการติดต่อว่าลูกของอาจารย์อยากได้ไหมเท่าไหร่แล้วผมก็ถาม350,000โอ้โห350,000นี่ทำงานเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเขาบอกเอ้ามันก็ได้เข้าเป็นข้าราชการผมเลยบอกผมไม่เสียผมถึงได้รู้ไงว่ามันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแบบนี้แล้วไม่งั้นมันจะมีข้อมูลมาติดต่อผมทำไมแล้วคนติดต่อผมปัจจุบันนี้ก็ตายไปแล้วด้วยนั่นแสดงว่ามันมาหลายยุคแล้วหลายสมัยในการสอบแล้วครับเพราะผมบอกผมไม่ได้ร่ำรวยถึงขนาดจะต้องเอาเงินไป350,000ไปให้พวกท่านเพื่อจะให้ลูกเข้าราชการได้ทุกวันนี้ลูกผมก็เข้าข้าราชการเป็นข้าราชการได้ไม่ได้เสียเงินเสียทองสักบาทเดียวเขาความเก่งของเขาเองผมบอกเขาไม่เคยร้องขอผมเลยว่าพ่อฝากหนูหน่อยนะพ่ออย่างงั้นอย่างนี้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน่อย ก็ทั้งที่เราก็รู้จักคนกว้างขวางระดับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยก็อยู่ในกลุ่มรายเดียวกันทั้งนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นรองผู้ว่ามั่งเป็นนายทหารนายตำรวจอะไรได้ทั้งนั้นเยอะแยะแต่เราไม่เคยไปพึ่งพาอาศัยคนพวกนี้เขาเพราะผมเชื่อว่าการทำผิดกฎหมายก็ไม่มีใครอยากทำแต่ความโลภของคนมันมีผมก็เลยบอกไม่ต้องแล้วเขาก็ไม่เคยลูกสาวผมก็ไม่เคยร้องขอเขาไปสอบเขา3ที่4ที่ของราชการเขาก็ได้โดยความภูมิใจทำงานใส่เครื่องแบบได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาเก่งในเรื่องการดูหนังสือของหางเขาเองครับแต่มันยังมีพ่อแม่อีกหลายคนที่อยากให้ลูกได้ให้อยากเป็นให้ลูกอยากเป็นข้าราชการยอมเสียเงินครับแล้วคราวนี้ปัญหามันเกิดแล้วเมื่อถอนออกก็ต้องจ่ายคืนแล้วจ่ายไหมล่ะเอาลองฟังดูนะครับลองฟังดูว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วหนาวๆก็แล้วครับนักการเมืองท้องถิ่น
1: ผมนำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ระหว่างเอเย่นกับลูกค้าที่จ่ายเงินโกงคะแนนข้อสอบกันหลายแสนบาทกำลังเกิดปัญหากลุ่มลายแตกทวงเงินกันแบบสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์หลังจากนี้อาจจะเกิดการซัดทอดหรือว่าแฉต่อไปเป็นทอดๆเพื่อเอาตัวรอดหรือไม่ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่า 5,925 คนคุณไม่รอดผมตามไปถึงกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งรายชื่อทั้งหมดไปให้กับปปช.ตรวจสอบผมก็ตามต่อไปที่ปปช.ว่าปปช.จะยืนยันว่าตรวจสอบเพื่อเอาผิด 5,925 คนหรือไม่คำตอบฟังช้าๆชัดๆนะครับว่าใช่นะครับปปช.จะมีการตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับก็ลุ้นกันเอาเองละกันนะครับว่าจะติดคุกคนเดียวจะถูกให้ออกจากราชการคนเดียวจะอับอายขายขี้หน้าทั้งหมู่บ้านแค่เพียงคนเดียวเพราะถูกจับได้ไล่ทันหรือจะล้างบาปให้กับตัวเองไถ่บาปให้กับแผ่นดินด้วยการซัดทอดไปถึงเอเย่นซึ่งผมรู้นะว่าเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลายพื้นที่หลายคนรวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยผมรู้วันก่อนนำเสนอแชทในกลุ่มไลน์ไปแล้วใช่ไหมครับที่ตีกันหนักเลยจ่ายเงินไป 550,000 ทวงคืนได้กลับมาคืนแค่ 50,000 วันนี้นี่คุณผู้ชมจากสตรองต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยมีคลิปเสียงด้วยมีคลิปเสียงมีทั้งแชทมีทั้งคลิปเสียงซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้ก็จะถูกทยอยเอามานำเสนออีกหลายชุดนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ฟังและอีกคดีผมบอกแล้วว่าติดตามข้อมูลข่าวสารตายใจคนทุจริตสอบท้องถิ่นกันก่อนนะครับเอาเบาๆก่อนค่อยๆดูข่าวทีละสเต็ปนะเริ่มต้นกันที่กระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันชัดเจนนะครับว่ารายชื่อคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนจะถูกส่งต่อบูรณาการไปกับ5หน่วยงานประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดอาญาและก็เส้นทางการเงินโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยฟังทุกคนนะ 5,925 คนเนี่ยมาดูรายการข่าวแบบนี้เยอะๆคือท่านจะหลุดได้ไงครับปกติเขาส่งให้ตำรวจตรวจสอบเนี่ยก็หนักแล้วนะอันนี้ส่งรายชื่อพวกท่านไปให้กับ5หน่วยงานปปช.ปปท.ปปป.ปปง.แล้วก็ DSI ท่านต้องเหนียวขนาดไหนอ่ะผมรู้นะผมรู้จริงๆเลยว่าถ้าท่านยืนยันจะสู้แล้วถ้าหากโดนเรียกไปให้ข้อมูลเนี่ยท่านจะตอบอยู่สองคำผมรู้ท่านจะพูดอยู่สองคำไม่รู้ท่านจะบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะของแบบนี้เนี่ยถ้าจะเอาผิดกันแบบคาหนังคาเขาเนี่ยมันต้องไปตามหาเส้นเงินให้เจออย่าลืมนะปปง.เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยในการตรวจสอบหาเส้นเงินได้ถ้าจะสู้ก็ต้องสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองก็อย่างที่ผมบอกไปได้แหละครับ 5,925 คนถ้าท่านจะไม่ซัดทอดใครเลยท่านก็จะเป็นพวกไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ท่านมีโอกาสติดคุกยึดเงินเดือนคืนอับอายขายขี้หน้าแล้วก็ถูกให้ออกจากทางราชการวันก่อนผมให้ดูแล้วว่ามันมีคนสู้มือเ ขียนไลน์ไปทวงถามเอากับผู้บริหารอบจ.คนหนึ่งและนักวิชาการสาวคนสนิททวงเงิน 550,000 แต่มันคืนมาแค่ 50,000 คลิปเสียงที่คุณผู้ชมจะได้ฟังต่อจากนี้ชมรมสตองต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยมาเปิดเผยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีสลิปการโอนเงินมีไลน์การพูดคุยระบุจำนวนเงิน 450,000 บาททั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างดุเดือดอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าจะถูกเรียกว่าเป็นผู้เสียหายหรือว่าผู้ร่วมขบวนการแต่จ่ายเงินไปแล้วก็สอบไม่ติดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนี่สิคุณผู้ชมเอาอีกแล้วถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นเป็นรองเกี่ยวกับเทศบาลแห่งหนึ่งเห็นไหมคือเราจะเห็นถึงลำดับชั้นเลยนะว่าคนจ่ายก็คือคนจะไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับล่างจ่ายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นมันเอาไปจ่ายไหนต่อแล้วเอาไปจ่ายใครต่อลองฟังดูครับ

0: างที่พิมพ์บอกไปนั่นแหละ
1: รอยังไงคะรองคือรองไม่ได้หาให้หนูไม่ได้หามาให้คืนหนูครบ
0: แล้วไม่ได้ยินที่พูดเหรอ
1: แต่เมื่อวาน
0: ว่ารอเงินอยู
1: ่ก็เมื่อวานรองบอกว่าวันนี้หนูจะได้ค่ะ
2: เพื่อนไม่ให้ย
0: ื
2: มเน
0: ี่
2: ยไม่ได้เนี่ยจะให้ทำย
0: ัง
2: ไงเน
0: ี่
2: ย
0: รอไม่ได้รอไม่ได้ก็ต้องรอถ้าอยากจะทำอะไรเชิญถ้าจะบอกว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียอันนั้นลดคุณค่ารถสัก
1: เหมือน
0: รถสักสี
1: เหมือนที่รองพูด
0: ตัวเองไปเอง
1: ค่ะเหมือนที่รองพูดว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับรองถูกไหมคะที่รองพูดอ่ะแต่สำหรับคนอื่นมันใหญ่ค่ะ
0: ใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอ
1: รอใครคะร
0: อ
1: หนูรอใครตอนเนี้ย
3: วันนี้ผมเอาคลิปมาให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะ 5,925 คนที่ทุนกำลังจะถูกลอยแพดำเนินคดีเสียเงินเสียทองวัดใจสิครับว่าจะกล้าออกมาเอาหลักฐานพวกเนี้ยทั้งคลิปเสียงผมว่าพวกคุณมีรวมไปถึงแชทเหล่านี้มาดำเนินคดีกับพวกผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสาวไปถึงตัวการหลักได้หรือไม่เพราะวันนี้นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันนะครับว่าขบวนการทุจริตในครั้งนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายพันคนนะครับกรอบระยะเวลาของการไต่สวนยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนโดยคณะกรรมการไต่สวนเพิ่งมีการประชุมเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยได้กระจายงานไปทำแต่ด้วยความที่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานที่ค่อนข้างอ่อนไหวเนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งพยานหลักฐานมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนายเกียรติศักดิ์บอกนะครับว่าเนื่องจากปปช.ดูภาพใหญ่และดูคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเห็นไหมรวมไปถึงคนที่ถูกแก้คะแนนแล้วได้รับการบรรจุนี่ไงชัดเจนยัง 5,925 คนปปช.พูดชัดว่าจะต้องดูพวกคุณด้วยเพราะเป็นพวกที่ถูกแก้คะแนนแล้วได้รับการบรรจุจึงต้องคัดกรองว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดจริงซึ่งต้องใช้เวลาในขั้นตอนนี้เยอะเข้าใจได้ครับเพราะต้องสอบแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดเกือบ 6,000 คนน่ะ 5,925 คนเพราะฉะนั้นขอให้อดทนรอใจเย็นๆเพราะปปช.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเยอะการยกคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากต้องการให้เห็นผลเร็วที่สุดเมื่อถามนะครับว่าจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่นายเกียรติศักดิ์บอกว่าปปช.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปถึงใครแต่ในกระบวนการตรวจสอบหากหลักฐานไปถึงใครมันก็ต้องสุดตรงนั้นยอมรับว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงระดับรัฐมนตรีหรือไม่นักข่าวก็ถามเลยนะครับตอนนี้สังคมครหาว่ามันอาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนายเกียรติศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ว่าไปตามหลักฐานหากไปถึงใครก็คนนั้นเพียงแค่กระบวนการไต่สวนของปปช.ต้องได้พยานหลักฐานอย่างมั่นใจมั่นคงรอบคอบว่าเกี่ยวข้องกันจริงถึงจะแจ้งข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่ได้มีการเจอต่อนะครับณขณะนี้เห็นไหมคือมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเลยคือพวกตัวเล็กตัวน้อยโดนทุกเม็ดโดยเฉพาะ 5,925 คนเนี่ยคุณรู้ไหม 5,925 คนไอ้คนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตที่รับเงินเนี่ยนะถูกดำเนินคดีตอนนี้แค่16คน16คนคุณรู้หรือเปล่าหมายถึงฝ่ายที่รับเงินน่ะถูกดำเนินคดีแค่16คนแต่พวกคุณเนี่ยซึ่งเป็นคนจ่ายเงินเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงโดนให้ออกจากราชการแล้วก็อาจจะต้องติดคุกด้วยมีตั้ง 5,925 คนวันนี้ถ้ามันจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ปปช.นั่นแหละและอีกส่วนหนึ่งที่จะฝากความหวังก็คือ 5,925 คนถ้าคุณแฉพร้อมกันน่ะถ้าคุณแฉพร้อมกัน 5,000 คนน่ะผมเอาแค่ 5,000 น่ะถ้าคุณ 5,000 คนพร้อมแฉจับมือกันรวมพลังแฉเนี่ยคนมันจะเยอะมากนะ 5,000 คนน่ะประเทศนี้สั่นสะเทือนแน่นอนนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับยืนยันนะครับว่าที่แน่ๆก็คือใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ระดับนั้น

0: ดับนี้ผมขอเรียนว่าได้เรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็ถึงคนนั้นครับ
1: เฉพาะคนที่ผมแต่งตั้งเป็นทางการแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการร่วมมือกันขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่ละคนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมยืนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับ
0: การนำเสนอเรื่องนี้ต่อไปโดยเฉพาะภายในเดือนสิงหาคมที่เรื่องของการเพิกถอนและการบรรจุใหม่ต้องแล้วเสร็จนะครับก็หวังใจว่า 5,925 คนท่านจะสำนึกผิดแล้วก็ออกมาแก้ไขเรื่องราวให้มันถูกต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกับเอเย่นที่รับเงินไปจากพวกท่านนะครับ
2: บอกนี่นะอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเขาเรียกค่าหัวเนี่ย 500,000 นะครับเขาก็ยอมจ่ายอยากจะให้ลูกชายเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับจ่ายไป 200,000 เงินทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเงินเก็บเนี่ยเอาไปจ่ายหมดแล้วปรากฏผลสอบออกมาลูกตัวเองไม่ได้เป็นไม่มีชื่อลูกตัวเองติดไปขอเงินคืนครับเขาก็บอกไม่มีอ่ะก็ไปร้องเอาดิไปฟ้องเอาเพราะมันไม่มีหลักฐานด้วยจ่ายเป็นเงินสดนะครับพี่พลอยแล้วมันจะทำยังไงอ่ะทีนี้นะผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากนายบอนะเอานามสมมุตินะครับผู้เสียหายรายหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเปิดเผยเรื่องราวโกงสอบท้องถิ่นคุณมอเนี่ยเขาอ้างว่าได้นำเงินเก็บจำนวน 200,000 บาทไปมอบให้กับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคอนบุรีเพื่อหวังช่วยเหลือให้ลูกชายสอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับแต่ภายหลังประกาศผลสอบไม่เจอชื่อลูกชายตัวเองอ่ะจึงพยายามทวงถามและขอเงินคืนแต่กลับไม่ได้รับเงินคืนตามที่ตกลงกันไว้นายมอเล่าว่าก่อนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตอบต.นะครับก็เข้ามาพูดคุยและเสนอว่าสามารถช่วยเหลือลูกชายให้สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีการเรียกเงิน 550,000 บาทนะคุณ
3: เยอะนะ
2: ด้วยความที่ตนเองและอดีตนักการเมืองท้องถิ่นรายนี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวประกอบกับรับคำยืนยันว่าสามารถช่วยลูกชายสอบบรรจุได้แน่นอนพี่เอาตังมาเลยเดี๋ยวผมฝากให้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีการกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยคนอื่นให้เข้าไปทำงานได้หลายคนทำให้ผมก็เกิดความมั่นใจตัดสินใจอ่ะนำเงินเก็บทั้งชีวิต 200,000 บาทมอบให้ไปเป็นเงินมัดจำนะครับคือเขาเรียก 550,000 เอา 200,000 ไปก่อนมัดจำครึ่งหนึ่งถ้าลูกชื่อติดปุ๊บเดี๋ยวจัดเต็มนะครับครบจำนวน 550,000 ก็เป็นการจ่ายด้วยเงินสดนะครับคุณหมอเขาบอกช่วงเวลาดังกล่าวก็มั่นใจว่าลูกชายเนี่ยได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนเพราะอีกฝ่ายก็ยืนยันกับตัวเองหลายครั้งนะทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ปรากฏเมื่อถึงวันประกาศผลสอบกลับไม่เจอชื่อลูกชายของตัวเองบนบอร์ดทำให้รู้สึกผิดหวังและพยายามติดต่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเหตุใดลูกชายจึงไม่มีชื่อสอบผ่านก็จ่ายไปแล้ว 200,000 น่ะอย่างไรก็ตามอดีตนักการเมืองท้องถิ่นรายดังกล่าวไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่ลูกชายของพี่เขาสอบไม่ผ่านนะครับก็ตัดสินใจขอเงินคืนงั้นขอคืนในเมื่อลูกชายไม่ได้เป็นข้าราชการขอคืน 200,000 บาทที่จ่ายไปอ่ะช่วงแรกรับปากว่าจะหาเงินมาคืนนะครับเดี๋ยวเมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ได้รับเงินคืนเลยจนถึงณเวลานี้และระยะหลังมาทวงถามอีกครั้งกลับรับคำตอบลักษณะหากต้องการเงินคืนก็ไปฟ้องเอาดิ
4: รายละเอียดเขาบอกผมหมดแล้วว่าขอราคาท่านราคาเท่านี้เท่านั้นทุกวันนี้เขาก็ทำงานกันอยู่ในเทศบาลหมดแหละคนที่เขาเสียตังค์
5: เราเคยไปติดต่อกับเขาขอเงินคืนไหมหรือพูดคุยอะไรยังไงไหมครับ
4: ขอครับเขาบอกว่าเขาจะจัดการให้คืนเขาว่าจะคืนแค่นั้นเองเขาพูดตั้งนานแล้วตั้งไม่รู้กี่เดือนมาแล้วอย่างว่าแหละเขาก็ไม่ได้ประสานงานผมก็เคยโทรช่วงเรื่องนี้เขาก็บอกเขาก็ท้าให้ผมไป อยากได้ก็ไปฟ้องเอาคืนนะครับเขาพูดอย่างนี้ก็เลยก็จบกันแค่นั้นเองใช่เขาบอกอยากได้คืนก็ไปฟ้องร้องเอาพูด
5: แล้วเขาได้บอกสาเหตุอะไรเราไหมครับว่าทำไม
4: ไม่เขาไม่บอกสาเหตุอย่างเดียวจ่ายเงินแล้วก็จบอย่างเดียวไม่ได้คือไม่ได้ผมก็ไม่ได้ประสานงานต่อผมก็อยากจะไปแจ้งความบางทีอยากให้ข่าวสารก็เปิดโปงบ้างแต่ว่ากระบวนการพวกนี้เขาหาเด็กหลายคนนะเขาพูดเขาหาเด็กได้ตั้ง10กว่าคนนะที่เขาสอบงานเนี่ยไม่ได้สักคน
2: คุณหมอยอมรับนะครับขนาดนี้รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะเงินจำนวน 200,000 บาทเป็นเงินที่สะสมมาด้วยความยากลำบากนะคุณที่สำคัญการจ่ายเงินครั้งนั้นเป็นการจ่ายด้วยเงินสดด้วยแล้วไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับจึงทำให้ตนก็ไม่รู้ว่าสามารถจะดำเนินการยังไงได้บ้างอ่ะเจ้าตัวก็ตัดสินใจนำเรื่องราวมาร้องผ่านสื่อมวลชนนะครับหวังให้เรื่องดังกล่าวมีการตรวจสอบและต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่อยากให้พี่ผู้เสียหายรายอื่นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยหากพบว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์แบบนี้ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการซื้อขายตำแหน่งและหลอกประชาชนซ้ำอีกอ่ะในมุมที่เขาบอกมาไอ้อดีตนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผิดไหมมันก็ผิดเรียกรับผลประโยชน์แต่ในส่วนของนายมอก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าลูกคุณเข้าไปได้บรรจุเข้าไปได้ก็มีความผิดเหมือนกัน
3: ถูก
2: เขาก็ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเหมือนกันถูกไหมพี่พลอย
3: ไปตรวจสอบว่าสอบแบบโดยผิดอย่างเงี้ยก็ถูกออกจากตำแหน่งอยู่ดีนะอันนี้ถ้าพูดตามตรงนะคะเอาจริงๆก็เหมือนยิ่งสาวยิ่งเจอนะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดี๋ยวรอดูมหากาพย์นี้กันต่อไป
6: ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าสูญเสียดายเงินและคราวนี้คน 5,925 คนเนี่ยถ้าเขาเรียกมาสอบสวนต้องบอกจะตอบอยู่สองคำอย่างที่โฆษกอย่างที่ยุคนชนข่าวบอกจะบอกอยู่สองคำคือไม่รู้ให้ใครไปพ่อเป็นคนให้เท่ากับคุณไม่บอกความจริงอ่ะถ้าบอกความจริงให้คนนี้ไปไอ้โทษของคุณอาจจะเบาลงเพราะรับสารภาพแล้วเขาจะไปตามกันเองอะไรเรื่องของตำรวจเรื่องของเจ้าหน้าที่ปปช.ก็แล้วเพราะความผิดของเกี่ยวกับเรื่องของราชการเนี่ยคือปปช.เป็นผู้สอบสวนอยู่แล้วและตอนนี้เขาไม่ได้สอบสวนแค่ปปช.ปปง.ปปท.รวมทั้ง DSI นี่โอ้โหจะหนีไปไหนพ้นล่ะเราโกหกเขาไม่ได้หรอกจะบอกไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเงินคุณไปให้ใครถ้าคุณบอกไม่รู้ไม่ตอบไม่สาวไปถึงไม่ได้ถ้าสาวไปถึงแล้วเขาจะไม่ให้เงินเขาหลอกคุณไว้อย่างนี้คุณก็จะไม่ได้รับสารภาพไม่ได้รับสารภาพคุณก็อาจจะติดคุกตรงที่ว่าจำนวนปีหลายปีหน่อยแต่ถ้าคุณรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งมันก็เป็นเนี่ยคือกฎหมายไทยมันเป็นแบบนี้รับสารภาพแล้วเขาจะไปสอบสวนกันต่อยังไงเองไม่ใช่เป็นการซัดทอดแต่เป็นเรื่องจริงที่เราให้เขาไปกลับก็เหมือนเนี่ยได้ยินสำเนียงพูดเขาออกอากาศมาบันทึกมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครเป็นใครนี่เขาก็รู้แล้วเนี่ยเป็นใครแต่หลักฐานมีไหมจะสาวไปถึงไหมมันมีหลักฐานพยานบุคคลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จะจ่ายเงินสดไป 200,000 แล้วก็มันก็มีหลักฐานพยานบุคคลอยู่ครับผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆพังพลูออกมาเกือบ 6,000 คนเนี่ยก็ต้องมีข้าราชการบางละที่พลาดในการรับเงินหรือพลาดเรื่องของการเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่สิ้นสุดมันต้องมีที่จบแล้วก็ในการกวาดล้างครั้งนี้ถอนลวกถอนรากถอนคนครั้งนี้ก็ไม่ใช้เวลาสั้นๆภายในสิ้นเดือนนี้ไม่จบแน่นอนเขาก็บอกประมาณ3เดือนถึง6เดือนถึงจะลากเอาคนที่คว้าเงินมาแล้วเงินไปให้ใครรับเงินมา 500,000 600,000 แล้วไปให้ใครครับคนคนนั้นอาจจะไม่ได้บอกต่อตายแค่ตัวเองตัวเองยอมติดคุกก็ได้เหมือนจ่าพิชิตเนี่ยไม่ยอมบอกว่าได้เงินมาเป็นพันๆล้านเอาไปให้ใครไปออกรถเบนซ์ป้ายแดง17ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมซัดทอดมันไปซัดทอดคุณก็ต้องติดคุกแทนไปครับไม่รับสารภาพแต่เขาก็ตรวจสามารถตรวจสอบได้ทุกวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือของระดับปปช.นี่ระดับปปท.ระดับปปง.นี่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเส้นเงินตรวจสอบได้ครับทุกธนาคารหรือการตรวจสอบจากเงินในบัญชีของคุณได้อะไรสารพัดเอาละครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เอาไปคิดกันเป็นการบ้านแล้วกันนะครับผมเอาตรงนี้มาให้ฟังก็ไม่ได้มาโทษใครแล้วครับแต่ให้ตระหนักถึงเรื่องของการสอบเข้าราชการการโกงที่มันไม่มีที่สิ้นสุดผมเชื่อว่าทุกวงการจะลูกเข้าเรียนไปยัดตรงนั้นตรงนี้ขนาดเข้าเรียนนะยังต้องฝากเพื่อให้เข้าได้แต่ปัจจุบันเขาเปิดกว้างโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้เรียนฟรีเงี้ยไม่ต้องไปฝากมันก็เลยหมดข้อปัญหาตรงนี้ไปผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับฟังครับเราจะส่งท้ายด้วยงานเพลงสัก2บทเพลงถ้าไม่จบนะครับถ้าจบก็เพียงบทเพลงเดียวขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกในช่วงนี้จากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการเอ็นไซน์บายอเนกตราไบโอครับยังสมนาคุณซื้อ2แถม1ในราคาพิเศษซื้อ4แถม2ในราคาพิเศษเช่นเดียวกันไม่ใช่ราคาเดิมเปลี่ยนแปลงราคาแล้วก็ให้คุณได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันเราพูดกันมา29ปี30ปีกันแล้วกับเรื่องของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ครับเป็นเม็ดแคปซูลขวดนึงก็อยากจะดูแลกันไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคหลายๆต่างๆ AAD ลูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ยังบำรุงร่างกายด้วยเพราะส่วนผสมของเอนไซม์มาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ราคาไม่เหมือนกันคุณได้ราคาที่คุ้มค่าลดลงด้วยแล้วก็ได้จำนวนขวดมากขึ้นด้วยครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าตอนนี้ซื้อ5แถม2ถือ5แถม2กับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมแก้ผมร่วงแก้รังแคคันหัวรังแคเต็มหัวแก้เชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่081 757 7474081-757-7474
7: สุดท้ายในงานเพลงนี้ครับพบรักที่ปากน้ำโพ6โมงเย็นเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: นี่คือการช่วย
2: นี่แหละคือบอกเป็นข่าวที่รู้ข่าวรู้เราเรารู้ว่าวิวัฒนาการเขาบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรถ้าบ้านเรายังไม่ปรับตัวอีกหน่อยก็จะกลายเป็นเหยื่อที่เขาคอยเข้ามาใช่ไหมมาหาเรา
1: แต่ไทยไม่ตกขบวน
2: เราต้องไม่ตกขบวนนะครับ
1: ใช่ใช่พูดถึงการช่วยเหลือชีวิตค่ะล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้าได้มีการประมูล
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำ ช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
2: ภายในระยะเวลาไม่เกิน2-3ชั่วโมงนี่เอง
1: ค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะให้กับทุกท่านนะทำดีได้ในแบบของเรา
2: ครับ
1: นะทำดีก็เริ่มจากตัวเราค่ะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคมนะคะท่านทำได้และนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีและกองทัพบกเสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอ่านม้าพร้อมดูแลเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีเตรียมเพิ่มตรวจสุขภาพจิตอบรมการใช้อาวุธส่วนแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนชี้ต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายสิทธิพรอินนิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนควรได้รับการแก้ไขให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเนื่องจากมีการแก้ไขครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2500และปี2517และไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานานกว่า50ปีโดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเร่งร่าง7มาตรการของกรมการปกครองเพื่อประกาศใช้โดยเร็วโดยนายสิทธิพรยังระบุว่ามาตรการใหม่จะเพิ่มความรัดกุมในการออกใบอนุญาตโดยมีแนวคิดให้ผู้ขอครอบครองอาวุธปืนผ่านการตรวจสุขภาพจิตและการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนและคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ขอครอบครองอาวุธปืนลดลงพร้อมยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนแต่จะเป็นการเพิ่มความรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องส่วนแนวคิดซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนนายสิทธิพรระบุว่าไทยมีบริบทแตกต่างกันเพราะมีการซื้อขายและครอบครองปืนมานานและบางกระบอกมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำเจ้าของปืนอาจไม่ยอมคืนจึงต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจขณะที่ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือโดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านเรื่องของราคาสำหรับการจำกัดจำนวนปืนที่บุคคลทั่วไปครอบครองขณะนี้กรมการปกครองกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าควรกำหนดจำนวนเท่าใดโดยจะดูจากเหตุผลและความจำเป็นเป็นหลักนิพิธพรชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ภาคอีสานตามรวบผู้ต้องหาแล้ว20รายอายัดเงินคืนเหยื่อกว่า2ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
7: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว20รายหลังพบพฤติกรรมหลอกลงทุนออนไลน์พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีแรกผู้เสียหายชายวัย70ปีชาวขอนแก่นถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์สูญเสียเงินกว่า19ล้านบาทโดยเครือข่ายแบ่งหน้าที่ตั้งแต่รับโอนพักเงินถอนเงินและส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ตำรวจออกหมายจับแล้ว19รายตามจับได้15รายพร้อมอายัดเงินคืนได้ 1,284,000 บาทส่วนอีกคดีพบเครือข่ายหลอกลงทุนเงินหมุนและสินค้าเชื่อมโยงถึง48คดีความเสียหายกว่า22ล้านบาทตำรวจเข้าตรวจค้น5จุดใน5จังหวัดภาคอีสานจับผู้ต้องหาได้5รายและอายัดเงินได้กว่า1ล้าน8แสนบาทโดยนำเงิน2ล้าน 188,249 บาทคืนให้กับผู้เสียหาย2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติทีแม็กบริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์โดยฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติทีแม็กได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด
1: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
9: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
10: ว่าโปรเยอะ
9: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
11: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
12: wow.
11: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับวันนี้17 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่กิ๊กรวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรายงานตัวในช่วงเย็นของวันนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นนำมาพูดคุยกันเริ่มต้นรายการครับพี่กิ๊ก
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปแนะนำเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นงานในฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่ชื่นชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร
0: ์
1: แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขานำมาอัปเดตกันครับพี่กิจครับ
0: ค่ะก็ไปดูงานดีๆเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569โดยในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดIntelligent Insight for a Sustainable Future นะคะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนั่นก็คือการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้ค่ะนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมแสดงผลงานและเปลี่ยนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่นั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของงานนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกหรือว่าสวพทบเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งผลงานของกองทัพบกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยนะครับสองผลงานก็ได้แก่ต้นแบบเครื่องกรองอากาศสำหรับหน้ากากป้องกันแก๊สพิษงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทัพบกเป็นผู้วิจัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเครื่องแจ้งเตือนอัจฉริยะการฝึกซ้อมดัชนีความร้อนและระเบียบปฏิบัติประจำนะครับซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารโดยกองพันทหารม้าที่12ศูนย์การทหารม้านะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยมีกิจกรรมนะครับเชิงปฏิบัติการด้วยอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นการควบคุมระบบไฟพร้อมกับมีการส่งมอบของรางวัลแก่เด็กแล้วก็เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมด้วยงานในคุณผู้ฟังครับเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละจนถึงวันที่23สิงหาคม9 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาใช้สถานที่คืออาคารแสดงสินค้าห.9 ถึงห.11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะแล้วไปต่อกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะคะกับกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเป้าหมายนสท.หรือว่านักศึกษาวิชาทหาร Unity Team Challenge 2026ค่ะจากสถานศึกษาวิชาทหารในสังกัดนะคะศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพภาคที่3ค่ะก็จัดขึ้นนะคะที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะโดยผลการแข่งขันนะคะรางวัลชนะเลิศนั่นก็คือน้องๆจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงนั่นเองค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับท่านก็ชื่นชมแล้วก็ให้โอวาทนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งต่อไปก็จะเป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็การแข่งขันในครั้งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความสามัคคีที่บอกว่าความสามัคคีเพราะว่ามันต้องมีการแข่งขันในรูปแบบของทีมด้วยนะครับแล้วก็ความมีน้ำใจนักกีฬาก็ น้องๆเหล่านี้ที่ทำการแข่งขันก็แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้ออกมาอย่างเด็ดชัดนะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำการนำประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันไปพัฒนาตนเองตลอดจนการรักษามาตรฐานความมีวินัยความรับผิดชอบและความสามัคคีให้คงอยู่ต่อไปซึ่งธรรมดาภาคที่3นอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวชื่นชมน้องๆนักศึกษาวิชาทหารแล้วท่านก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4กันต่อเลยนะคะยาวๆเลยค่ะนั่นก็คือสถานการณ์นะคะไฟป่าที่พุคนเครงค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่4แล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณบ้านควนป้อมบ้านควนยาวบ้านควนลาวบ้านเสม็ดจวนบ้านควนชิงและบ้านไสขนุนนะคะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายค่ะจำนวน800ไร่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนจำนวน290ครัวเรือนด้วยกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะคะก็ร่วมกับทุกภาคส่วนลุยดับไฟป่าพลุควนเคงช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยหน่วยในพื้นที่ก็จะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41นะคะที่ได้มีการจัดกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจำนวน3ชุดปฏิบัติการพร้อมรถดับเพลิงจำนวน4คันด้วยการรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่หรือว่า FTS เนี่ยจำนวน1คันเข้าร่วมดับไฟป่าในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดที่ผู้คนเคร่งนะฮะก็สามารถที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็มีการจำกัดวงล้อมของไฟเนี่ยได้แล้วเพราะว่านอกเหนือจากการดับไฟเขาก็มีการทำแนวกันไฟเสริมกันเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มควันแล้วก็การลุกลามบริเวณบางจุดก็เริ่มที่จะเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของกองทัพภาคที่4ก็ยังคงมีการตรึงกำลังเป็นในส่วนของกำลังพลรถยนต์บรรทุกน้ำเครื่องมือช่างนะครับในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปภ.ในจังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับมีการเฝ้าระวังเรื่องของการดับไฟต่างๆจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่คราวนี้นะครับเรามีวิธีในเรื่องของการรับมือแล้วก็ป้องกันไฟป่าหมอกควันรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆที่มันอาจจะกลับมากับไฟป่าเนี่ยมาฝากกันด้วยครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือการป้องกันไฟป่าเนี่ยเราก็สามารถทำได้ด้วยการกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณริมชายป่าหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟใกล้แนวชายป่าและในป่าค่ะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือการทำแนวคันดินหรือขุดร่องดินเพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ครับแล้วก็การในส่วนของการป้องกันหมอกควันเนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่5วิธีด้วยกันก็คือหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้งหรือว่าใช้วิธีการฝังกลบทำเป็นปุ๋ยได้ดีกว่านะครับและ2ก็คือการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีควันหรือว่ามีในส่วนของฝุ่นเยอะเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการป้องกันตัวเองด้วยต่อมาคือการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน4คือการปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดปริมาณฝุ่นเข้าไปในบ้านของเรานะฮะแล้วก็วิธีสุดท้ายคือการขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายซึ่งเกิดจากทัศนวิสัยที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะต่อไปนะครับเราไปติดตามกันต่อดีกว่าครับพี่กิ๊ก
0: ครับ
1: นิทานเรื่องแรกฮะครับก็เป็นนิทานภาษาอังกฤษนะครับที่จะมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงพร้อมอยู่แล้วไปติดตามกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องแรก
4: True value inside
3: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นะ
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: One หนึ่ง เด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
1: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
1: โอ้โหสวยจัง
2: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย
0: Maybe it's because hundreds of years ago the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
2: I must cover the statue with lime.
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว
2: ้ The emerald Buddha must be hidden.
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
2: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
2: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมา

0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
1: We must crack the shell to see the essence
0: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
1: ้ Don't judge anything by its cover right away
0: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
1: But take the time to look deep inside everything
0: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
1: True value inside. Keywords.
0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ True. True. True.
0: แท้จริง
1: Inside. Inside. Inside.
0: ข้างใน
1: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Under Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold MoldMold, mold.
0: ปั้นหล
1: ่อ crack, crack, crack.
0: แตกกระเทาะ
1: emerald, emerald, emerald.
0: มรกต
1: sparkling, sparkling, sparkling.
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable valuable valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: buddha statue buddha statue buddha statue
0: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda Pagoda Pagoda
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Thunder Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold Mold Mold
0: ปั้นหล
1: ่อ Crack Crack Crack
0: แตกกระเทาะ
1: Emerald Emerald

0: Emerald
1: มรกต
0: Sparkling Sparkling Sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: Valuable Valuable Valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: Buddha Statue Buddha Statue Buddha Statue
1: พระพุทธรูป

ุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยกรมเจ้าท่านะครับกระทรวงคมนาคมเขาก็มีการประชาสัมพันธ์จริงๆมีการแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสืบเนื่องมาจากการซักซ้อมนะครับเป็นการซ้อมย่อยการจัดริ้วขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพิธีกฐินหลวงนะครับซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงของปลายปีนี้วันนี้17สิงหาคมเนี่ยเป็นการซักซ้อมวันแรกก็มีการปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าจริงๆปิดมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับแล้วก็จะยาวไปจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจครับ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของเรือลำเลียงนะคะก็ขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะจนกว่าจะภารกิจเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะในส่วนของเรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือเช่นเดียวกันค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมนะคะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จเช่นเดียวกันในส่วนของเรือด่วนเจ้าพยาเรือไฟฟ้านะคะด้านเหนือให้บริการถึงท่าเรือพยัพด้านใต้เนี่ยให้บริการถึงท่าเรือท่าเทียบเรือราชวงศ์นั่นเองค่ะ
0: ครับก็แจ้งพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องเดินทางด้วยเรือนะครับสัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างเส้นทางที่สะพานกรุงธนบุรีขออภัยนะครับสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าเนี่ยนะฮะก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันไว้ด้วยนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องที่สภาผู้บริโภคเขาได้มีการเสนอ4มาตรการนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็กหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ก็ไม่คาดคิดคาดฝันนั่นแหละพี่กิ๊กนะฮะรถเก๋งพุ่งชนนะครับอาคารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับน้องๆเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทำให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บ18รายด้วยกันในครั้งนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าขณะนี้ทั้งหมดจะปลอดภัยแล้วก็ทยอยกลับบ้านแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องตั้งอยู่ติดกับถนนหรือว่าในจุดเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับสภาผู้บริโภคก็มีการให้เสนอทบทวนนะครับมาตรการความปลอดภัยของสถานที่โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบอาคารแนวรั้วสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็พื้นที่ความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันรถเสียหลักพุ่งเข้าสู่พื้นที่สำหรับเด็กเนี่ยนะฮะรวมถึงประเมินความปลอดภัยในห้องเรียนแล้วก็ห้องนอนอย่างเป็นระบบด้วยจริงๆเขามีการนำเสนอนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้4มาตรการด้วยกันครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะมาตรการแรกนะคะนั่นก็คือการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่อาคารแนวรั้วที่มีความแข็งแรงพื้นที่กันชนเพื่อที่จะลดแรงประทะจากยานพาหนะค่ะมาตรการที่2เป็นการจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยประเมินความเสี่ยงและจัดผังพื้นที่ให้กิจกรรมของเด็กเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเสี่ยงให้มากที่สุดนะคะมาตรการที่3นั่นก็คือการยกระดับมาตรฐานการจราจรมีการติดป้ายเตือนอุปกรณ์ชะลอความเร็วการควบคุมความเร็วรอบศูนย์เด็กเล็กหรือสถานศึกษาค่ะและมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือจัดทำแผนฉุกเฉินโดยให้ทุกศูนย์เด็กเล็กควรที่จะมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการอพยพอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ครับก็เด็กเล็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษนะครับเรื่องของความปลอดภัยศูนย์ก็จำเป็นที่ต้องมีการจัดการพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของคุณสริธรใจโปร่งนะครับหัวหน้าสำนักปลัดอบต.แก่งเซียนนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยท่านก็บอกว่าขณะนี้เดี๋ยวทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็ทยอยกลับบ้านไปดูอาการกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีรายใดที่มีอาการน่าเป็นห่วงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กแล้วก็ครอบครัวให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนก็จะเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยระหว่างนี้ก็จะจัดสถานที่เรียนทดแทนที่มีความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆนักเรียนเป็นการชั่วคราวระหว่างที่มีการปรับปรุงอาคารด้วยครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับในช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าพี่กิ๊กน
1: ะ
0: ฮะหลังจากเรื่องของความปลอดภัยมีการยกระดับกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาอภิเษกกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามอภิเษกกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบระบบ FM สเตอริโอมัลติเพ็กซ์102เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราก็มาทักทายการนำสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะและแน่นอนค่ะความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มีมาฝากแฟนรายการผ่านทางเสียงเพลงนี่แหละค่ะนะคะเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันก็เป็นสื่อกลางแทนสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้อิ๋วๆก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและแน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกโปรมิกซ์ออยล์ยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นและใส่เลี่ยมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของทุกๆท่านนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆใช่แล้วประทับใจก็มีบอกต่อกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านและก็แฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
4: ถ้าสำหรับคอกาแฟท่านที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอิ๋วๆก็แนะนำเลยกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะที่สร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับเราได้ตลอดทั้งวันค่ะดื่มได้วันละ 1-2 ซองนะคะค่ะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวไม่มีเพลียระหว่างวันแน่นอนค่ะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟผสมคอลลาเจนและสมุนไพรแท้บำรุงลึกถึงเซลล์กันเลยทีเดียวค่ะทานแล้วนอนหลับสบายไม่ทำลายสุขภาพคนเป็นเบาหวานทานได้อย่างมั่นใจค่ะโปรโมชั่นกระชากใจด้วยในช่วงนี้สำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรายการนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็สั่งซื้อกันที่ไหนนะคะในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันตลอดทั้งรายการค่ะส่วนแฟนรายการที่ติดตามรายการเป็นประจำก็คงจะทราบกันดีนะคะถ้าสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทค่ะและซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะราคาแบบนี้เนี่ยอิ๋วๆเชื่อว่าเป็นอะไรที่คุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691ค่ะและสุขภาพดวงตาก็เป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะและสำหรับสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะควรจะดูแลดวงตาของตัวคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีอาการตาล้าตาพร่ามัวแสบตามองไม่ชัดตาเสื่อมน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตามองแดดไม่ได้หรือเปล่านะ ะคะก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพดวงตากันไปพบจักษุแพทย์กันนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาค่ะยาย่าบริ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาบอกต่อกันมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนชราเนี่ยทานได้เลยนะคะมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายค่ะยาย่าบริ้งได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้นะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มั่นใจได้ค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาจริงๆค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ถ้าสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคดิจิทัลการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากซึ่งวันนี้มีวิธีถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาบอกต่อกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมแสงรอบตัวมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตาควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไนท์ไลท์ก็ช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงด้วยค่ะและกระพริบตาบ่อยๆนะคะเวลาทำงานหน้าจอเรามักกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้ค่ะและการปรับระยะและมุมหน้าจอวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยต่ำกว่าและวางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ50-70เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งของจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้ค่ะค่ะและใช้กฎ20-20-20นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการคือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วมองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีค่ะค่ะการใช้แว่นตากรองแสงนะคะแว่นตากรองแสงสีฟ้านะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดศีรษะและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานค่ะค่ะพักจากหน้าจอบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายแขนขาหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับทำท่าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายค่ะการถนอมสายตาไม่ยากนะคะเพียงปรับแสงหน้าจอกับพริบตาพักสายตาและยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะๆก็ช่วยให้สายตาสบายและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทุกวันค่ะ

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะเราสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะและท่านไหนที่ยังไม่อยากแก่เร็วนะคะอยากดูอ่อนวัยอยู่เสมอเนี่ยต้องโปรมิกซ์ออยล์เลยนะคะอิ๋วๆแนะนำค่ะและยิ่งท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลควบคุมเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากทานรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอดอาหารประเภทนี้กันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยอย่างไรก็ดีหากเราไม่สามารถที่จะอดได้ 100% เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดโบราณแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกด้วยนะคะดีนชื่อแบบนี้แล้วคงจะมั่นใจค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์คนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยค่ะทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นนะคะมี

เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0211ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ทันฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นคุ้มจริงๆสำหรับโปรมิกซ์ออยล์สนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะเพราะเพลินๆค่ะงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะบางท่านอาจจะกำลังเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานนะคะก็อาจจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างนะส่วนท่านที่พักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามินที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายค่ะช่วยลดความเครียดได้นะคะและท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวค่ะต้องรีบๆดูแลตัวเองกันน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยทานได้เลยนะคะปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นแบบซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีวิธีลดอาการปวดเข่าอย่างได้ผลด้วยอย่างยืดออกกำลังกายมาฝากกันค่ะอาการปวดเข่าสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่อายุยิ่งมากยิ่งเสี่ยงมีอาการปวดเข่ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็อาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการปวดเข่าได้เร็วกว่าและมากกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีอาการปวดเข่าเกิดขึ้นมาแล้วแม้ว่าจะสามารถทานยาหรือทายาแก้ปวดได้แล้วแต่แพทย์จะสั่งลดอาการปวดเข่าให้น้อยลงได้แต่ก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุหากอยากให้เข่าแข็งแรงควรออกกำลังกายเข่าให้มากขึ้นและมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เข่าแข็งแรงขึ้นได้ด้วยยางยืดออกกำลังกายค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักเจ้ายางยืดออกกำลังกายกันก่อนเลยนะคะว่าคืออะไรยางยืดออกกำลังกายเป็นอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายที่มีลักษณะยืดหดได้เหมือนยางยืดมีทั้งลักษณะคล้ายเชือกที่มีด้ามจับที่ด้านหัวและปลายเชือกหรืออาจเป็นยางยืดเป็นวงคล้องโดยอุปกรณ์นี้จะมีไว้สำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายทีละส่วนสร้างแรงต้านทานเหมือนกับการยกดัมเบลยกน้ำหนักลูกตุ้มค่ะวิธีใช้ก็คือการคล้องยางยืดในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วใช้พละกำลังในการยืดหดเป็นจังหวะนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราไปดู3วิธีลดปวดเข่าอย่างได้ผลด้วยยางยืดออกกำลังกายกันนะคะอันดับแรกเลยให้นำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องที่บริเวณเข่าทั้งสองข้างนอนตะแคงข้างขวาเข่าชิดค่อยๆ ยกเข่าข้างซ้ายขึ้นโดยที่เท้ายังคงอยู่ติดกับเท้าข้างขวาเหมือนเดิมนะคะยกขึ้นแค่เข่าซ้ายยกขึ้นลงช้าๆ 10-20 ครั้งทำ2เซตค่ะวิธีที่2คือนำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องที่กลางฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้ยางยืดอยู่ตรงกลางระหว่างขาจากนั้นย่อตัวลงแอนสะโพกไปด้านหลังยกแขนทั้งสองขึ้นงอแขนเล็กน้อยถึงตั้งฉากตั้งอยู่ระดับศีรษะแล้วค่อยๆยืดขาออกไปด้านซ้ายกลับมาด้านขวาทำ 10-20 ครั้ง2เซตนะคะค่ะและวิธีที่3คือนำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องบริเวณเข่าทั้งสองข้างให้ชิดกันจากนั้นนอนหงาย
แนบหลังกับพื้นวางแขนและฝ่ามือลงที่พื้นข้างตัวแล้วก็ยกสะโพกหรือก้นขึ้นเป็นเส้นตรงแนวดิ่งค้างไว้2วินาทีค่อยๆวางสะโพกลงจากนั้นแยกเข่าออกจากก้นช้าๆอีก1ครั้งจากนั้นเริ่มทำใหม่ทั้งหมดนับเป็น1ครั้งทำทั้งหมด10ถึง20ครั้ง2เซตนะคะถ้าคุณผู้ฟังขายางยืดช่วยเพิ่มแรงต้านทานให้กับหัวเข่าเมื่อออกกำลังกายด้วยท่าเหล่านี้แต่หากใครไม่มียางยืดออกกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายด้วยท่าเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ยางยืดได้เช่นกันค่ะหลักสำคัญคือออกกำลังกายเข่าแบบนี้อย่างสม่ำเสมอทุกวันรับรองว่าเข่าแข็งแรงขึ้นจนลืมไปเลยว่าเคยปวดเข่าค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะช่วงนี้หากเราติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนไทยรักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันเยอะมากขึ้นนะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะดูแลตัวเองกันให้ดีดูแลคนที่เรารักคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะค่ะและมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่เป็นไฟเบอร์ออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายกันด้วยนะคะค่ะและไซเลียมจอยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่อยากจะแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นปลอดภัยมีอย.นะคะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะค่ะไซเลียมจอยมีอินูลินสารสกัดจากใบชาเขียวผงมะขามและผงไซรีค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้นะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะและหากต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพื่อการระบายที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยนะคะหากคุณผู้สนใจไซเลียมจอยโปรโมชั่นสุดคุ้มราคา700บาทนะคะสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจสั่งซื้อได้ที่0812901691081-290-1691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะคะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโปรมิกซ์ออยล์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้กับทีมงานลุงช้างนะคะและต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและวันนี้เวลาหมดแล้วร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาย
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชน
4: ิ
3: ด
4: เช่น
3: โรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: ก็ฆ่าฉันให้ตายอย่าฆ่าฉันแบบเลือดเย็นแบบนี้แค่นี้ก็ชอกช้ำระกำสวงเยอะแยะแหละครับเพลงนี้ผู้ชายอกหักครับใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราเจอเรื่องราวของข่าวแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับมีการปรับราคาใหม่แล้วก็สมนาคุณกันไปด้วยสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดครับรับประทานและตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคเราขายกันมา29ปี30ปีก็ปีนี้ก็ยังมั่นใจในคุณภาพคุณภาพไม่แปรเปลี่ยนบอกได้เลยนะครับว่าท่านเคยดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ชุดใหญ่ฟาควิป4ขวดพอครบแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดครับเพียงพอสำหรับร่างกายคุณได้เริ่มแข็งแรงกันมาแล้วเนี่ยนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฟ้าขวดต้องมีรูปด็อกเตอร์เนี่ยคุณจะได้ของแท้และแน่นอนครับทางด้านของ AAD ลูทินาครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและยังมีส่วนผสมของทางด้านเอนไซม์เข้ามาด้วยเลยได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งเรื่องของบำรุงสายตาด้วยครับ AAD ลูทินาซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับสนใจก็กลิ้งกลางเข้ามากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมผมร่วงบ่อยๆเวลาสระผมรังแคก็เยอะเชื้อราบนหนังศีรษะก็มีครับบางคนก็เรียกว่าอะไรนะเป็นชันตุอะไรพวกนี้นะเพราะเชื้อรามันเต็มหัวไปหมดใช้สบู่สระผมสิครับที่ช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านี้นะครับบนหนังศีรษะท่านสนใจทั้งหมดทั้งมวลโทรหาและสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเกรงกลางเข้ามาเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกองบัญชาการกองทัพบกครับพลตรีวิทย์วินไทยสุวรีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีกรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติการภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ทีมของปฏิบัติการเก็บทุ่นระเบิดเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดบริเวณใกล้ช่องอ่านม้าน้ำยืนอุบลราชธานีเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นก็มีการควบคุมปิดกั้นพื้นที่โดยระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้จากทางด้านของที่ฐานกัมพูชาวางไว้ตรวจสอบแล้วทำให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัยต่อไปนะครับโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายซึ่งขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวอาการปลอดภัยแล้วอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับขาขาดอีกแล้วครับกำลังพลของเราเป็นอะไรที่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามาฝังเอาไว้เยอะแยะกันไปหมดนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของการเปิดตัวนายกอบจลงสมัครชิงชัยใครจะเป็นนายกอบจนนทบุรีเป็นคนต่อไประหว่างกลุ่มพึ่งหลวงกับพรรคประชาชนครับคุณเทงหัวหน้าพรรคก็เปิดรองหัวหน้าพรรคชิงนายกอบจนนทบุรีครับนายเด็ดรักสุขกำเนิดครับนายเด็ดรักสุขกำเนิดซึ่งจะแข่งกับนายนฤพลเย็นประเสริฐหลานอดีตนายกธงชัยว่าที่ผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงครับเหมือนกับข่าวเมื่อเช้านี้ก็เป็นเรื่องของ ทางด้านกาฬสินธุ์ใช่ไหมกาฬสินธุ์แล้วก็ขอนแก่นครับขอนแก่นก็มีนายวัฒนาช่างเหลาได้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมอดีตของนายกอบจ.ขอนแก่นครับวัฒนาช่างเหลาชูนโยบายก้าวดีเฮ็ดต่อซึ่งก็วัฒนาช่างเหลาก็จับได้เบอร์หนึ่งลงสมัครสู้ศึกนายกอบจ.ขอนแก่นขอโอกาสประชาชนทำหน้าที่เลือกอีกครั้งเพื่อสานต่อนโยบายก้าวดีเฮ็ดต่อย้ำผลงานเด่นโปร่งใสตรวจสอบได้ครับก็มาในนามของกล้าทำพรรคกล้าทำสีเขียวอ้าวก็อีกจังหวัดหนึ่งนะครับการปกครองการเลือกท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเกี่ยวกับการยึดปืนครับฝ่ายปกครองตำรวจผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมในชลบุรียึดปืนเถื่อนได้71กระบอกกระสุนเพียบที่ห้องประชุมของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสลาเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและรองผู้บังคับการครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจเป็นหนึ่งเดียวมุ่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลตลอดจนกระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวและนอมินีครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนห่วงเดือนมิถุนายนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้ 1,231 คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1,261 คน 1,260 คนพร้อมตรวจยึดยาบ้าได้ 418,000 เม็ดยาไออีก 300,000 ทั้งทั้ง 3,902,986 กรัมครับยาอีอีกกัญชาอีกรวมทั้งด้านของตำรวจภูธรภาค2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงปัจจุบันก็มีมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดรวมกว่า204ล้านครับก็เรียกปฏิบัติการของภาคนี้ยังไม่ภาค2ครับแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุก่ออาชญากรรมหลายกรณีที่มีการนำอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากครับก็กวาดล้างมาตั้งแต่1มิถุนายนถึง16สิงหาคมสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้88กระบอกกระสุนปืน209นัด209นัดแบ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียนใครมีปืนเถื่อน71กระบอกเนี่ยชลบุรีนะเนี่ยคิดไปแล้วละ 80.7 และปืนมีทะเบียนแค่เพียง17กระบอกโอ้โหกลับกันเลยของปลอม71ของจริง17กระบอกคิดไปร้อยละ 19.3 มุ่งสกัดการอาวุธร้ายแรงไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวสำหรับเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของอาวุธปืนครับไปดูอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับทางด้านของมติชนครับมติชนก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าวมีเรื่องนี้ครับเรื่องของมาอีกแล้วครับเรื่องของบินผีขบวนการขายใบกำกับภาษีปลอมทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม360ล้านครับทลายเครือข่ายแล้วครับเป็นเรื่องที่ทางด้านของ CIB และกรมสรรพากรทลายเครือข่ายบินผีกระบวนการขายใบกำกับภาษีปลอมทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม310ล้านลุยค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดรวบได้3ผู้ต้องหาครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็ทางด้านอธิบดีกรมสรรพากรทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดณพื้นที่5จังหวัดทางด้านตำรวจสืบเรื่องมาจากกรมสรรพากรรับเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลประพฤติการร่วมกันขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงได้มีข้อมูลว่าตัวแทนผู้ขายซึ่งใช้ชื่อว่าอ้อรถาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เป็นผู้ติดต่อหากลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิดเป็นการเฉพาะจะไม่ติดต่อกับบุคคลอื่นนอกกลุ่มทางกรมสรรพากรจังกรมสรรพากรครับจึงประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมการสืบสวนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเครือข่ายจนไปที่ไว้วางใจก่อนจะทำการเจรจาติดต่อล่อซื้อใบกำกับภาษีจากกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวจำนวนหลายครั้งจนได้รับใบกำกับภาษีที่ออกมาในนามของบริษัทผู้ออกซึ่งมีนายปานเดชาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจัดการบริษัททั้งหมดโดยติดต่อผ่านเซลล์ชื่อนางสาวรถาหรือในกลุ่มแชทจะรู้จักกันในนามอ้อรถาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และเสนอขายมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อลงในใบกำกับภาษีแล้วจะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของนายคณพจน์ซึ่งเหตุการณ์พฤติการน่าเชื่อว่าจะมีการอำพรางทางช่องทางไปรษณีย์ไทยและมีการใช้ชื่อบุคคลอื่นนำมาบังหน้าในการจัดส่งโดยไม่มีส่งมอบสินค้าจริงนอกจากนี้ผู้บรรดาสารถาได้จัดส่งใบภาษีไปยังกลุ่มลูกค้ารายชื่ออื่นจำนวนมากแล้วทำการโอนเงินส่วนต่างผลประโยชน์ให้กับนายปานเดชาซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนสูงถึง400ล้านบาทมีพฤติการการแจ้งออกใบกำกับภาษีมูลค่า400ถึง300ล้านบาทต่อปีสร้างความน่าเชื่อถือได้กับบริษัทลักษณะเป็นการทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมูลค่าความเสียหายทางภาษีกว่า2360ล้านบาทครับวันที่11สิงหาคมเจ้าหน้าที่ของเกี่ยวกับบก.ปศ.ได้ร่วมกับกรมสรรพากรเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายครับนางสาวรถาวัย61นาจับกลุ่มได้ที่ห้องพักภายในคอนโดมิเนียมบริเวณถนนราม3แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมกรุงเทพนายคณพจน์นามสกุลขอสงวนอีกแล้ววัย50จับได้ที่บ้านพักอาศัยบ้านตำบลควนหวามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา4นายปานเดชานามสกุลขอสงวนวัย33จับได้ที่บ้านพักอาศัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีครับตรวจค้นเป้าหมาย10จุดกรุงเทพมหานคร4จุดนนทบุรี3จุดนครราชสีมา1จุดสมุทรปราการ1จุดและชัยภูมิ1จุดสามารถยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดของกลุ่มเครือข่ายรวมได้ทั้งหมด200กว่ารายการครับประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับข้องใบกำกับภาษี105ฉบับรายงานภาษีซื้อขายพ.พ.30จำนวน12แฟ้มเอกสารจัดส่งไปรษณีย์31แฟ้มเอกสารสัญญาจ้างซื้อขายอีก17แฟ้มสมุดบัญชีธนาคารอีก18เล่มตราประทับบริษัทอีก18ตราประทับแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีก20เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก15เครื่องเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง3รายในความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเอกสารดังกล่าวตามมาตรา86อันเป็นความผิดตามมาตรา90แห่งประมวลรัชฎากรประกอบด้วยมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายอาญาระวางโทษจำคุก3เดือนถึง7ปีต่อ1กรรมการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งพบว่าความผิดผู้ต้องหาหลายๆมีจำนวนหลายกรรมในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีใช้ภาษีปลอมครับใบปลอมๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าก็หนีไม่พ้นตำรวจไทยอยู่แล้วยังไงตำรวจไทยก็รู้ว่าคุณใช้ภาษีปลอมๆครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวจากทางด้านของเดลินิวครับไปเรื่องของไปอีกข่าวหนึ่งครับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยร้องคลินิกทำจมูกเบี้ยวเอียงกระทบหายใจลำบากรักษานานกว่า2ปียังไร้เยียวยาแหมน่าเสียดายจมูกเดิมก็สวยอยู่แล้วที่สำนักงานกฎหมายครับธนกิจลอเฟนถนนร่มเกล้าลาดกระบังกรุงเทพนางสาวจอยนามสมมุติวัย25ปีอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าได้ไปทำศัลยกรรมเสริมจมูกที่คลินิกแห่งหนึ่งในเดือนตุลาคมปี66ในราคา 65,000 เป็นเคสรีวิวจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการเสริมจมูกและรองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูหลังออกจากห้องผ่าตัดพบจมูกเอียงด้านซ้ายหมออ้างว่าฐานจมูกมันเอียงแต่ก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนั้นก็มีอาการจมูกแดงอักเสบมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เอียงนะครับโดยทางคลินิกแก้ให้โดยใช้เทคนิคเปิดกระดูกอ่อนหลังหูมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 บาท แต่ปลายหมึกยังอักเสบแดงโครงสร้างล้มปลายเสียงทะลุสุดท้ายต้องถอดซิลิโคนพักจมูกหมอให้รอ6เดือนไปแก้ใหม่แต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่อยากไปแล้วไม่อยากแก้แล้วเพราะทำมา2ครั้งไม่ดีขึ้นเลยขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรึกษาแนวทางรักษากับแพทย์ประเมินค่าจมูกแก้ที่ 300,000 บาทส่วนการเจรจาคลินิกเดิมยื่นข้อเสนอให้ล่าสุด 65,000 ถึง 80,000 เท่านั้นทางคลินิกนำสัญญาการรีวิวมากล่าวอ้างว่าทางคลินิกสามารถใช้รูปภาพได้จนถึงปี70ทุกวันนี้คลินิกยังมีการนำรูปการทำจมูกมารีวิวอยู่ในขณะที่เขาต้องรักษาต่อเนื่องกว่า2ปีขณะนี้มีผลกระทบการหายใจจมูกด้านซ้ายหายใจลำบากติดขัดต้องพ่นยาทางจมูกใช้ยาพ่นหอบหืดหมอที่ปรึกษาบอกว่าต้องปรับโครงสร้างนอกจากนี้ไม่สามารถทำงานออกหน้ากล้องไม่กล้ารับงานรีวิวเสียโอกาสในหลายๆด้านทั้งนี้ที่ตัดสินใจทำจมูกคลินิกดังกล่าวเพราะหมอจบเฉพาะทางศัลยกรรมพลาสติกและดูเคสที่รีวิวเกิดความเชื่อใจเลยมาในกรองจีดรกิจจิตอริรัตน์กลุ่มธนกิจจิตอาสาบอกปัจจุบันมีผู้เสียหายที่มีปัญหาเรื่องจมูกคดเอาอุปกรณ์ออกแล้วขณะที่ยังไม่มีการเยียวยาจากคลินิกตนเองได้ประสานไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อที่จริงตามพรบสถานพยาบาลส่วนสภาพร่างกายการหายใจลำบากต้องใช้คลินิกรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งยื่นแพทยสภาเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการรักษาของคลินิกดังกล่าวต่อไปครับแม่ให้หมาก็สวยพอแล้วแต่ยังว่าผู้หญิงอยากมีจมูกด่งไอ้ที่ได้มาไม่ด่งพอไม่สวยเลยไปแก้พอไปแก้ก็จ๊ะเลยแก่เท่าไหร่ก็เสียตังค์เท่าไหร่ก็เสียตังค์แล้วไม่ดีสักทีพอไม่ดีแล้วจะไปแก้มันทำไมแล้วเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำมาได้กินหมดไปข้อ
7: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
8: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
9: ้ก็ซื้อตัวขาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกรดวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575 081-780-5575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนบบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575

ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาในสภาพนอนคว่ำหน้าขึ้นอืดที่หัวและใบหน้าพบบาดแผลชะกันห่างลงไปด้านล่างริมถนนประมาณ10เมตรพบจักรยานยนต์สภาพพังเสียหายยับเยินต้องใช้รถยกขึ้นมาบนถนนต่อมาญาติได้เดินทางมาดูศพและมีการจุดธูปเชิญวิญญาณของนายกิตตินกลับบ้านตามความเชื่อนายจิรวัฒน์สอนด้วงกู้ภัยดวงตะวันอำเภอบ้านหมอบอกว่าผู้ตายจะมาตกปลาที่บ้านผู้ชายพี่ชายนายอำเภอบ้านหมอเป็นประจำผู้ตายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมีพี่อยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีในประมาณ5ทุ่มของวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมก็มาทราบจากน้องสาวผู้ตายว่าพี่ชายไม่กลับบ้านพวกตนและญาติกู้ภัยก็ได้ออกตามหาตลอดทั้งคืนไล่ดูวงจรปิดตามเส้นทางที่คิดว่าผู้ตายจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ตามเส้นทางก็ไม่พบตัวก่อนที่จะออกมาตามหาอีกครั้งและแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางพอกินเสร็จขณะที่กำลังเดินข้ามฝั่งนำถ้วยไปเก็บก็พบร่างผู้ตายนอนอยู่ข้างถนนริมคลองชลประทานคาดว่าผู้ตายขับรถเสียหลักพุ่งตกข้างทางดูบทจะเจอก็เจอง่ายๆนะล่าสุดจากการสอบถามร้อยตำรวจเอกสมบัติพลสิงห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านหมอเจ้าของคดีบอกว่าผลชันสูตรยังไม่ออกน่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงด้านญาติได้เห็นคลิปกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งช่วงเช้าญาติมาติดต่อขอรับใบรับศพออกจากโรงพยาบาลสระบุรีไปแล้วทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดบ้านกลางตำบลม่วงงามอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเป็นที่จัดพิธีศพของนายกฤตินศรีพมรพบว่ามีญาติกำลังช่วยกันจัดสถานที่โดยไม่มีการรดน้ำศพจะทำพิธีสวดพิธีศพในวันที่เป็นเวลา5คืนทุ่มครึ่งจะชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่22นี้นะครับเวลา4โมงเย็นด้านร้อยตรีณรงค์ศรีพมรครับวัย65พ่อของนายกฤตินบอกว่าลูกชายเคยรับราชการทหารแล้วลาออกมาเป็นครูสอนว่ายน้ำซึ่งอดีตลูกชายเป็นนักกีฬาฟินสวิมมิ่งว่ายน้ำแบบใส่ตีนกบทีมชาติไทยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันซีเกมที่ประเทศสปป.ลาวทางครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วชันสูตรศพยังไม่ออกมาต้องรอไปจนไปรับลูกชายถึงจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนมันก็ต้องระมัดระวังจริงๆบ้านหมอกับเสาให้มันไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับบ้านเกิดผมเองบ้านหมอผมเป็นคนวัดสะพานช้างครับก็อยู่วัดสะพานช้างเปิดประตูบ้านไปก็คือเข้าวัดออกจากวัดมาก็เข้าบ้านครับก็เป็นอะไรที่อยู่กันแบบนี้ตลอดมาอยู่ที่ลพบุรีก็เปิดประตูบ้านออกไปเจอวัด ชอบอยู่กับวัดลมเย็นดีครับอ้าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับใช้รถถนนก็ใช้ความระมัดระวังครับรถช้าก็ลงสนิททุกชีวิตจะปลอดภัยนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับไปที่ทางด้านของประเด็นข่าวจากภูผาวิปโรรับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับภูผาวิปโรโทรไปเลยเบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสวยๆสร้างกุฏิพระศาลาการประเรียนวิหารโบสถ์อะไรสารพัดมีวิศวกรที่มีประสบการณ์คอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575อยากจะให้บ้านสวยรีโนเวทใหม่ได้เลยตามกำลังทรัพย์ของท่านจะให้เราสวยทำสวยได้ยังไงก็คุยกันอยากได้รูปแบบไหนก็คุยกันกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านของไอเรื่องราวของข่าวนี้ครับทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทับฟ้าจึงได้หาแฟนยากเย็นไปทำอะไรเขาเนี่ยไปพึ่งคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือครับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ทหารอากาศทหารอากาศไม่ขาดรักนายทหารอากาศยศร้อยเอกหลอกให้รักยืมเงินจนต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้รวม4ล้านบาทโอ้แล้วไปมีผัวทำไมแบบเนี้ย สุดท้ายรู้ความจริงว่ามีลูกและเมียแล้วอ้าวโห

0: โอ้คบยังไงคบอยู่กี่ปีเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียสามบ้านก็ถูกยึดจนต้องออกมาเช่าบ้านอยู่กับแม่ร้องเรียนไปหลายครั้งเรื่องเงียบเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกนางสาวแอนบอกจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาเดือนมีนาคมปี63ร้อยเอกภูมินายทหารอากาศสังกัดกองบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกับพ่อและแม่ของตนได้มายืมเงินแม่ที่เชียงใหม่จำนวน 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินใช้คืนทำให้ของตนเกิดความเครียดตนจึงตัดสินใจให้ร้อยเอกภูมิยืมเงินไปใช้หนี้โดยเจ้าตัวอ้างว่าจะกู้เงินจากสหกรณ์มาคืนให้อยู่ๆแกก็ไปให้เขารักเขาเนี่ยเนาะช่วงปลายปี63ตนขายที่ดินได้เงิน3.5 ล้านและร้อยเอกภูมิคนนี้ก็เสนอตัวติดตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะช่วยดูแลเงินให้จากนั้นเริ่มเข้ามาพูดคุยและซื้อของกินมาฝากเป็นประจำหยอดยางหอมแล้วพร้อมอ้างว่าไม่มีภรรยาตนเห็นว่าร้อยเอกภูมิเป็นคนพูดจาไพเราะและนอบน้อมเลยตัดสินใจคบหาหลังจากนั้นร้อยเอกภูมิทยอยขอยืมเงินครั้งละ200,000บ้าง500,000บ้างก็ใจดีให้เขาไปเพราะรักเขาทีนึงอ้างว่าจะนำไปใช้หนี้หัวหน้าเนื่องจากนำเงินหลวงไปใช้จะกู้สหกรณ์มาคืนให้แต่ตนไม่เคยได้รับเงินคืนจนกระทั่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินก็หมดลงทวงถามก็ได้รับแต่คำตอบว่าให้รอไปก่อนนะตนเป็นชายชาติทหารลูกทหารไม่ผิดคำพูดนะตัวดีเลยล่ะจะบอกให้ได้เงินคืนเลยอย่างแน่นอนดูสิมันโกหกเอาง่ายๆพอปี65ร้อยเอกภูมิคนนี้ขอให้ตนนำบ้านที่อยู่อาศัยไปกับแม่เนี่ยไปจำนองอ้าวนี่ครบได้เหรอเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วเอาบ้านไปจำนองแล้วก็ไม่ได้ชื่อมันด้วยโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาตนหลงเชื่อเพราะหวังว่าจะได้เงินที่ยืมไปกลับคืนมาเลยนำบ้านไปจำนอง3ครั้งครั้งแรก 500,000 บาทครั้งที่2 700,000 บาทครั้งที่3 1,200,000 รวมแล้ว 2,400,000 ซึ่งร้อยเอกภูมินำเงินไปทั้งหมดโดยอ้างว่าจะไปปิดหนี้สหกรณ์ซึ่งหลังจากได้เงินไปแล้วร้อยเอกภูมิก็ไม่ได้ส่งดอกเบี้ยค่าบ้านให้เลยตนต้องเป็นคนรับผิดชอบส่งดอกเบี้ยเองจนกระทั่งไม่มีเงินส่งต่อทำให้บ้านถูกยึดรวมเงินกว่า4 ล้านบาททำไมแกช่วยของง่ายจังเนี่ยฮะโอ้ยอย่างคนนี้ร้อยเอกภูมิทราบว่าตนหมดตัวก็เริ่มตีตัวออกห่างเงินจ้างนางกระจรแต่นี่ไม่ใช่นางนายไม่มาหาไม่รับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณในการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกหน้าตบปากจังเลยตนจึงสืบทราบว่าร้อยเอกภูมิเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วเป็นทหารอากาศเหมือนกันยศนตนาวาตรีเหรอมีบุตรด้วยกัน2คนทำให้ตนเชื่อว่าถูกหลอกมาตลอดโอ้โหแกนี่ไม่เช็คพฤติกรรมมั้งเลยหลังจากทราบเรื่องตนจึงนำเรื่องร้องเรียนต่อเจรทหารแต่จนถึงขนาดนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าวาหน้ามาเลยและปัจจุบันก็ไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านก็เดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้แม่พักอาศัยเครียดหนักจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวันจนเขาเองก็รู้แต่ไม่เคยมาเยี่ยมหมดหนทางที่ตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบบอกการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นโรแมนสแกมรูปแบบหนึ่งแต่ต้องมาดูพฤติกรรมการที่บอกว่ามายืมเงินเพื่อไปปิดบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปปิดเงินสหกรณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนนี้ก็ต้องมาดูว่าเข้าขายช่อโกงหรือไม่ต้องบอกว่าผู้เสียหายเองก็ไม่ผิดที่ให้ยืมแต่ผิดที่คู่กรณีใช้กลอุบายหลอกเอาเงินเป็นเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจซ้ำยังเชื่อมั่นเพราะมีการมาบอกว่าเป็นชายชาติทหารไม่หลอกล็อกแต่ต้องบอกเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่ทำให้กองทัพเกิดความเสียหายอยากฝากให้ผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารอากาศผู้การกองบินต้นสังกัดช่วยลงมาดูเคสนี้หน่อยเถิดเถอะเอเตเลงเต็งตุ้มโอ้ยแกก็เชื่อเขาง่ายจังจริงเลยเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นรักเขาอะเนาะครูสาวพาวเสน่ห์หลอกหนุ่มอบต.กู้เงิน 300,000 มั่นเก้อพบประวัติเพียบเอานี่ก็เหมือนกันร้องสายใหม่ต้องรออีกแหละครูสาวพาวเสน่ห์หลอกหนุ่มอบต.กู้เงิน 300,000 มั่นเก้อพบประวัติเพียบขณะที่อดีตผัวทหารเรือเผยถูกหลอกแต่งเพราะอ้างท้องเมื่อวานนี้น้องสาวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งนำหลักฐานแชทการสนทนาและเอกสารทางการเงินเข้ามาขอความเป็นธรรมกับผู้นี้ขอพบเหลืองประเสริฐเพจสายใหม่ต้องรอเพื่อช่วยเหลือพี่ชายหลังถูกครูสาวพราวเสน่ห์หลอกลวงให้คบหาก่อนเรื่องเร่งรัดเรื่องการแต่งงานและชักชวนให้กู้ยืมเงินโอนไปให้รวม 300,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำไปเป็นค่าสินสอดฝากไว้กับบิดาของฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายกลับพบว่าฝ่ายหญิงปกปิดสถานะทางครอบครัวและเพิ่งดำเนินการหย่าร้างกับสามีเดิมซึ่งเป็นทหารเรือหลังเกิดเรื่อง ซึ่งทางฐานเรือเองก็อ้างว่าถูกหลอกลวงลักษณะเดียวกันยอมเสียเงิน 100,000 บาทเพื่อแลกกับการเซ็นใบหย่าอ๋อไอ้นี่หากินกับผู้หญิงในโรงมาสแกมอีกแล้วผู้จัดการในคดีน้องสาวของผู้เสียหายเปิดเผยว่าพี่ชายได้รู้จักครูสาวรายนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่จากนั้นได้พูดคุยสนทนาจนพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นแฟนคบหากันได้ระยะหนึ่งระหว่างที่คบหากันฝ่ายหญิงพูดจาหวานล้อมและรบเร้าเรื่องการจัดงานแต่งงานพร้อมทั้งกดดันให้ฝ่ายชายหาเงินเตรียมไว้เป็นค่าสินสอดทำให้ฝ่ายชายหลงเชื่อว่าฝ่ายหญิงมีความจริงใจที่แรกจะคิดจะพาน้องหนีแต่มาคิดอีกทีพี่กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารตัดสินใจไปกู้หนี้ยืมสินแล้วโอนเงินรวมจำนวนกว่า 300,000 บาทให้ฝ่ายหญิงนำไปใช้เป็นเงินมั่นเตรียมการแต่งงานตามที่ตกลงกันไว้ครับและได้มั่นไหมน้องสาวผู้เสียหายระบุอีกว่าหากมองจากสายตาคนไปนอกอาจคิดว่าการโอนเงินดังกล่าวเป็นการให้โดยเสน่หาหรือให้ด้วยความสมัครใจจากความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่ทางครอบครัวมั่นใจว่ากรณีไม่ใช่เรื่องความรักแล้วเนื่องจากฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญโดยสถานะการสมรสเพราะในช่วงเวลาที่พี่ชายคบหาคบหากับครูสาวคนนี้มีการโอนเงินให้นั้นฝ่ายหญิงคงมีทะเบียนสมรสค้างอยู่กับสามีเดิมที่เป็นทหารเรือก่อนจะมารู้ภายหลังว่าเพิ่งมีการจดทะเบียนหย่ากันอย่างเป็นทางการเมื่อ4สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองหลอกมาตลอดเลยนะคนเอกภพเหลืองประเสริฐบอกว่าถึงไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่เริ่มรู้จักและคบหากันประมาณเดือนมิถุนามีการโอนเงินกันในช่วงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงยังคงมีสถานะสมรสตามกฎหมายกับสามีทหารเรืออย่างชัดเจนทว่าในเวลาเดียวกันฝ่ายหญิงกลับไปโพสต์ข้อความหรือประกาศตัวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตนเองยังโสดนะโสดไม่ใช่โสดและไม่มีผัวฉันหายพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมองว่าเข้าข่ายเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อหลอกลวงไม่ใช่การให้โดยเสน่หาตามที่อาจถูกกล่าวหาจึงเตรียมหลักฐานประสานพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาช่อโกงต่อไปอันนั้นผู้หญิงหลอกผู้ชายนี่ผู้ชายหลอกผู้หญิงคนสมัยนี้นะเงินทองมู้มันของหายากไปให้ง่ายๆรักยังไงอีกรักฉันมันต้องกัดกินก้อนเกลือกันที่ถ้ารักกันเนาะมีเท่านี้จะเอาอะไรอย่างโอ้เธอไม่รักฉันเหรอเธอก็ไปหามาให้ฉันทีเดี๋ยวฉันมีสหกรณ์เดี๋ยวฉันปิดหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วเอาเงินมาให้เธอโอ้พูดง่ายคนสมัยนี้ลิ้นไม่มีกระดูกระวังหน่อยแล้วกันนะเนี่ยยิ่งกับแก๊งคอนเซอร์เตอร์อีกนะมีเท่าไหร่ก็หมดตัวพอรักเขาไงโรมันสแกมไปอีกข่าวนึงครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับตอนนี้สมนาคุณท่านชุดเล็ก2ขวดแถม1ขวดชุดใหญ่4ขวดแถม2ขวดครับสนใจเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอคลิ้งกลางเข้ามาครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับใช้รักษาอาการปวดอักเสบปวดกล้ามข้อกระดูกต่างๆครับมีโมเลกุลเล็กๆซึมลึกตรงจุดที่มีอาการครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสำหรับท่านที่ปวดกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่และจิตสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกตะเป็นตะคิวชามือชาเท้าไปโรงเรียนเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงต้องใช้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้ถ้าอยากได้เอาไว้ติดตัวติดบ้าน0983299909 0983299909ครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของเรื่องสุดท้ายครับเราไปด้วยเรื่องของไฟไหม้บ้านอดีตครูวัย80วอดพบลงภรรยาเก็บไว้นานกว่า20ปีถูกเพลิงเผาเหลือแต่กระดูกครับตำรวจบางประหันในอยุธยารับพันตำรวจอาทิตย์ซิมเจริญครับรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือประชาชนอยู่ที่หมู่1ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางประหันอยุธยาครับรถดับเพลิงก็ไปมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็ไปแล้วครับเหตุเกิดเหตุภายในซอยแคบๆมีบ้านเรือนปลูกอยู่ติดกันหลายหลังพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ประกอบกับมีลมแรงทำให้เปลวลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับกว่าจะควบคุมเพลิงได้ก็1ชั่วโมงครับนายพรพิสิทธิ์บำรุงพึกหรือครูแอดวัย80ปีอดีตข้าราชการครูและเจ้าของบ้านหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่มีอาการหอบและสำลักควันเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ให้การช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลปากมหันต์ครับนายวชรวิทย์สุขสายยาวัย60เพื่อนบ้านบอกขณะเกิดเหตุตนนั่งอยู่ในบ้านก่อนเห็นไฟลุกบ้านครูแอดและได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนายเดชมีความดีวัย77เพื่อนบ้านบอกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายไม้มันลั่นดังบริเวณด้านทิศตะวันตกก่อนเห็นแสงเพลิงลุกรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบบริเวณพื้นกองไม้เก่า ซึ่งเป็นจุดตั้งหุงไฟอาหารหาเขาเรียกว่าหุงหาอาหารให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ 2-3 ตัวแล้วเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบว่าบริเวณชั้น2มีโรงบรรจุร่างของนางสมพรปริยางครูแอดซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเช่นเดียวกันครับและครูแอดก็เก็บรักษาร่างของภรรยาไว้ในบ้านตลอดช่วงเวลาดังกล่าวผลปรากฏว่าเพลิงไหม้ก็ไหม้ภรรยาเผาไปด้วยนะเหลือแต่กระดูกครับซึ่งภรรยาเก็บร่างภรรยาไว้นานกว่า20ปีและเป็นเรื่องที่คนในชุมชนรับรู้กันมาตลอดครับนักดับเพลิงก็บอกหลังจากควบคุมเพลิงได้ก็ตรวจความเสียหายพบบรรจุโรงของนางสมพรเดิมตั้งอยู่บนชั้น2ล่วงลงมาชั้นล่างถูกเพลิงเผาไหม้จนเหลือแต่เพียงกระดูกครับอ้าวฟืนไฟนะครับเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาครับแต่เราอยู่กันช่วง2ช่วงเนี่ยอีกช่วงนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอ่ะมัน
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา
7: จะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
11: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
12: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปได้
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกรดวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575 081-780-5575

ครับก็เป็นเรื่องของงานเพลงกันแล้วครับตอนนี้เพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรั้งอดีตครับก็ขอบคุณเปิดหัวด้วยช้ำรักจากอุบลและก็ปิดท้ายเมื่อสักครู่เทพธิดาพาสินครับจากพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับคุณฟังต่อเนื่องจากข่าวค้นคนสักเอกหนึ่งชั่วโมงแล้วมาฟังเพลงกันอีกครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ25นาที30นาทีโดยประมาณนี่แหละที่คลื่นของจอทรอน1197ขอบพระคุณครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้เราเป็นผู้ดูแลความสุขของเสียงเพลงกับคุณผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ Ensign by อเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับชุดเล็กชุดใหญ่เลือกแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับราคาก็เป็นกันเองครับเราจะทำราคาให้มันถูกลงครับเพื่อเป็นของสมนาคุณในช่วงของเดือนของวันแม่ครับขอบพระคุณครับกับ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและก็ยังมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับนั่นคือ AND Lutinaซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3กับ AND Lutina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3กาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ท้องผูกครับอย่าปล่อยท้องผูกนานไปเกินไปนะมันจะทำให้มะเร็งลำไส้ถามหาได้เพราะของเน่าเสียมัดหมักหมมอยู่ในลำไส้แล้วลำไส้อักเสบมั้ยล่ะเน่าเสียลำไส้มันก็อักเสบก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใครจะรับผิดชอบล่ะใครจะเดาได้ล่ะครับอย่างนั้นก็เอาพระเอกขี่ม้าขาวของเราไปกาแฟดีเจกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2ครับสำหรับทางด้านของ AND ลูจิน่าครับแล้วก็ยังมีสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างด้วยสบู่สมุนไพร DJ ครับสนใจสั่งซื้อและปิดท้ายด้วยสบู่สระผมครับทันทีผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงรังแคเยอะแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราสิครับเลิกใช้แชมพูหันมาใช้สบู่กันและจะรู้ว่าสุดยอดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เราไปฟังเพลงกันต่อครับชื่อเพลงว่าบัวหลวงบึงพลานครับ

0: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ครับโทรเลย0817577474 0817577474ครับยังมีทางด้านของสบู่สมุนไพร DJ ด้วยนะครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันที่สำคัญคือสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างสบู่สมุนไพรจะดูแลผิวพรรณของท่านครับและในขณะเดียวกันครับ5สี5กลิ่น5ก้อนเราจัดให้เลยครับ5สี5กลิ่น5ก้อนจัดให้เลยครับมันหอมที่แตกต่างกันเฉพาะกลิ่นเลยนะครับเราส่งให้5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมตัวนี้จะบอกได้เลยว่าดูแลเส้นผมให้แข็งแรงรากผมที่เปราะบางเวลาสระผมแล้วก็ล่วงตลอดเราก็จะดูแลเส้นผมตรงนี้กันให้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของรังแคก็มีเยอะรวมทั้งทางด้านของหนังศีรษะก็มีเชื้อรามันก็เลยเกิดปัญหาผมร่วงเข้าไปด้วยสบู่สระผมที่ครับที่จะช่วยท่านได้ครับบรรเทาอาการเหล่านี้หมด0817577474 0817577474ครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายครับของวันนี้คืนนี้และพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีวันนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการช่วงเช้าก็เจอกัน8โมงเช้าถึง10โมงเช้าแล้วก็บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นครับช่วงนี้มีกันทุกวันถ้า3โมงถึง4โมงเย็นมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: รมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้
1: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์โคชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้โอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี 2568 ถึง 2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค595,710,000บาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย225,600,000บาทเศษผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชได้ที่ศิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร02-414-1414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลศิริราชโทร02-414-1412-3โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร02-419-2046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร02-849-6726
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่พระภิกษุ1รูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาจากนั้นถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:09, 12:15, 18:00 และ 21:00 อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีอันหนึ่งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบส
1: วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมพิธีและเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระสุรุจิดาบสหรือพระอดีตชาติของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเลิศในทางปัญญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและพระบรมราชานุญาตให้สร้างรูปเคารพขึ้นและในโอกาสนี้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเมื่อปี2518โดยทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ปัจจุบันมูลนิธิเปิดสอน9หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวนแล้ว 3,730 คน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนส์ยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.กรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็กจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหายุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digesta จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์แชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดชิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริน้องกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรักษาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8 รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์และคณะบริษัทเอสบิลเดอร์จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ในวันที่19 สิงหาคม 2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันอันหนึ่งสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตามปกติและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทเทสอินดัสทรีจำกัด บริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805557

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

รอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

เขาบอกวันเวลานี่ทำร้ายหน้าตารูปร่างนะครับของก๊อตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชติลึก เขาเรียกว่าเจ้าชายลูกทุ่งไม่ได้เลยนะแม้ว่าปีนี้จะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยและเพลงนี้ก็โด่งดังไพเราะเพราะพริ้งมากๆเขาบอกว่าวอนดีเจเนาะชื่อเพลงว่าวอนดีเจนี่แหละคือเมื่อก่อนนี้ยัดเพลงยะยาครับตอนสุภสิทธิ์จัดรายการเนี่ยเมื่อก่อนจัด FM เนาะเริ่มทีเดียวจัด FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีชุมชนหลายสถานีก่อนที่จะมาจัด AM แห่งนี้นะครับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยสุนัขหายฮะก็มาบอกเก่าเล่าขานให้สุภสิทธิ์เนี่ยประกาศว่าสุนัขสีนั้นสีนี้พันนั้นพันนี้หาอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็ได้กลับด้วยนะก็คือว่าเดี๋ยวคนที่พบที่เจอเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์หรือเราให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของนะสุนัขเจ้าของแมวเนี่ยเขาก็ติดต่อแล้วก็ได้กลับก็ชื่นอกชื่นใจเนาะแต่ว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยส่วนมากเขาจะมอบให้กับคนที่ท่านรักเนี่ยคือชายมอบให้กับหญิงสาวสาวให้กับหนุ่มนะฮะก็หลายต่อหลายท่านนะมอบกันไปมอบกันมาแล้วก็รักใครชอบพอกันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาเนาะสร้างความรักให้เกิดขึ้นมากมายหลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าอีตอนมีความสุขกันเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงดีเจหรอกแต่ว่าวันไหนนะมีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะขอเพลงนะดีเจในการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็มีคนที่ได้รับเพลงนั้นส่งมอบให้โทรศัพท์มาหาสุภสิทธิ์นะบอกว่าที่เขามอบให้เนี่ยไม่ได้ว่าเขามามอบด้วยความรักและจริงใจหรอกเขาให้เพลงมาเพื่อต่อว่าต่อขานเนาะเอาเป็นว่าดีเจรองรับและเป็นให้ทุกอย่างสำหรับแฟนรายการยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับส่งเพลงนี้มอบให้ยัดเพลงยะยาที่รักและขอรบทุกท่านกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักบริการนะครับบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าเป็นคลื่น AM เนี่ยส่งไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะ FM หลายๆคลื่นก็ติดต่อสุภสิทธิ์ให้ไปจัดรายการวิทยุบอกสุภสิทธิ์บอกไปไม่ไหวแล้วเฉพาะ AM อย่างเดียวก็หลายชั่วโมงแล้วให้เวลาทำมาหากินบ้างให้เวลาพักผ่อนบ้างก็เลยจัด AM ตรงนี้แล้วไม่ได้ไกลแสงไกลเดี๋ยวนี้ AM สมัยนี้ก็เพราะพอพริ้งฮะเปิดเพลงเพราะๆเข้าไว้ฮะแล้วก็ที่สำคัญยัดเพลงยัดติดตามรับให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะค่ำคืนเนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงเจอกันทุกคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดส่วนมากสุภสิทธิ์จะเน้นบทเพลงเก่าๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและก็เดี๋ยวนี้มีบทเพลงใหม่ๆมากมายหลายเพลงนะครับก็มาฝากดีเจสุภสิทธิ์เปิดบางครั้งในการบันทึกเสียงนะแล้วก็ยังระบบไม่เต็มที่พอเปิดไปก็เสียงไม่ไพเราะพอพริ้งสุภสิทธิ์ก็เลือกเอาและที่สำคัญนักร้องเดี๋ยวนี้มีมากมายเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่ก็เกิดมาก็หายไปถ้าไม่ดังไม่ดีไม่เด่นเดี๋ยวนี้ค่ายเพลงใหญ่ๆจะเป็นคนเชียร์เพลงเขาก็จะไปออกทาง YouTube นะฮะหรือทางคอนเสิร์ตการแสดงซะมากกว่าแต่ว่าสุภสิทธิ์ตรงนี้มาเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้บทเพลงเก่าๆที่ท่านผู้ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยฟังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจีบกันใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีโหลนแล้วล่ะนะได้มีความสุขซึมซับ
วันเวลาเก่าๆนะครับเดี๋ยวทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาส่วนบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาภาคใต้ก็ฟังได้นะภาคเหนือก็ฟังดีอีสานตะวันตกฟังกันนะฮะก็บอกครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยญาติพี่น้องญาติหลายท่านทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสั่งซื้อเนี่ยสุภาษิตเลยจะรู้จุดหมายปลายทางว่าที่ไหนฟังได้เพราะว่าญาติพี่น้องญาติหลายท่านก็สั่งซื้อเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันสุดสองลุงฟ้าโอสุดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันธุ์ผู้ดูแลดวงตาก็จะรู้เลยว่าญาติพี่น้องญาติอยู่ที่นั่นแล้วก็มากมายหลายท่านก็ฟังอยู่ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาครอบกันไปชั่วโมงที่สองกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่สามกับหลากหลายสไตล์เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไวเพียงช้าคลาเข้ากันไปนั่นเองนะครับก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสดถ้าเป็นหนักแล้วฐานสองสุดร่วมกันเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรงขอสุวรรณเนี่ยฐานตั้งแต่อายุ93จนปัจจุบัน100ปียังแข็งแกร่งแข็งแรงบอกแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมเป็น100เท่านะราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะอธิบายในช่วงต่อไปเช่นเดียวกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตแล้วก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเนาะหลายท่านผ่านมามากมายหลายยี่ห้อแล้วถูกก็ทานมาแล้วแพงก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาทานวิสันนี้จบเลยตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องหลังเลยสงสัยนะฮะตัดสินใจมาเลยเอาไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีบอกรู้อย่างนี้ทานมาซะแต่ตั้งนานซะก็ดีแล้วนะครับกับวิสอนนะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยแจ็คธนพลสัมมาพจน์คนที่รอคอยนะครับ

0: วิวิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เดี๋ยวนี้มีกาแฟเกิดขึ้นมากมายหลายยี่ห้อนับพันนับหมื่นยี่ห้อนะครับแต่ว่ายอดเพียงแยกของสุภสิทธิ์ก็มั่นอกมั่นใจว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ดีเพราะว่าใส่สารสกัดจัดเต็มไม่ได้หลอกลวงนั่นคือใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารแต่ละชนิดคัดสรรมาเป็นระดับพรีเมียมเพื่อคุณประโยชน์ร่างกายของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์และได้คุณค่าสูงกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังกรอบแกรบไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานหุ่นผิวลมสมใจเสร็จแต่ที่ผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าบอกตังถังเช่าดีดำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไวร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย บำรุงตับไตหัวใจมาปอดเลือดกระดูกเช่นเดียวกับเห็ดลิ้นจือโสกลีและสารสกัดจัดแน่นอัดเต็มระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวและอร่อยด้วยกินยั่วยวนใจด้วยเดิมทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนนะเชื่อมั่นได้เลยว่าทานแล้วตาดีขึ้นมีปัญหาเรื่องราวของตาปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตต้องทานวิซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเล่นนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นติดมากกว่าเด็กอีกเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตนี่แหละวันละเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายสุภาษิตมีประสบการณ์มากมายเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาวันนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันต้องยกให้กับวิซอนวิซอน2คำจำให้แม่นครับเป็นนาโนเทคโนโลยีด้วยแตกตัวอย่างรวดเร็วนะบริษัทเคนเยกุบริษัทยิ่งใหญ่ระการมูลค่านับพันล้านเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายกับวิซอนนะครับกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุภาษิตจะมาบอกเก่าเล่าขานเรื่องสุนภัยไทย 100% ไม่มีสารปลอมปนเลยสารออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับนั่นคือสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภาษิตและวิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดมีกระชายดำกระชายดำเป็นตัวนำบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหรือไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเขาเรียกว่า ยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยไปฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นครับสูตร2รุ่งฟ้าสูตร1นะครับพูดถึงท่านหญิงก็สุวัยทองเนี่ยต้องทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างร่างกายครับกระดูกผุกระดูกพุ่นนะก็ดูแลนะไม่ให้กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินกันกับสูตรภายไทยยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรือมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดทั่วสรรพังกายกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นแผลดึกขับถ่ายยากลำบากปวดเมื่อยถามร่างกายนะครับก็ทานกันท้องผูกเนี่ยมีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้ไม่เป็นลิสดวงทวารลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นมาแต่ไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับสูตร1สูตร2กระปุกราคาเท่ากัน350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกผิดพันทุกรายการสอบถามก็บันใจและก็สั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปย้ายเพียงยะจุดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตไว้ในค่ำคืนนี้ให้ได้พรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามและสั่งซื้อกันโทรมาที่0836931999นะครับสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอสไวศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็แพ็กเกจนะฮะแล้วก็ มีเจ้าที่จัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจและตามไปด้วยเงามืดในดวงใจสุนารีราชสีมาครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังที่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: 20กระปุกกันนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเนาะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: เพราะลุ
3: ก
2: ประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: โผล่เพลแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้ดี เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: ึงล้างหอย
1: เด็กเขาก็ต้องล้างก่อนทำนี่จะเอาไปให้คนกินนะ
0: เอาเขาตัดตูดหอยแล้วเขามาล้าง
2: ไม
0: ่เขาทำก่อนหรือเปล่าม
2: ันหอยคนละพันกัน

0: หน่อยแม่
1: ทีมงานนายงนะพวงนานงนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าร้านหอยอร่อยเหาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับกับยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าแผลที่หัวใจจบไม่จบอยู่ที่การเวลาชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่มมแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องราวของชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรจะต้องเจอก็ต้องเจอเนื้อคู่กันเนี่ยหลายท่านบอกเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าหลายท่านบอกว่าเป็นบุพเพอารวาสหรือเปล่าแต่ก็ต้องพบกันมอบให้ยายเพียงยาทุกทุกท่านครับหนีบ่มมมุนแคนแก่นคูนครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตศลาชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแต่และเพลงนี้ยาวมากๆเลยนะครับยัดเพียงยาครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในฉบับย่อแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสูตรยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชันหรือสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหญิงชายเวททองต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับย้ำเพียงยาครับอย่าลืมนะกลางคืนนี้อย่าลืมทานวิซอนและสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันด้วยนะครับกระปุกละ350บาทนะยาวิซอนเนี่ยทานควบคู่กันได้เลยฮะดูแลดวงตานะแล้วก็กระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลเท่านั้นเองกระปุกสีแดงนะครับส่วนสูตร2เอาไว้ทานพรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับมาเท่ากันปวดเมื่อยนะครับหลายท่านทานไปแล้วเนาะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุพัฒนะนะครับและบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้านะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันลำไส้หิวเซลเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลุงฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะเดินตัวเบาเลยนะฮะข้อเข่าข้อกระดูกนะฮะก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะฮะทาน2มื้อด้วยกันก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น2แคปซูล3แคปซูลกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลถูกแบบนี้นะโปรก็จะหมดรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรเริ่มกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านมาครบเครื่องนั่นคือหลายท่านมีโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันไขมันหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยมันปวดลึกเจ็บลึกมือเท้าเกเลยนะฮะเป็นหนักสินะฮะมันปวดมันโปตามข้อตามกระดูกนะครับทานนะทั้งสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังชาลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นบ้างบอกว่าขยับไม่ได้มันปวดมันหายใจยังเจ็บเลยเนี่ยทานสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นนะราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะครับส่วนวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมินเนตาเสื่อมจอประสาทตาลุลอกบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิซอน7ตัวยา7พารามัสจันสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกและท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วอู้ลองผิดลองถูกมากมายตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้มาแวะทานวิซอนสักกล่องนะกล่องเดียวฮะที่จริงมันออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดเดียวแล้วล่ะก่อนนอน
ตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใยแมงมุมมากลมดวงตามีม่านหมอกปกคลุมตาเนี่ยก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดแบบประกายโรคซีเวียร์โคเตอร์วิชเช่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองเมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเด็กทำไมเล่นกันทั้งวี่ทั้งวันเลยมันติดนะสิดูหนังแนวตั้งเนี่ยดู YouTube Facebook Line เล่นสารพัดสารพันเดี๋ยวนี้เล่นเป็นละเพ่งมองก็บอกคนเราไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงหลายคนเลยโดยสุภาษิตทำงานทำการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะฮะสมาร์ทโฟนนี้ใช้ทุกอย่างเลยปวดตาถึงสมองทำให้นะทานต้องทานวิสันเป็นตัวช่วยมีอยู่ครั้งนึงสุภาษิตลืมตาเข้าขวาไม่ขึ้นฮะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะไปหาคุณหมอนะคุณหมอนัดทำ MRI คือการตรวจรักษารายละเอียดเลยนะเอกชนนะต้องใช้เงินประมาณเกือบ 20,000 ในการทำ MRI หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะระหว่างที่รอสุภาษิตก็ทานวิสันปรากฏว่าถึงวันในตาลืมขึ้นชัดเจนชัดแจ๋วไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ต้องทาไม่ต้องไปทำแล้วประหยัดเงินไปเห็นเลย ลืมไปมันนะของดีอยู่ใกล้ตัวนะเขาเรียกว่ายาปากคอกนะฮะบางทีเนี่ยอู้ไปหาสารพัดสารพันหมดเลยทั้งที่ฟังสุภาษิตอยู่ทุกวันนี้แหละเอาไปทานเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสินะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 แพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์นะเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดตอกเลยท่านถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่แคปซูลไม่ทันสมัยแล้วเป็นแท็บเล็ตมีเม็ดยาตัวเดียวล้วนๆเนี่ย800มิลลิกรัมเขาบอกว่าสามารถบดไปในบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลบอกว่าถึงยามากตาดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทันสมัยมากนะเอาไปทานแล้วหลายท่านทานไปเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าดีนะครับ1กล่อง900บาทเนาะทานได้1เดือนซื้อ3กล่องไปเลย3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทไปแบ่งคนคนละกล่อง2กล่องหารกันสิประหยัดเงินตกคนละ600กว่าบาทเท่านั้นเองประหยัดเงินก็ไปเห็นหลายท่านสั่ง2กล่องแล้วก็ส่งกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะครับเชื่อมั่นได้เลยฮะนะประสบการณ์10ปีเนี่ยยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะฮะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟบอกกาแฟอะไรเนี่ยมันทำไมอร่อยแบบนี้และกลิ่นยั่วยวนใจและทานได้ร่างทองกลับมาดื่มได้ร่างทองกลับมาบอกว่ามันสะสมทุกวันเนี่ยสารสกัดดีมีประโยชน์ระดับโลกเลยพูดง่ายๆเนี่ยคือสารสกัดเนี่ยเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดสรรในลำดับ1ถึง24ทำวิจัยมาแล้วคนที่ทั่วโลกต้องการอะไรเราใส่อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้กับน้ำตาลใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ตรงนี้ไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะหลายๆโรคเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟทั่วไปที่มีน้ำมีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้น้ำตาลเนี่ยอันตรายนะมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟดีกว่านะครับแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยและท่านเป็นมานานแล้วมันดังก๊อบแก๊บปวดตามข้อตามข่าวตามกระดูกเนี่ยหาวิธีรักษามาสารพัดสารพันยังไงก็ไม่ดีขึ้นมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใครได้ยินแล้วบอกโอ้โหบ่งบอกถึงความอ่อนแอเลยล่ะเพราะดื่มไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนี่แหละจากทะเลลึกส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นแต่สุภาษิตใช้นะเซลมอนจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีใบเป็ดเวสสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรอัลไซเมอร์เลยท่านเริ่มหลงลืมแล้วบอกจะเป็นไอเซอร์เมอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังดูแลได้ทันนะมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟซึ่งมีแบบเป็กไว้สกัดจากประเทศจีนมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลย1ล้าน1แสนบาท
1กล่องมินวค่าตังถังเช่าเนี่ย110บาทเข้าไปแล้วนะครับและอย่างอื่นเนี่ยเห็นลิ้นจือสมหรือเป็นยายุวัฒนะเป็นปีมีสารสกัดเยอะมาก24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราทำวิจัยเราเอามาคัดสรรแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันครับกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง1,000บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับบอกทำบุญได้ชาตินะทำหน้าได้ชาติหนีบอกทำหน้าไม่ไหวละมาเสริมสร้างร่างกายของเรานี่แหละสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะแล้วก็มีออร่าแล้วก็อร่อยด้วยดื่มทุกวันครับแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทต่อกล่องละ200บาททุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อมีที่เป็นยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียของบูดของมีพิษนะฮะบอกใครจะไปกินแล้วสุภาษิตบอกซะก่อนไง ก็เชื่อมันได้เลยมีที่เป็นยามีออยนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับไปซื้อได้เลยครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อได้เลยร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับสั่งเพิ่มเติมกาแฟเทียนชัยกาแฟ1ลังวิซอนดูแลดวงตา1ลังสูตร1สุภาษิตเลวิชั่น1ลังสูตร2ลูกฟ้าโอสถ1ลังบอกว่าญาติเพียงยะยาแถบพระนครสิทธิยาเนาะแล้วก็ป่าโมกอ่างทองไปซื้อกันครับคั่งมากเลยสุพรรณก็ยังมาซื้อเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกเช่นเดียวกับร้านป้าเพลินหรือป้าร้านป้าองค์ไกรวัดตานเอียงประพันธ์เนี่ยอยู่ใกล้วัดตานเอียงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยฮะขายดีมากๆครับไปชมความงามป้าเพลินนะสิป้าเพลินนะคุยเก่งคุยสนุกฮะลูกค้านี่ไปเจอกันเลย 2-3 ท่านเนี่ยคุยกันจนตะวันตกดินเลย แล้วก็ถามว่าสุภสิทธิ์มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเยี่ยมไปเยียนนะครับก็จำหน่ายทุกอย่างนะครับร้านสุกิจเภสัชพระรุตบาทครับร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีครับร้านนพรัตน์นี่ขายทุกอย่างเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรดทุกชนิดด้วยฝีมือสุดยอดมากนะครับแล้วก็สิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่อโศกนาตราสุดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงบอกว่าทำไมขายดีมากๆเลยทุกอย่างเนี่ยบอกว่าคนที่หนองม่วงก็มาซื้อสุภสิทธิ์บ้านมีก็ไปซื้อสระโบสถ์ก็ไปซื้อนะอยากไปคุยกับเพียบัวแล้วก็เจเนาะคุยสนุกแล้วก็เขตดีลังเนาะบอกดีลังที่ผ่านเอามาวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่2นะครับก็ไปซื้อกันหมู่บ้านดีลังเลยหมู่บ้านใหญ่แสดงว่าเขาสะดวกไปทางนู้นนะสินะฮะเขตแถวเขาแหลมเขตชัยบาดาลแล้วก็ยังไปซื้อนะเอาเป็นว่านะครับไปซื้อกันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนชัยกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999พรุ่งนี้7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อย้ายเพียงจะอย่าบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณพี่ละอภูสิทธิ์ดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่มาหลายร้อยกล่องแล้วเนาะตำบลแพรกศรีราชาสังกุริจวัชินะกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทบอกว่าดื่มก็ยิ่งสาวขึ้นยิ่งสวยขึ้นเนาะผิวพรรณดีขึ้นเวลาทำร้ายร่างกายไม่ได้เลยทำลายความงามไม่ได้เลย ดื่มดีดื่มต่อจนถึงอายุ120นะคุณป้าจินดากิจกสิกรตำบลบางงามศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทลูกค้าเก่าจะประจำคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่พี่มะลินาคสุขครับตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบอกขาดไม่ได้เลยกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่กาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ขาดเลยกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณป้าเล็กกมลวัฒน์ฐานวิสันไม่ได้ขาดเช่นเดียวกันตำบลตรีนรงค์ชโยอ่างทองนะครับสั่งวิสันไป1กล่อง900บาทหมดแล้วก็สั่งคุณสุรพันธ์รักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทเพื่อพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโพสามเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่
คุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง1บาทคุณพิทวีอินสุ่มตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบอกทานดีมากๆเลยทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยอย่างละ3กระปุกเลย 1,400 บาทบอกว่าทานดีเหมือนที่บอกว่าคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานแล้วปรากฏว่าดีมากไฟฟรีขี้มะเร็งวันหายไปหมดแข็งแกร่งแข็งแรงเดินสะดวกสบายนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคุณประนอมหงทองตนโพมงพันสามโก้อ่างทองสูตร1 4กระปุกสูตร2 2กระปุก 1,400 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตะวันคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีนะครับวิสัน4กล่อง 2,700 บาทพี่คุณสมนึกประดับลายบางเพลิงพระนครศรีอยุธยาทานตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วนะครับกาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าหอยหยาดค่อยๆก้าวเดินเรื่องงานการงานและเรื่องราวของความรักจะได้มั่นคงอย่างแน่นอนนะครับให้กำลังใจแย่เพียงหยาดทุกท่านนะครับ

0: าสำลิดจ้า
1: ปลาสำลิดสีสำราญนะครับ
0: จ้า
1: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
0: ต้อเป็นต้อ
1: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
0: จูงจ้า
1: ลูกคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบาแล้วลูกไม่ต้องจูง
1: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
0: จ้าก
1: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่เป็นต้ออะไร
0: แน่นอนแต่พอไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
1: ตา
0: ผมไม่สั่ง
1: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
0: จ้า
1: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
0: ู่จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยกาแฟพี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายประมาณตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลย2อย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โห
3: เ
2: นาะมาเลยก็ยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ถ้ายูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยขุนแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ
3: ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่า

0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: พระคุณเจ้าที่ละเอียดเจรัญลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
2: ที่พี่ละเอียดเจรัญลุ่งเขาบอกว่าคุณแผนนางพิมพ์สูตร102ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็สูตร2ลูกฟ้าโอสถนั่นเองแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ไม่ได้ขาดนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับฟังต่อกันเลยจังหวะโจ๊ะๆมันๆครับหมอลำออนไลน์จินตราภูลาภครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

มันแปลว่าหักเสียงร้องของตรีชนรงค์ครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอยากฟังเพลงเยอะๆจะได้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆและฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉายกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตานะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่แล้วไปพักสักครู่และเจอกับสุภสิทธิ์ในชั่วโมงที่3อีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5
5: 0-8-1-7-8-0-5-5-7-5
7: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
8: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
9: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
10: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่านางรองนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งนะครับขับร้องโดยทูลทองใจนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยาๆ ที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ประธานโทษชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพียงยาทุกท่านที่ติดตามเราฟังสุภาษิตในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มิตรรักรายการญาติเพียงยาหลายๆท่านก็ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านตาแป๊วเลยฟังสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนั่นคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1บำรุงกายสุภสิทธิ์และวิชันครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคุณต้องทานเพื่อเสริมสร้างพลังให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวดังเดิมและท่านมีประวัติกดดันไขมันทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันไปได้เลยเพื่อร่างกายที่ดีกว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครับทาน3แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับปวดทุกทรมานชาเปลือกมือเปลือกเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดทั่วสะพังกายนะครับทานเลยแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,004 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับแล้วกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟสารสกัดอันแน่นจัดเต็มระดับพรีเมียม24ชนิดใส่จริงใส่ของแท้คุณภาพสูงคัดสรรอย่างดีครบถ้วนอย่างแน่นอนสุภสิทธิ์รับขอรับประกันเป็นกาแฟดีที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาและก็ที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับกาแฟนี้ถ้าไม่อร่อยนี้จบเลยนะจะดีสักเพียงใดเป็นกาแฟที่ดีด้วยและอร่อยด้วยมีอยู่จริงนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านมีแต่ดีกับดีกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.โทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านจดได้ในชั่วโมงที่2หลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ได้อีกเป็นว่าทยอยจดนะแล้วก็สุภสิทธิ์จะบอกช้าๆแล้วล่ะชั่วโมงที่3นี้นะครับเห็นใจญาติเพียงยารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละที่ให้การติดตามรับฟังหลายท่านทำเบอร์หายหลายท่านจำไว้แต่ไม่ได้จดนะหลายท่านนะไม่น่าเชื่อญาติเพียงยาสุภสิทธิ์หลายท่านบอกว่าเขียนหนังสือไม่ได้นะอ่านไม่ออกแต่ว่าจดหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็คือว่าแสดงว่าท่านเขียนได้จดหมายเลขโทรศัพท์ว่าจดเลขได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วล่ะแต่ด้วย อดีตนะเรื่องราวสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือหลายท่านไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะมีเหตุผลหลายประการนะและญาติเพียงญาติเชื่อไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจบไม่ต้องสูงอะแต่ว่าเก่งสมัยก่อนเนี่ยคนจบป.4เป็นครูบาอาจารย์เลยนะนะครับเป็นว่านะครับจดหมายเลขสุภาษิตไว้นะครับ0836931999ยาเพียงยาเลยท่านจำอย่างได้อย่างเดียวแล้วก็โทรมาได้ด้วยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจดอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ในภาคกลางวันนี้สุภสิทธิ์อาจจะไม่ได้ขอบคุณญาติเพียงยาอย่างครบถ้วนเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอบคุณในชั่วโมงที่3นี้นะหลายท่านฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณกันเ ว้นว่านะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรียานะครับแล้วก็
พิเสน่ห์แตงอ่อนงามโดยป่าตาลเพิ่มลุบุรีครับป้าเพลินป้าโอแกวัตติป้าประหันป้าจุกบันคอป้าสุวงช่างทองนะครับป้าสุวงแล้วก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัดตีในโรงชยูอ่างทองนะครับแล้วก็พี่ละอีธิรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะบนบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธิรันลุงบอกหรือยังลีธิรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบอกเป็นครั้งที่สองเนาะพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพตองอ่างทองนะครับแล้วก็พี่นะหลายๆท่านเนาะป้าน้อมวิชานามด้วยพี่เพทูลจันงามด้วยเจ๊หมูป่าโมกด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับนะที่ฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้สุภาษิตขอขอบพระคุณครับบอกดีเจต้องมีคนฟังนะไม่มีคนฟังเป็นดีเจได้อย่างไรฮะต้องเป็นเจดีในบัดดลแต่ว่าไม่มีสักครั้งที่สุภาษิตจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเพราะว่าย้ายเพลงย้ายยาเป็นที่รักแล้วก็รักดีเจเนาะไม่รู้ละตูเอาฮะติดตามรับฟังสุภาษิตเนี่ยสุภาษิตรักแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนย้ายเพลงย้ายยาจะรักหรือไม่รักไม่ได้บังคับนะแต่ว่ารักนี่ก็ดีนะจะได้อยู่เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชั่วโมงที่3แล้วไปเพลินเพลงเพราะๆกันยาวๆไปเลยครับตะวันรับฟ้าขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยชาตรีศรีชนครับเพลงเก่านะครับอนุรักษ์อยู่แล้วสำหรับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงที่ชื่อว่าสมัครรักสมัครแฟนครับ

0: โอ้พี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึมๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนละ
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็น่ะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจที่เพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้าสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวันเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบาย แล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ตอนนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวาน

0: แทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้แผลที่หัวใจยอดรักสลักใจแล้วก็จองขวัญกัลยาแผลที่หัวใจเช่นเดียวกันเป็นเพลงแก้นะครับมาถึงเพลินพรมแดนครับอติศักดิ์มังกรครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับ
1: อ
0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย
1: ์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดลายว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้ยาอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยอ่ะปวดช้ำอ่ะนี่อาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，死了啊！ตายแน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กให้เลิกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยชอบมากเลยเพลงนี้อติศักดิ์มังกรฮะเพิ่นพรมแดนได้ร้องเนาะก็ทำให้เข้าใจถึงชีวิตคนที่สักเนี่ยสักยันและโดนสักเนี่ยมันเจ็บแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะจากมังกรก็กลายเป็นงูเขียวแล้วก็ไม่สักนะหมอที่สักช่างที่สักเนี่ยก็ไม่พึงพอใจหรอกเนาะบอกออกไปกลับไปเถอะเดี๋ยวนี้มีการสักมีเครื่องสักที่ทันสมัยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมสักกันโอ้โหมากกว่า 50% นะจนขนาดทหารเนี่ยเห็นจะเป็นศูนย์ความพิเศษเนี่ยเขารับเลยนะรับคนที่สักเนี่ยเพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาก็รักการสักแล้วแต่บอกว่าสักเนี่ยถ้าใส่เสื้อแขนยาวแล้วหรือใส่เสื้อแขนสั้นอย่าให้เห็นได้ไหมสักตามเนื้อตามตัวได้นะครับเห็นก็เห็นนิดหน่อยเลยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่านะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยวนี้สักในรูปของเขาเรียกว่ารูปทัตทูหรือรูปศิลปะที่ทันสมัยไม่ได้สักยันที่กันหนังเหนียวอะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับสักเพื่อเป็นแฟชั่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วหวังว่าญาติเพลงญาติยาจะมีความสุขกันอย่างเปี่ยมล้นทุกท่านและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่ด้วยนะครับวิสันด้วยพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปรับเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทุกท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสังทองสีใสกับเพลงที่ชื่อว่าอกอุ่นครับจบเพลงจบรายการขอให้ท่านนอนหลับฝันดีสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
5: 0-8-1-7-8-0-5-5-7-5
7: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
8: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
9: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
8: .1330บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปน

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
9: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: สถานีวิววสป .711 ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป ลพบุรี
0: วสป .1449 จังหวัดชุมพร
1: สวัสดีชาวชุมพรและก็คนเมืองใต้
0: จส .1 กรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทบและปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: และก็คลื่นวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล.1197นี่ก็ฟังกัน
0: ตัวย่อเยอะ
1: หลายสถานี
0: ตชด.ก็ย่อมาจากตำรวจตะเวนชายแดน
1: มีย่อหมดนะ
0: จส.1ก็กรมเจรสื่อสารทหารวสป.ก็วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: สทล.ก็วิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์มันมีตัวย่ออะไรเงี้ยแล้วก็อะไรกันตำรวจภูธรภาค9ไม่มีตัวย่อเหมือนกันนะแม่เมื่อเช้านี้ชอบเพลงที่พี่ปั้นขอมาจากสตูลเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมเปิดให้ฟังหน่อย
1: ชอบเพลงไง
0: นิราศเมืองสตูลน้องเดียวสุวรรณแว่นทองร้องน้องเดียวเนี่ยก็เป็นศิลปินลูกทุ่งวัฒนธรรมจากนครศรีธรรมราชที่ฟังทางทุ่งสองตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: น้องเดียวไง
0: หนังเขาเรียกหนังน้องเดียวเพื่อนลุงช้างก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่ทุ่งสองนั่นแหละน้องเหลื่อมเจษดาจิตใจพักเป็นผู้จัดการนะครับตอนนี้น้องเดียวไม่อยู่ไปจีนหรือไปเกาหลีเลยตรงเนี้ย
1: ไปเมืองนอกกัน
0: ไปเมืองนอกเพื่อนผมก็ตกงานดิก็มีเวลานั่งฟังผมที่ตชดทุ่งสงค่ายพระศรีนครินทร์เนี่ย
1: ฟังได
0: ้ครับค่ายถ้าบินลพบุรีเนี่ยสมเด็จพระศรีนครินทราศูนย์การบินทหารบกค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราถ้าเป็นทุ่งสงก็ค่ายสมเด็จพระศรีนครินค่ายพระศรีนครินเนาะผมพูดผิดยังไงก็บอกด้วยนะน้องนัทน้องนัทเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่นู่นนะครับอ้าวเรากลับมาแล้วหลังจากที่หยุดพักผ่อนกัน2วันแต่เรา2คนไม่ได้หยุดหรอก
1: ก็จัดรายการกันทุกวัน
0: เหมือนเดิม1449ชุมพรก็ไม่ได้หยุด
1: ฟังกัน
0: วสป.ก็ไม่ได้หยุดสส.1หยุดกลางวันในกลางคืนไม่ได้หยุด
1: ใช่
0: ที่สตูลหยุดวันนึงวันอาทิตย
1: ์
0: สทล.วันอาทิตย์เล่น3ชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ยาวทั้งกลางวันกลางคืน
0: 1449ด้วยเนาะ
1: ฟังกัน
0: เรามาพร้อมกับเอาปุ๋ยดีมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนั่นแหละครับ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียว
0: อุปสรรคตอนนี้คือพี่น้องบ้านเรานี่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยของสหกรณ์จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยของนายทุน
1: เอามาใช้ก่อน
0: เอามาใช้ก่อนแล้วก็
1: เก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้หนี้เขา
0: หมดไม่เหลือเลยเหลือบ้างพอได้ค่ากับข้าววันสองวันหมดอีกแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกแล้วลองเป็นตัวของตัวเองครับ
1: นาน
0: ราคาถูกกว่าประหยัดกว่าก็ลองดูสักตันนึงก็ได
1: ้
0: นะลองดูสักตันนึงสักครึ่งตันนะเนาะจะได้รู้ว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราจะมีอะไรมากเหลือมากยกเว้นถ้าเป็นของสหกรณ์เขาก็ไม่แพงนะ
1: นาน
0: ของเป็นสหกรณ์เขาก็ไม่แพงนะครับแต่วันนี้ท่านเป็นของตัวเองตัวของตัวเองเมื่อไหร่ก็อย่าลืมโทรหาลุงช้างที่
1: 0892901691
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
0: ของลุงจงบัญชีส่งไปแล้วนะลุงจงนะดึงรวงให้ไปแล้วนะครับแล้วก็เม็ดฟูกกรดอะมิโนใช้ตอนไหนก็ได้
1: เม็ดโฟ
0: 1ลิตร1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรนะ
1: ฉีดพ่นได้5ไร่
0: ครับผม
1: กล่องละ 1,000
0: ครับ
1: 2กล่อง 1,500
0: ใช่
1: 3กล่องก็ 2,000 บาทนะ
0: ราคาเดียวกับดึงรวงนะครับ
1: เหมือนกัน
0: อ่ะขาประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
1: ว่าไง
0: กระทรวงยุติธรรมโดยกองบังคับคดีเขาจะมีสัมมนากันนะนะฮะถ้าสงสัยเอ๊ะมีรายละเอียดยังไงลองกดเลข1 4ตัวนะถ้าตามด้วย77หรือไม่ก็79
1: อ
0: ันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องบ้านเราที่มาแหมเศรษฐกิจมันดีก็มีเงินซื้อนู่นซื้อนี่พอเสร็จแล้วตอนนี้หลังๆเนี่ยเศรษฐกิจโอเคไง
1: ตกลงเนี่ยนะ
0: ครับหาเงินไม่ทันหมุนไม่ทันเจ้าหนี้ก็เร่งรัดอะไรเงี้ย
1: จะมีการยึดกันอะไรเนี่ยนะ
0: เขาจะมีการคุยเรื่องประนอมหนี้
1: ประนีประนอม
0: ประนีประนอมอะไรกันเนี่ยฮะ1111114ตัวนะหรือกด77ก็ได้79ก็ได้ของกรมบังคับคดีเอามาบอกเล่า90ไปฟังคร
1: ับ
0: วันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: วันนี้วันจันทร์เนี่ย
0: นู่นนะหายสี่หูเมื่อวันจันทร์ที่แล้วไม่ได้ไป
1: วันนี้ไปเจอกันที่หายสี่หูนะ
0: ครับวันจันทร์ที่แล้วก็ทางตลาดนัดก็มีภารกิจเราก็เลยต้องขยับขยื่นไปแล้ววันนี้มา
1: ไปที
0: ่หายสี่หูถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้
0: ครับผมขอบคุณน้องที่ขับรถอยู่นครปฐมเมื่อสักครู่โทรมาถามเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาจะซื้อไปให้แม่ที่สารคามจะถามแม่ก่อนว่าแม่จะเอาแบบไหนดีมันมียาบลิง
1: ยาหญ้าบลิง
0: เป็นแคปซูลนี่ก็ปุกละ800นะถ้าเป็นดีแคร์มันเป็นซอฟเยลกระปุกละ400
1: ซื้อ2กระปุก650บาท
0: ผมก็เลยแนะนำว่าเอาอายุมากก็กินแบบซอฟเยลซี
1: ซอฟเยลเดีย
0: ดาแบบซอฟเยลก็ได้แบบหรือแล้วแต่นะจะเอาแบบแคปซูลก็เอามีทั้ง2แบบ
1: แคปซูลกับยาหญ้าบลิง
0: ถามว่าอะไรดีกว่ากันนะคำตอบก็คือมันมาจากที่เดียวกันนะมันอยู่ที่เราด้วยแหละบางคนก็กินยาหญ้าบิงไม่ถูกแต่กินดีแคร์ถูกบางคนดีกินดีแคร์ถูกกินยาหญ้าบิงไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไป
1: ประมาณเนี้ย
0: ลองดูสักอย่างหนึ่งก่อน
1: ถ
0: ้ามันดีก็ใช้เหมือนเดิมแหละ
1: รับประทานกัน
0: ครับใช้ดีแล้วบอกตอนนี้สั่งซื้อซ้ำกันเยอะเลยนะ
1: นั่นเ
0: จ้ครับตอนนี้มันมีอยู่ช่วงนึงที่มันขาดไปตอนนี้มาแล้ว
1: มาทั้งสองสูตรเลย
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันได้
0: กาแฟลิต้าเอ็มก็มีแล้วเรียบร้อยนะฮะลิต้าเอ็มโกพร้อม
1: อ
0: นำส่งกันแล้วนะครับ
1: สองกาแฟเลย
0: สองแฟเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ของพี่ปั้นอยู่เมืองสตูเนี่ยน่าจะถึงวันนี้แหละก็สั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกมัน4ถุงไงนะ
1: 4ถุงก็ 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับวันนี้ฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ภาคเหนือ60%ของพื้นที่เนี่ย
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะ
1: ก็40%ของพื้นที่นะ
0: ภาคกลางล่ะ
1: 40พื้นที่
0: ที่ไหนบ้างนะ
1: ก็มีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี
0: ภาคตะวันออกครับฟังอยู่855ตอนนี้
1: ฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เนี่ย
0: โอ้ตกเยอะนะน่ะ
1: ที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: จันทบุรีก็ตาด2จังหวัดแค่นั้นเอง
1: 2จังหวัดง่าย
0: ปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราไม่ตกชลบุรีไม่มีซะแล้วดูที่นั่น
1: อาจจะตกบ้างไม่เยอะนะ
0: นิดๆหน่อยๆนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังอยู่1449ตอนนี้เป็นไง
1: ฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นี่
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและ
1: จังหวัดสงขลานะ
0: ที่นครสามารถฟังได้ที่ทางคลื่นของตชดทุ่งสงอะนะฮะ
1: ฟังกัน
0: เห็นบอกว่าฟังได้หลายจังหวัดเลยนะคืนนี้
1: อ้าวฟังกันได้แล้วก็ทักทายการพูดคุยก
0: ัน
1: แนะน
0: ำทักทายไม่ต้องฟังไม่ต้องเขิน
1: โอ้ก็มาคุยได
0: ้แหล่งใต้ก็ได้แต่ว่าแหล่งช้าช้าแหล่งเร็วฟังไม่รู้เรื่องฟังคือฟังรู้เรื่องแต่ฟังไม่ทันนะนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนที่เดี๋ยวบอกที่ทุ่งสงมีที่ไหนบ้างเนี่ย
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: โอ้ฟังได้สุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังพัทลุงนะครับ
1: โอ้
0: นครศรีธรรมราชฟังได้ทั้ง23อำเภออภาคใต้ตอนกลางนะครับส่วนที่สตูลก็อยู่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันเนาะ
1: ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่เนี่ย
0: ระนองตรังแล้วก็
1: จังหวัดสตูลนี่แหละ
0: ครับ60%ตกเยอะนะกรุงเทพและปริมณฑลก็40%ครับ
1: นี่ก็เรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผม อย่าลืมนะฮะคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญดูแลกันวันนี้ด้วยไบโอดีครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าไบโอดีเนี่ย มันเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลเวลาเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเรามีเอนไซม์อยู่ในร่างกายมันก็จะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีน
1: ก็เติมเต็มให้กับเรา
0: เสริมสร้างความสุขเสริมสร้างสิ่งที่มันสึกหรอให้กับร่างกายของเราวันนี้ซื้อกันในราคากระปุกละ
1: 690บาทนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ไบโอดี2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเด้
0: จ้า
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: เป็น5กระปุกเลยนะจ๊ะ
1: ไบโอดี
0: เมื่อวานนี้หลังจากที่เจ้าวาดวัดอดุลที่ขอนแก่นนะเนาะ
1: เป็นไง
0: ไปหาหมอรีบูบกลางคืน
1: เป็นไงแล้วนะ
0: พอดีอาจารย์ธงทองนะฮะ
1: คงจะเครียดหรือเปล่า
0: เออแกเครียดเข้าพบเจ้าวาดยันชัดเลยว่าวัดเราเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วมีในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วกำลังเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดอยู่ตอนเนี้ยนะ
1: เปลี่ยนชื่อโฉนดเนี่ยนะ
0: เออ
1: ดีแล้วดูแลท่านหน่อย
0: เจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนี่แหละครับ
1: เขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะ
0: ตอนนี้คึกคักนะคนก็ไปดูกันเพียบไปนั้นนะ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้คนไปกันเยอะนะร้านคงร้านค้า
0: ครับ
1: หรือว่าอาหารกินฟรีเลย
0: ขอบคุณประดานะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ช่วยโปรโมทวัดให
1: ้ประดาเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ญาติผมนะ
0: งานเข้าแล้ว
1: ย
0: ังแล้วญาติชื่ออะไรอ่ะ
1: ญาติผมเนี่ย
0: เน่
1: เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะหลานสาว
0: หลานสาวโชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์ใช่
0: อาจารย์ธงทองจันทรังสุครับเข้าพบเจ้าวาดวัดป่าดุลยาราม
1: ไปพบ
0: ยืนยันชัดว่าวัดขึ้นทะเบียนถูกต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนแล้วเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินเป็นชื่อวัดเตรียมหารือผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ครับ
1: คือวันเนี้ยนะ
0: เมื่อวานตอนค่ำๆนะฮะ
1: หลังจากหวยออกไปแล้วอะแหละ
0: ที่วัดป่าเนี่ยเขตมันถูกไห
1: ม
0: ไม่ถูกสักตัวเลย
1: เหงาหงอย
0: ไม่น่าเลย2-2ทำผมอีกแล้ว ที่วัดป่าดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุครับ
1: ประธานคณะกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนา
0: แห่งชาติ
1: แห่งชาติ
0: ได้นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานพุทธนะครับจังหวัดขอนแก่นด้วยนะ
1: แล้วก็สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
0: เข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนะครับ
1: เพื่อถวายกำลังใจ
0: ติดตามอาการอาพาธแล้วก็ติดตามคดีพิพาทที่ดินระหว่างทายาท
1: ของในเฮียง
0: ในเฮียงนะ
1: ในเฮียง
0: อีดาเนี่ยนะยายดากับยายวัดกับวัดป่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่ามกลางความสนใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มารอติดตามกันจนแน่นวัดเดินมาหวานเนี้ย
1: แล้วก็คนไปเที่ยวกันเยอะ
0: นี่อาจารย์ธงทองบอกยืนยันชัดเจนแล้ววัดเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วว ัดเนี่ยมันการจัดตั้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2541
1: ซึ่งประเด็นใครสงสัย
0: ในเรื่องของการตั้งวัดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะ
1: ซึ่งผู้ติดตามข้อมูลเนี่ยนะข่าวสารเนี่ยนะ
0: แล้วก็ประชาชนได้ติดตามมาทั้งตลอดทั้งสัปดาห์ว่ากรณีพิพาทของวัดจะไปทิศทางใดซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ได้ประสานไปขอความร่วมกับมือกับทุกฝ่ายนะ
0: อย่างเข้มงวด
1: เข้มงวดเนี่ย
0: มีความคืบหน้ามาตลอดนะได้กราบรายงานลุงพ่อเจ้าวาดขอให้สบายใจนะลุงพ
1: ่
0: อ
1: แล้วก็ไว้วางใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
0: ทั้งหมดเขาลูบเขาลอยแล้วล่ะ
1: นาน
0: เริ่มจากเรื่องที่มีคนกลุ่มนึงไปแจ้งสำนักงานที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินหาย
1: บอกว่าหาย
0: ซึ่งก็แสดงแน่ชัดว่าโฉนดที่ดินฉบับปัจจุบันเนี่ยนะยังอยู่ที่วัด
1: อยู่ในการดูแลของเจ้าวาด
0: และสำนักงานพุทธแห่งชาติก็ได้นำข้อเท็จจริงแจ้งให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดได้รับทราบแล้ว
1: จากนี้ไปสำนักงานที่ดิน
0: ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามที่มีคนร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของที่ดิน
1: เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็
0: ที่มันยืดเยื้อมานานเนี
1: ่ยยืดเยื้อเรื่องราวของโฉนดเนี่ยนะ
0: เอกสารทางราชการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื
1: ่อ
0: ให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์และสิทธิจะเป็นของวัดและวัดเป็นเจ้าของมาช้านาน
1: แต่ว่าเอกสารก็ยังไม่ดำเนินการได้ถูกต้อง ให้เรียบร้อย
0: ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้อง
1: แล้วก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วย
0: หลวงพ่อก็มีอารมณ์ขันนะบอกว่าคอยมา30ปีแล้วโยมขออีกหน่อยทำไมจะจอดคอยไม่ได้แล้ว
1: นานท่านคอยได้
0: อาจารย์บอกผมก็เรียนว่าท่านนะผมรอละไม่ไหวละ
1: ก็เร่งทำให้ไวนะ
0: แล้วจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะหลวงพ่อแกก็โยมดาเบาๆหน่อยพูดเจ็บคอไม่เล่าเหนื่อยไม่รู
1: ้ท่านก็กลัวเขาจะเสียงแห้งละมั้ง
0: ครับเป็นเรื่องของพระกับวัดเนี่ยนะ
1: นั่น
0: วัดกับบ้านเนาะขัดกันเป็นไงนะ
1: ขัดวัดบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยนะขัดกันก็บาลัยกันทั้งสองทางเขาว่ากันอย่างนั้น
0: นาน
1: คุยกัน
0: แม่ลุงพ่อพอกไตเสร็จแล้วสิ
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: เดี๋ยวไปขนกันใช่ไหมเรา
1: ไปเมื่อไหร่อ่ะ
0: นั่นน่ะสินะ
1: ไปที่วัดเนี่ยนะ
0: ไปที่วัดเอาโปรมิออยไปถวายหลวงพ่อนะ
1: แ
0: ต่มันไม่ช่วยให้ฟอกไม่ต้องฟอกไตก็ต้องฟอกอยู่งั้นแหละนะครับเพราะว่าท่านเลือกฉันไม่ได้ใครถวายอะไรท่านก็ฉันไง
1: คนก็ไปทำไปถวายเขาก็ศรัทธานะ
0: คือตอนนี้ใครจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยกรุณาอย่าบอกว่าจะมาคุยเรื่องคดีเลยนะมาคุยเรื่องอื่นเถอะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวท่านจะชัก
0: โอ้โหท่านเครียดนะใช่ไหมล่ะโปรมิกออยซื้อไปถวายท่านได้เลย2กระปุก650บาทท่านจะได้ฉันก่อนนอนนะ
1: โปรมิกออย
0: ครับ
1: โปรมิกออยก็2กระปุก650บาทเหมือนก
0: ัน ใช่ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของดีแคร์นะ
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: สลับโปรกันก็ได้นะ
0: ถูกต้องหรือว่าจะใครเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟก็ดื่มได้นะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: ครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้ามีครบทั้ง2สูตรนะ
1: ผ่านไปแถวนั้นไปซื้อกันได้
0: เจ๊หมูเมื่อวานก็ส่งของไปให้แล้วนะครับเจ๊หมู
1: ส่งไปครบไปแล้ว
0: ครบแล้วทุกอย่างแล้วได้วันนี้แหละแล้วของเจนาได้เช้านี้ส่งให้นำเวทโอส
1: ถ
0: หลายร้านนะวันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับถุงละ380บาทเนี่ยนะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ
1: นะครับ
0: ส่วนผสม2 อย่างนี่เหมือนกันสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กับชายดำ
1: ใช่
0: ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
1: ก็เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: ไม่ใส่ไขมันทรานนะครับ
1: เป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้ลิต้าเอ็มโกเราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณท่านนะ
1: ใช่
0: ครับซื้อถุง380 2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1 ก้อนกาแฟลิต้าเอ็มธรรมดาธรรมดาเนี่ย
1: ถุงละ490บาท
0: มี30แก้วไง490 2ถุง900สบู่ไปก้อนนึง
1: เอาไป
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: จะซื้อ5ถุงนี่ 2,000 บาทนะ
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: ครับเอาอะไรให้เขาละ2ก้อน
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ใช้ง่ายจริงๆคนนี้ไม่รู
1: ้เอาโปรยเซียนดิ
0: เดี๋ยวโปรยเซียนมาไม่ได้อ่ะนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะผมขออนุญาตเปิดเพลงนี้อีกสักเพลงนึงผมชอบไงชอบเสียงร้องของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะนิราศเมืองสตูลเดี๋ยวมาครับ

0: แม่เพลงนี้ก
1: ็
0: ทำมา5ปีแล้วมั้งยอดวิวได้ 80,000 กว่าวิวนะ
1: ชื่อเพลงอะไรนะ
0: นิราศรักนิราศเมืองสตูล
1: อ๋อเหมือนกับเพลงลูกช้างอาทิตย์บันทึกไปนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับท่องเที่ยวในจังหวัด
0: ใช่แผ่นดินพระนารายณ
1: ์
0: ช่วยขอกันหน่อยสิขอใน YouTube
1: ขอได้
0: ดูใน YouTube นะครับแผ่นดินพระนาราย
1: ณ์
0: เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะ
1: เกี่ยวกับลพบุรีอันนั้นเกี่ยวกับสตูลใช่ไหม
0: ก็สตูล
1: มีเกาะหลีเป๊ะอะไรเนี่ยนะ
0: ดำมันนะนะเมื่อวานนี้นักเรียน3คนเนี่ยครูพาไปแข่งชกมวยคัดตัวจังหวัดปรากฏว่าไปเจอคนขับรถคล้ายๆคนเมาขับเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยมาเลื้อยไปวิ่งมาชนหลายรอบนักเรียนตัดสินใจกระโดดรถหนีระทึกเลย
1: หนีไง
0: ครับ
1: อ้าว
0: 19นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองศรีสะเกษ
1: ได้รับแจ้งว่าจากเยาวชน3คนเนี่ย
0: มีความต้องการความช่วยเหลืออยู่บริเวณหน้าโรงสีถนนศรีสะเกษกันทละลักษ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ
1: เขาก็ไปตรวจสอบพบเยาวชน3คนเนี่ย
0: อยู่ในบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียมิงสาขาศรีสะเกษเนี่ยนะ
1: ศรีสะเกษโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: ของบริษัทก็ช่วยเหลือและดูแลให้เด็กๆชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
1: เพื่อพยายามติดต่อให้คนมารับกลับบ้าน
0: ทีนี้จากการสอบถามทราบว่าทั้ง3คนเป็นนักเรียนม.ต้นแล้วก็เป็นนักมวยของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ
1: โดยครู1คนเนี่ย
0: พามาร่วมแข่งขันชกมวยสากลเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
1: ศรีสะเกษไปแข่งขันระดับภาค
0: หลังเสร็จการแข่งขันแล้วปรากฏว่าครูอาศัยครูเนี่ยมีอาการคล้ายเมาสุราพากลับไม่ได
1: ้คล้ายเมาไง
0: ครูพากลับไม่ได้ซะแล้ว
1: คล้ายเมาน
0: ักเรียนเล่าเรื่องนี้ให้เกิดว่าขณะที่เดินทางกับครูที่มาด้วยมีการเหมือนเมาอ่ะ
1: เหมือนกินเหล้า
0: จากนั้นขับรถพาพวกเรากลับบ้านแต่ระหว่างทางพบว่าขับวนไปวนมาบริเวณเดิมหลายรอบ
1: นอกจากนั้น
0: ยังขับเซไปเซมาเกือบจะเฉี่ยวรถยนต์ก็อีกหลายคัน
1: ทำให้พวกตนเนี่ยรู้สึกว่าก
0: ลัวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
1: หลังจากนั้น
0: ตัดสินใจลงจากรถเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ลงไปแล้ว
0: ครับไอ้ครูซะด้วยเนาะรถคันนี้ที่มาเป็นรถกระบะขนาดเล็กติดตั้งหลังคาลักษณะคล้ายรถรับส่งนักเรียนนั่นแหละ
1: แล้วก็หลังจากพาพวกเรากระโดดลงจากรถแล้ว
0: พากันเดินไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงสี
1: แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ให้ประสานติดต่อครูที่อำเภอขู่ขันมารับกลับบ้านด้วย
1: หมากับคนนี้ไม่ดีแน
0: ่พาครูพละหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ก็ครูพละที่อย่างเงี้ย
0: ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานผู้เกี่ยวข้องกระทั่งมีครูมารับตัวเยาวชนทั้ง3คนกลับบ้าน
1: โดยเด็กทั้งหมดก็เดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะ
0: ครูนะครูไม่น่าเลย
1: เอ๊ะขับรถ
0: ไอ้ตอนนี้นักมวยสากลเรานี่ยังขับน้ำหนัก70กิโลนะเขาว่าตอนนี้มีตัวยืนละนาบินนาบิน
1: โอ้
0: 70นาบินทันนาเนี่ยนะ
1: ผมว่าจะไปสมัครสงสัยไม่ได้แต่มัน
0: เอ้าลองไปที่เผื่อชนะชนะได้ 350,000 นะบิ๊กบิ๊กชตีให้อ่ะ
1: ชนะนาบินไงโอ้ยังไม่ทันนาจะบินเลย
0: เด็กอะไรสูงตั้ง190กว่านะ
1: เป็นลูกครึ่งกันนะ
0: แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสมาคมมวยสมัครเล่นไทยเราเนี่ยขาดนักมวยขาดเหรียญมาหลายสมัยแล้วนะ
1: ใช่สิ
0: สมจิตจงชอหอนี่ล่าสุดเลยนะ
1: เจ็บมามากแล้วนี่
0: เจ็บมามากผมเจ็บมาเยอะตอนหลังมาเป็นพรีเซนเตอร์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: นั่นสิ
0: ก็เราก็ขาดการที่จะได้เหรียญจากกีฬาโอลิมปิกอ่ะเรายังมากกับซีเกมและเอเชียนเกมก็ไปไม่ค่อยถึงเหมือนกันเดี๋ยวนี
1: ้เอเชียนเกมนี่ก็จะแข่งแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้จากนักมวยหญิง
1: นักมวยหญิง
0: อ่ะนักมวยชายก็เงียบเหงาไป
1: ตอนนี้โอลิมปิกไม่ได้นะ
0: ครับเห็นก็ลองดูนะมาเอานักมวยไทยไปต่อยเนี่ยคือความอดทนความอะไรมันได้แต่ว่าจังหวะฝีมือเราต้องได้การ
1: เรื่องของการชกแบบสากลเนี่ยนะ
0: แบบสากลนี่ต้องได้รับเทรนเนอร์อย่างดีนะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้โค้ชจากคิวบาเนาะ
1: คิวบาเก่งเลย
0: คือเราไม่ได้เน้นเรื่องน็อกอะเล่นเรื่องจังหวะฝีมือเข้าเป้าอะไรแบบนั้น
1: ต่อยได้เยอะๆนะ
0: ครับ
1: เ
0: มื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนน้ำมันนวดเป็นน้ำมันไทยทิพย์โอสถสักทีก็ไม่รู
1: ้ใช้น้ำมันมวยเยอะ
0: อย่าไปบอกชื่อเขาดิมันเป็นแบรนด์เขา
1: โอ้เป็นแบรนด์เขาไง
0: แล้วช่วยเขาโฆษณาได้เขาสนับสนุนมวยไทยอยู่แล้วแต่ว่าใช้ยำหม่องนี่ได้แต่ข้อแม้

0: คือเวลาระเคตขัดยอกเนี่ยอย่าเพิ่งเอายามองทานะคุณผู้ฟังพอเดี๋ยวมันจะบวมมันเป็นสูตรร้อนไงมันเป็นสูตรร้อนมันจะทำให้เส้นเลือดขยายเส้นเลือดขยายแล้วมันก็ดันผิวหนังแล้วมาก็อาการบวมคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนักฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยเวลาเขาประสานแข้งกันนะโบ๊ะเนี่ยเขาจะน้ำแข็งประคบแล้วก็ไปฉีดสเปรย์อะไรประเภทนั้น
1: นาน
0: เย็นๆเนี่ยเนาะอ่ะสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้น
1: อย่าเป็นนิวโรกรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายจะซื้อกับทีมงานเราอย่างน้อย3กล่องนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: เราจะส่งมาให้นะถ้า3กล่องนี่ไม่ต้องเสีย
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ5กล่องนี
0: ่เอาแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
1: แล้วถ้าปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ย
0: ไม่เนื้อไม่ตัวกินแบบแคปซูลกระปุกก็300
1: ถ้าซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้อย่างเมื่อวานนี่โทรมาจากมันอิดอ่างทองจะซื้อกระปุกเดียวบอกมันเสียค่าส่ง50บาทเนาะ
1: ซื้อ2กระปุกนะ
0: เออไม่เสียค่าส่งถ้าไม่อยากเสียก็ขับรถไปร้านเจ๊หมูป่าโมกมันไม่ไกลหรอก
1: เจ๊หมูป่าโมกอะนะ
0: แกก็มานะขับรถดองแดงดองแดงไปป่าโมกอะนะ
1: อ๋อไปซื้อมาแล้วไง
0: ครับ
1: เอารับประทานซะ
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุก
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผม
1: ขายทิปโอสถนะ
0: นะครับแต่ถ้ามันปวดกระดูกหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอันนี้รับประทาน
1: ไทแคลพัดนะ
0: กินวันละครั้งพอเนี่ยไทแคลพัด2เม็ด
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 บาท
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: ไทแคลพัดนะ
0: ต้นไม้ในวัดศรีสันเพชรอยุธยาครับ
1: เป็นไง
0: หักโคลนลงมาเรียนแบบวัดเสาธงทองลพบุรีอ่ะสิ
1: ที่ลพบุรีก็เจ็บ1
0: แต่เนี่ยที่อยุธยาเจ็บ4ครับ
1: เจ็บเยอะกว่าเนี่ยนะ
0: ครับ12นาฬิกาเมื่อวานนี้หวยออกถอนหวยออกหน่อยเดียว
1: นาน
0: มีรายงานเกิดเหตุต้นไม้หักภายในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและก็มีประชาชน
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง
1: ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
0: 4รายครับ
1: 4คนด้วยกัน
0: เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับแจ้งผ่านทาง Facebook JS หรือว่าจอส100นั่นแหละ
1: อ๋อเบื้องต้นระบุบอกว่า
0: ต้นไม้ภายในบริเวณวัดเกิดหักลงมา
1: หักลงมา
0: และส่งผลกระทบไปนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที
1: ่ได้รับบาดเจ็บหลายราย
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในทันที
1: ลำคนเจ็บทั้ง4รายส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
0: เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเนี่ย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
0: หักลงมาได้ยังไงเพราะอะไรถึงหักลงมาม
1: ันคงจะเก่าแล้ว
0: ใครไปโค่นหรือเปล่าม
1: ันผุแล้วเรามาม
0: ันเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: หรือปัจจัยอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่มันเกิดซ้ำเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นักท่องเที่ยวอุตส่าห์มาเที่ยวนี่
0: จับได้นะจับพอจับได้นี่นะขังได้เข็ดจะนะ
1: ขังใครเหรอ
0: ขังต้นไม้เนี่ย
1: ไม่ต้องขังก็ไปเผาถ่านเลย
0: อาชีพของคนไทยนะครับ
1: เป็นอาชีพสงวนนะ
0: เผาถ่านเนี่ยอาชีพของคนไทยนะ
1: อันนี้เจ็บไป4รายเนี่ยดูสามาเที่ยวเมืองไทย
0: ผม
1: ไม่น่ามาเลยเนาะ
0: นักท่องเที่ยวในไทยหรือเปล่าหรือต่างประเทศ
1: ต่างประเทศ
0: เ
1: นี่ยต่างชาติ
0: ขอบคุณจอสร้อยครับบอกเล่า90ผ่านมาทางหน้าเว็บไซต์ของข่าวสดนะฮะใครที่มีปัญหากระดูกครับแคปใส่หมวกแคปจะไปตีครับเดี๋ยวนะ
1: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ต้องทานก่อนนอนนะแม่นะเวลาอื่นไม่ดีนะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ขวดหนึ่ง60เม็ดทานก่อนนอน2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งราคากระปุกละ300บาทแต่แม่ต้องซื้อ2กระปุกถึงจะไม่เสียค่าส่ง
1: 2ปุก600
0: หรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะ
1: มีขาย
0: แต่ซื้อกับลุงช้างเนี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่งแต่ซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: ก็แถมให้1กระปุกเนี่ย
0: ครับ
1: และราคาเดียวกับมะระขี้นกกัน
0: มะระขี้นกก็เช่นเดียวกันนะมะระขี้นกกับงาดำไม่ใช่ยานะ
1: ครับ
0: บางคนบอกเป็นเบาหวานต้องกินมะระขี้นกตาช้างสิไม่ใช่มีถูกกับเรื่องเพราะว่าเราไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้
1: ควบคู่กันไป
0: 2กระปุก600 4กระปุก 1,200 แถมฟรี1กระปุกนะจ๊ะ
1: เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ราคาเดียวกัน
0: ถูกต้องพระพระอีกแล้วครับท่าน
1: พระเป็นยังไงอ่ะ
0: ขับรถเก๋งพาไปชนอะไรก็ไม่รู้หน้าพังยับก็เรียกว่าขับข้ามจังหวัดมาทิ้งสี่แยกมาทิ้งที่สี่แยกแล้วก็เดินเท้า
1: อ้าว
0: เอาไปงงทั้งถนนนะ
1: พ
0: ระขับรถเก๋งแล้วมาทิ้งสี่แยกเดินเท้าหนีทิ้งรถอ่ะบอก เดินหนีใครมาลุงพี
1: ่เป็นยังไง
0: เจอผีที่นั่งอยู่ข้างเนี่ย
1: พระกลัวผีไง
0: เออโอ้โห
1: ได้ยินก็เขาเนี่ยล่ะ
0: พอขอรอมันจะพาขับรถนะนะ
1: เออ
0: พระเข็นรถนะ
1: เห็นรถไง
0: อ้าวข่าวนี้ต้องสนับสนุนด้วยโฟกัสละลูกพี่นะ
1: สำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆนะ
0: เอาโฟกัสไปรับประทาน
1: โฟกัสนี่จะเป็นกล่องสีเขียวนะ
0: กล่องเดียว
1: เดี่ยวคล่องนะ
0: 390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
1: โฟกัสนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ
1: จะได้ขี่พุ่งนะ
0: เออกินเม็ดนึงเนี่ยโอ้ฉี่พุ่งไปตั้งหลายวันนะนะ
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.อุดรธานีรับแจ้งเหตุมีพระขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทิ้งรถไว้บริเวณสี่แยกพละ
1: ไปห่วงรถแล้ว
0: ไปห่วงรถแล้วไปแล้วโว้ย
1: แล้วก็เดินหนีไปเลย
0: เดินหนีไปก็ประสานตำรวจสายตรวจรีบเดินทางไปตรวจสอบครับ
1: อันนี้ไปถึงที่เกิดเหตุครับพบรถเก๋งสีดำนะ
0: ทะเบียนสารคามนะครับจอดอยู่บริเวณทางโค้งใกล้สี่แยก
1: สภาพหน้ารถนี่พังเสียหาย
0: โดยคนขายไม่กวาดได้ข้อมูลว่าเห็นให้ข้อมูลว่าเห็นรถเก๋งจอดอยู่กลางถนนเนี่ย
1: จอดนิ่งอยู่กลางถนน
0: ข้าไปถามดูหน่อยสิพบว่าคนขับเป็นพระ
1: โอ้ไม่ใช่คน
0: ตอนแรกก็ใจตนก
1: ตกกระจาย
0: พระขับรถซะแล้วโดยพระมีอาการตัวสั่นปะไปนะ
1: หลังจากนั้น
0: พูดจากับสับสนวกไปกับวนมา
1: ตอนแรกก็คิดว่าเมา
0: จึงชวนคนที่ขายของอยู่ใกล้เคียงกันมาช่วยเข็นรถข้างทางหน่อยเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
1: เอาหลบไปข้างทางก่อนรถเนี่ย
0: จากนั้นพระสงฆ์สอบถามหารถสามล
1: ้อ
0: บอกว่าจะไปบ้านหนองโน
1: อ้าว
0: ถ้าไม่มีรถสามล้อรับก่อนจะเดินทางไปตามถนนทิ้งรถเอาเลย
1: ทิ้งรถไว้แล้ว
0: ผมก็ถามว่าเป็นไง
1: พระ
0: มาไงเนี่ยถึงหน้ารถพังยับเนี่ย
1: พระอ้างว่ายังไง
0: ชนมา 2-3 วันแล้วรอยรถเนี่ยนะ
1: โอ้ชนมานานน่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็พบพระกำลังเดินอยู่ริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ
1: 2กิโล
0: โอ้ก็เดินไปตั้ง2กิโลแล้วนะ
1: โอ้และจอบถามว่าท่านอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: 46ปีบวชมาพรรษานึงแล้ว
1: อ้างว่าสกัดอยู่ที่ไหนนะ
0: วัดป่าแห่งหนึ่งจังหวัดสารคามมหาสารคามพร้อมระบุว่า
1: ว่ายังไง
0: เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม
1: พูดจา
0: สับสนอ้างว่ามีผู้หญิงนั่งมาด้วย
1: อ้าว
0: ก่อนจะมาพบว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นผี
1: พระกลัวผีซะแล้ว
0: ส่วนหน้ารถเนี่ยพังเนื่องจากไปชนต้นไม้ในวัดนั่นแหละ
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสอบถามญาติแจ้งว่า
1: พระเป็นยังไง
0: มีประวัติการรักษาป่วยทางจิตอ้าวอีกแล้ว
1: ยุ่งอีกแล้ว
0: เออ
1: ป่วยทางจิตดิ
0: กำลังจะเดินทางมารับตัวกลับเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปโรงพัก
1: แล้วก็ยอญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลกันต่อไป
0: ใครเป็นผู้ปกครองต้องดูแลกันหน่อยนะ
1: พระกลัวผี
0: เ
1: พิ่งได้ยินนะเนี่ย
0: ทีหลังก็คลองไอ้ของพระพระกลัวผีพระนี่พระคนไงจริงๆนะต้องยอมรับกันนะความกลัวผีมันถูกหลอกตั้งแต่เด็ก
1: เหรอ
0: คนโตนี่ชอบเหล็กชอบหลอกเด็กไง
1: หลอกว่ายังไง
0: เดี๋ยวผีหักคอเดี๋ยวผีมาอะไรเงี้ย
1: ไม่เหมือนข้างบ้านผม
0: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
1: เดี๋ยวตำรวจจับนะ
0: นั่น
1: เด็กก็กลัวตำรวจจับเหมือนกันนะส่วนผมไม่กลัวโดนปรับไป 2,000 เนี่ยผมจำได้
0: นี่ข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะมึงร้องไม่ยอมหยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: เด็กร้อง
0: เออ
1: แล้วไง
0: ข้างบ้านจะกินตับเอานะ
1: บอกไอ้คนข้างบ้านจะกินตับ
0: เออ
1: เด็กว่าไง
0: เด็กไม่ยอมเด็กไม่กลัวไง
1: เด็กว่าไง
0: อ๋อมันจะกินแต่ตับอ่ะ
1: อ
0: ันอาตองไม่กินหรอ
1: คนข้างบ้านไม่ค่อยดีนะ
0: มีเรื่องทุกวันในคนข้างบ้านเราเน
1: ี่
0: ย
1: อ
0: ่ะชายคนหนึ่งถือปืนแม่กลางตลาดเลย
1: คล้ายปืน
0: เ
1: นี่ย
0: เออ
1: คล้ายคนเมาเนี่ย
0: ตำรวจก็ต้องมากันเลย26คน
1: หลังรับแจ้งมากัน
0: ร้องลั่นเลยวางปืน
1: วางปืนเดี๋ยวนี้นะ
0: ที่ไหนได
1: ้เป็นยังไงกะ
0: เป็นปืนปลอมไอ้คนถือมาเนี่ย
1: ไอ้คนถือมาเป็นยังไง
0: ป่วยโรคจิตพกปืนเด็กเล่นมาอีกแล้ว
1: น่าสงสารเหมือนพระเลยนะเนี่ย
0: นี่เนาะมนุษย์นอที่สัตหีบชลบุรีครับ
1: ไม่ใช่ลพบุรีนะชลบุรีนู่น
0: ไม่ใช่อยุธยานะไม่ใช่สตูลไม่ใช่ทุ่งสงนะ ไม่ใช่กาญจนบุรีนะ
1: ไม่ใช่ไ
0: อ้นี่อยู่สัตหีบครับไปตำรวจเอากำลังไป20กว่าคนน่ะตำรวจอะ
1: ไปหาชายคนเนี้ยนะ
0: เออไปคนเดียวไม่ได้มันมีปืนไว
1: ้แล้วเป็นยังไงไม่ถึง5นาที
0: ไปพบชายนั่งอยู่ข้างเสาไฟฟ้าสั่งให้วางอาวุธปืนเดี๋ยวนี
1: ้คล้ายอาวุธปืนเนี่ย
0: ตำรวจล้อมไปหมดแล้วนะ
1: วางนะ
0: เออให้ความร่วมมือดีไว
1: ้วางของที่คล้ายปืนเนี่ย
0: ตามคำสั่งเออตำรวจก็ตอบตรวจสอบเป็นปืนปลอม
1: ปืนพลาสติกกัน
0: เ
1: ถ
0: อะแม่สีดำมาเมี่ยมเลยนะ
1: และทำไง
0: ก็ควบคุมไปอายุ47แล้วทั้งคนเนี้ย
1: ล้อมเอาปืนพลาสติกเนี่ยนะ
0: ไปทำประวัติที่โรงพักสัตหีบครับ
1: อ้าวไปทำแล้วเป็นยังไงชายคนเนี้ย
0: ทราบว่าชายคนนี้มีประวัติเคยรักษาด้านจิตเวช
1: เสร็จการ
0: ที่โรงพยาบาลในพื้นที่หลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็ทำบันทึก
1: เป็น
0: ยึดปืนพลาสติกไว
1: ้เป็นก็เยอะนะพระก็เป็นนะ
0: เออโยมก็เป็น
1: เออ
0: เราสองคนก็เกือบแล้ว
1: ผมก็ว่าเป็นอยู่ในตอนนี้เ
0: ออเวลาหมดแล้วครับสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาเพิ่งหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวตามมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปร ทรเลย0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081 7805575 081 7805575

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
5: มันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
8: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้า

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: หารส่วนตำบลเชิงทะเล
1: เข้าไปทำการช่วยเหลือ CPR ปั๊มหัวใจ
0: อย่างเร่งด่วนเลยนะแต่แพทย์ก็สุดยื้อชีวิต
1: ก็ผลสุดท้าย
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: โอ้ไม่น่ามาเที่ยวเมืองไทยเลย
0: สาเหตุเบื้องต้นก็เกิดจากการจมน้ำ
1: จมน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยนะ
0: คลื่นแรงเนี่ย
1: ค
0: ลื่นมันมีเลยตอนเนี้ยพอหลังมาบ้านโชเล่หน่อยในคลื่นอ่ะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: พอโทรไปมันไม่มีคลื่นรับไม่ได้เนี่ย
1: เราต้องหาเทคนิคเนี่ย
0: เอาแล้วก็ชอบอัดเทปไว้นะ
1: เป็นไง
0: อัดเทปพระสวดบอกกับเมียไปฟังพระสวดทีนี้เมียจับได้ดิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: พระบ้าน

0: พี่ดามึงดิสวด 5:00 น 6:00 นเนี่ย คนนี้ก็โกหกเขาไม่ดูนาฬิกา
1: อื
0: มึงอยู่ไหน
1: อยู่กับพระ
0: แฟังพระสวด
1: อื
0: พระวันไหนสวดเที่ยงคืนเนี่ย
1: พระในโทรศัพท์นี่แหละ
0: เอาก็อุตส่าห์มาเที่ยวประเทศไทยเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยนะ
1: เนาะ
0: คลาผม
1: ไม่น่ามาเลย
0: ซื้อไบโอดีกินบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรง
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: เมื่อกี้จากที่ไหนนั้นหนองม่วงเน
1: า
0: ะ
1: สั่งเป็นคาราเบลเนี่ย
0: หน
1: ึ่
0: งคาราเบลเลย
1: สี่กระปุกด้วย
0: ครับผม
1: ก็ลดแลกแจกแถมกันไป
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เพื่อการดูแลสุขภาพเรานะ
1: อืม
0: ไม่ใช่ยานะไม่ใช่กินแล้วหายป่วยนะคุณผู้ฟังมันต้องกินนี่ตอนเรายังไม่ป่วยนี่แหละ
1: นั่น
0: ป่วยมันต้องไปหาหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
1: ใช่
0: แต่ไบโอเนี่ยมันไม่ใช่ยามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นมันมีเอนไซม์ที่กินเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็น
1: พลังงาน
0: เป็นโปรตีนดูแลสุขภาพเราเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันอะไรเงี้ยนะนี่ครับเอาอีกแล้วสายการบินไทย
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหขายเกินที่นั่งอะเด้ขายตั๋ว
1: เกิน
0: ทั้งที่จองไว้ล่วงหน้าแล้วนะนี่เขาไปขึ้นเครื่องบินขึ้นไม่ได้อะ
1: เป็นยังไง
0: ต้องมาขอโทษว่าผิดระบบผิดพลาดต้องควักเงินเกือบ 4,000 ซื้อตั๋วใหม่อะ
1: เอ
0: าแล้วตั๋วเก่าจะให้คืนเขาหรือเปล่านะ
1: อ้าวนี่ต้องดูแลเขานะ
0: ฟังได้นะที่จังหวัดตรังเนี่ยอยู่ติดกับสตูลเนี่ย
1: เมืองตังเนี่ยนะ
0: เออสตูลคนไม่ค่อยมีตัง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะติดตังไง
1: โอ้มันติดกับตรังเนี่ยนะ
0: ข้าราชการรายหนึ่งเป็นผู้โดยสารไปร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสายการบินเที่ยวบินจากท่าอากาศยานตรังจะกลับมาดอนเมืองนี่แหละ
1: จะมากรุงเทพนะ
0: ไปกทมเนี่ยอุตส่าห์มาจากตังนั่งเครื่องบินน่ะ
1: หลังจากจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า
0: ตั้งแต่วันที่10สิงหาทั้งขาไปขากลับอ๋อก็จะมากรุงเทพ
1: อ
0: ๋อล็อกที่นั่งริมหน้าต่างนะ
1: แล้วก็สั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้ว
0: พอเครื่องขึ้นปุ๊บจะได้ถ่ายรูปตรงปีกมันใช่ไหมเล่าจะได้เห็นก้อนเมฆจะได้เห็นเทวดาขี่เมฆแข่งกับเราอ่ะ
1: ประมาณนั้น
0: โอ้ยกลัวจะหิวกลางทางสั่งอาหารไว้เรียบร้อย
1: แล้วเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน
0: กลับไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้เนื่องจากว่า
1: เที่ยวบินเนี่ยผู้โดยสารเต็มจำนวนไปหมดแล้ว
0: อ้าวเอ๊ะโอ้เอ้าจองไว้แล้วทำไมคนอื่นขึ้นได้เล่า
1: โอ้แล้วอาหารสั่งไว้แล้วด้วย
0: เขาบอกว่าเดิมมีกำหนดเดินทางจากตรังเนี่ยไปสนามบินนนเมือง14:55 น
1: โดยเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาแล้วก็เพื่อเช็คอินด้วย
0: แต่พอไปถึงเคาน์เตอร์พนักงานสายการบินขอตั๋วราชการซึ่งตนลืมไว้ในรถก็เดินกลับไปเอกสารดังกล่าวมา
1: พอกลับมา
0: พนักงานแจ้งว่าเที่ยวบินจะล่าช้านะขอเลื่อนเวลาออกไปเป็น15:30
1: คือช้ากว่ากำหนด40 นาทีนะ
0: ครับหลังกลับมาที่เคาน์เตอร์ผู้เสียหายได้แจ้งให้รอ
1: เนื่องจากว่า
0: ผู้โดยสารเช็คอินแล้วจำนวน189 คน
1: โยกกระทั่งเวลา15:30
0: เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้โดยสารโปรดทราบ
1: มีอะไรหรือ
0: ไม่สามารถจัดให้ที่นั่งได้เนื่องจากตั๋วเต็มแล้ว
1: เสร็จการ
0: พร้อมเสนอความรับผิดชอบด้วยการจัดตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นให
1: ้ชดเชยเงิน
0: จำนวน 1,500 บาทรวมถึงดูแลคูปองเรื่องอาหารอีก150 บาท
1: อย่างไรก็ตาม
0: ผู้เสียหายกับปฏิเสธแนวทางดังกล่าวเนื่องจากว่าม
1: ีภารกิจนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
0: ต้องเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองก่อน18:00 น
1: จึงได้ตัดสินใจซื้อตั๋วใหม
0: ่ด้วยเงินของตัวเองราคา 3,800 บาท
1: เป็นเที่ยวบินออกจากสนามบินตรัง
0: 17:35 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจตามกำหนดเดิมได
1: ้ทางนั้นทางผู้เสียหายยังตั้งข้อสังเกตว่า
0: สาเหตุที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสายการบินว่าเกิดความผิดพลาดของระบบเนี่ย
1: แต่การพูดคุยกับพนักงานอีกรายนึง
0: กันได้รับข้อมูลว่าบริษัทมีการจองที่นั่งเกินจำนวน
1: 2-3 ที่นั่งด้วยกัน
0: ในเที่ยวบินเนี่ยนะเพื่อรองรับกรณีผู้โดยสารที่จองไว้ไม่มาเช็คอินก่อนนำที่นั่งดังกล่าวให้ผู้โดยสารรายอื่น
1: แต่เที่ยวบินนี้ปรากฏว่า
0: ผู้โดยสารมาเช็คอินครบ
1: ลบแล้ว
0: แต
1: ่เกิดปัญหานั่งที่นั่งไม่พอเนี่ยนะ
0: ผู้เสียหายระบุว่าตั๋วข้าราชการของตนเนี่ยจองไว้ตั้งแต่วันที่10สิงหาแป๊บหนึ่งนะ
1: จองไว
0: ้เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: อ๋อครับ
0: ครับผมอืมเอา
1: เดี๋ยวโทรไป
0: ก็ยังเสียหายยังตั้งคำถามถึงกรณีที่มีการจำหน่ายตั๋วเกินที่นั่งเนี่ยมันเป็นยังไงหากผู้โดยสารบางรายไม่มาเช็คอินที่นั่งนั้นก็จะถูกนำไปจัดสรรให้ผู้โดยสารรายอื่น
1: นาน
0: และรายได้จากการจำหน่ายตั๋วดังกล่าวเนี่ยถูกบันทึกและบริหารจัดการในระบบอย่างไรพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะครับ
1: อย่างโปร่งใสและก็รอคำชี้แจง
0: เอ๊ะประชันทำไมไม่รับสายแล้วเนี่ยฮะ
1: ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยกับสายการบินเนี่ย
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: กี่วันในเกินมาเลยยานะ
0: เออก็ไม่รู้เดี๋ยวผมกำลังอ่านข่าวอยู่เน
2: าะถ้ามาแล้วบอกเตือนกันนะเดี๋ยวรู้นะตั้งไม่ต้องว่าเขา
0: จ้าเออแกไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวโทรกลับเนาะแกก็อยากจะพูดถึงแกไปเรื่อยเหี้ยนะ
1: คือแกสั่งของเลยยังไม่ได้นะ
0: มันก็มาเล่นสั่งวันศุกร์วันเสาร์มันก็ช้าหน่อยสิ
1: ครับ
0: อ่ะสรุปแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นความรับผิดชอบของสายการบินแต่เขาไม่ได้บอกนะสายการบินไหนไม่รู้
1: เขาไม่ได้บอกกันส่วนมากกันนะ
0: เดินทางในประเทศไทยแล้วนี่แหละ
1: โอ้จองแล้วมันไม่ได้นั่งทีมก็ลำบากกันนะ
0: ไม่หนุกแล้วผมไม่ค่อยอยากขึ้นเครื่องบินนะ
1: ขึ้นเป็นแล้วไงอ่ะ
0: ฮะขึ้นไปที่ไรกลัวทุกทีเสียงกอกกอกกึกกักกึกกักเสียงปีกมันขยับอะนะ
1: อ๋อมันน่ากลัวหักเหมือนกันนะ
0: อ่ะนี่ก็อะไรเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: หอยการังขึ้นเกยหาด
1: เออ
0: ชาวบ้านแห่เก็บสร้างรายได้งาม
1: เงินสะพัดวันละ 200,000 บาท
0: โอ้โหปากบาราที่ปากบาราคึกคักเลย
1: หอยการัง
0: หอยการังเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: ที่สตูลครับโอ้โหอ่านข่าวสตูล
1: เอาใครฟังอยู่แถวสตูลหอยการังเป็นยังไงส่งมาดูหน่อยดิ
0: พี่ปั้นลองบอกผมหน่อยสิ
1: หอยการังเหรอ
0: ใครอยู่สตูลช่วยบอกผมหน่อยสิ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่หอยกระปี๊บ
0: ไอ้นี่การังนะครับผมลองดูที่ผมหน่อยสิ
1: หอยการังหรือ หอยพิมพ์อ่ะอ๋อเหมือนกันหอยพิมพ์หอยการังเนี่ยนะ
0: หอยการังเป็นยังไง
1: ขายได้โดยวันโอ้หลายเงินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันละ 200,000 รสชาติเอกลักษณ์เลยหวานนุ่มเลยนะ
0: นั่น
1: ส
0: ิน
1: ำไปแปรรูปอ่ะหอยแดดเดียวเนี่ยนะกิโลเป็นพันเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้หอยการัง
0: ครับ
1: หรือว่าหอยพิมพ์เนี่ยนะ
0: ครับพาตัวขึ้นมาเกยหาดเป็นจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความฮือฮาและดึงดูดชาวบ้านในพื้นที่นับร้อยชีวิตแห่กันมาเก็บขาย
1: สร้างรายได้มหาศาลตลอดทั้ง2วันเนี่ย
0: วันนึงเงินจะพัดเลยเนี่ย
1: โอ้เป็นแบบนี้นะ
0: หอยกาลังเหมือนหอยกาบบ้านเราอะนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหอยทะเลนะค
1: ุ
0: ณอย่าไปกินนะเขาห้ามคุณกินห้ามกินของทะเลนะ
1: โอ้ผมว่าชัวร์ชอบหอยเลย
0: ไม่ได้เขาห้ามกินอายุเกินเจ็ดสิบแล้วอะ
1: โอ้ผมยิ่งชอบหอยเลยล่ะ
0: ไม่ได้เขาบอกไม่ให้กิน
1: เออ
0: รู้ไหมทำไมเขาห้ามอะ
1: ไม่รู้อะ
0: เปลือง
1: ไงชอบหอยเลยล่ะผม
0: โอ้โหชาวบ้านปากนาบาราปากบารานเล่าว่าด้วยความประหลาดใจหอยชนิดนี้ท้องถิ่นเขาเรียกว่าหอยการังหรือภาคกลางเรียกว่าหอยพิมพ
1: ์หอยพิมพ์
0: ปกติเป็นหอยพื้นถิ่นที่อาศัยฝังตัวอยู่ในโคลนลึกใต้ดิน
1: 2ฟุตเด้อนะ
0: ลำพังเพียงคลื่นทะลมทะเลปกติก็ไม่สามารถซัดเข้ามาได้หรอก
1: ปีนี้ถือว่าผิดปกติ
0: เพราะว่ามีหอยขึ้นมาเต็มชายหาดเยอะไปเลย
1: ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลย
0: ครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะขนาดคนในพื้นที่อะเนาะ
1: หอยพิมพ์หอยกะลังนี
0: ่กิโลกรัมละ60มี80มี
1: อันนี้ขายสดนี่นะ
0: พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันหน้าหาดเลยนำไปแปรรูปเป็นหอยพิมพ์แดดเดียวไง
1: แดดเดียวอร่อยหอมเนี่ยนะ
0: มันแข่งกับหมูแดดเดียวหน่อยดิขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 นะครับ
1: กิโลนึงเนี่ยนะ
0: ถ้าทำเสร็จแล้วนะ
1: ปรุงรสเนี่ยนะ
0: ถ้าปรุงสดเนี่ยชาวบ้านนิยมไปลวกก่อน
1: อ
0: ันนำไปผัดกะเพราผัดฉ่านี่ใช่
1: แล้วก็ต้มยำก็ได้นะ
0: ครับ
1: หรือแกงจืดก็ได้เนี่ยรสชาติหวานนุ่มเป็นเอกลักษณ
0: ์พอ
1: แม่ผมนี่ชอบเน
0: า
1: ะ
0: พอหิวแล้วเนี่ย
1: หอยเนี่ย
0: เดี๋ยวขออนุญาตกืนน้ำลายก่อนนะ
1: เอื้อก
0: ก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาจ้า
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถ ถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงชา

0: งกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
0: 0812901691 0812901691
3: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินกลาง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทย

0: ไอทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ่าลุงจงลุงจงประกาศประกาศลุงจงบัญชีอยู่ที่ไหนลูกหลานตามหาน่ะ
1: นาน
0: ไปธนีก็จะไปส่งของไปโซฮองโมนน่ะ
1: หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอแล้วลุงจงทางรักลูกหลานให้อภัยหมดแล้ว
1: จงบัญชีบังขามเนี่ย
0: จงบันเลิศเ
1: นี่ยข้างบ้านผมนะ
0: ใช่
1: นี่ไปธนีจะไปส่งของเนี่ย
0: โทร
1: ไปไหนเนี่ย
0: โทรก็ไม่รับสาย
1: ยายโมโหนะ
0: เยอะเยอะ
1: คนบ้านผม
0: แกไปนาแล้วโทรศัพท์แกไม่มีขึ้นเดี๋ยวต้องย้ายไปอยู่พัทยาชลบุรีแล้วมั้งเนี่ย
1: ไ
0: ปอยู่สตูลก็ได้กำลังเก็บหอยกันอยู่เนี่ย
1: หอยหอยอะไรนะ
0: หอยอะไรนะ
1: หอยพิมพ
0: ์หอยพิมพ์นะ
1: เออ
0: เอาเกิดเหตุสลดครับรถพ่วง18ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
1: ์วัยรุ่น20ปีเนี่ย
0: ถูกล้อรถทับร่างเละขาด2ท่อน
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: เสียชีวิตสยองเลยดูที่นั่น
1: โอ้เป็นเด็กด้วยวัย20ดิ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอ่ะฟอกัสไปกินนะพี่นะ
1: แนะนำให้รับประทานฟอกัสนะ
0: เพราะว่าฟอกัสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปขยายท่อปัสสาวะจะได้ฉี่คล่อง
1: อันนี้คล่องละ
0: ครับ
1: รับประทาน
0: 390บาทกล่องนึงอ่ะ
1: 2กล่องอ่ะ
0: 2กล่อง7003กล่องก็ 1,000 บาท
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: เหมือนกันเลยยาฤทธิ์ดวงทวารน่ะกล่องก็
1: 350
0: 3กล่อง 1,000 เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนี่แหละ
0: กระปุก350 60เม็ดตื้อทีละกระปุกก็ได้ใช่ไหมใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลนี่ก
1: ็รับประทานทางด้านของ
0: ไซเลียมจอยอันนี้เป็นแคปซูลนะถ้าชงน้ำดื่มเขาเรียกว่าจอยมิกฟรูตครับ
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ถ้ำพันนาถ้ำพันนาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก18ล้อพ่วง
0: ชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายเอเชียเลขที่41หมู่6ตำบลถ้ำพันนรา
1: อ
0: ำเภอถ้ำพันนรา
1: จังหวัด
0: นครศรีธรรมราชครับ
1: ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หลังรับแจ้งแล้วไปสำรวจตรวจสอบจังที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปดูหน่อยไปดูหน่อยเป็นไง
1: ก็ไปพบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจิในจิเนี่ยเป็นนามสมมุตินะ
0: ครับ
1: อายุ20ปี
0: เป็นคนตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นู่น
1: นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายเนี่ยเละทั้งล่างเลย
0: ขาด2ท่อนเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสาร
0: ถูกรถเหยียบอ่ะที่เกิดเหตุเพราะรถกับจักรยานยนต์สีแดงในสภาพพังยับเยิน
1: ส่วนคู่กรณีก็เป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
0: ห่างจากจุดเกิดเหตุนิดเดียวไม่ไกลทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายจิขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนดังกล่าว
1: แล้วก็เฉียวชนกับรถบรรทุกอ่ะนะ
0: ก่อนที่จักรยานยนต์มันจะล้มไง
1: แล้วก็ถูกรถบรรทุกเหยียบซ้ำ
0: ร่างของจิเสียชีวิตสยองเลย
1: ท่อนเลยเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกมาเนี่ยมาคุยกันก่อนดิน
1: ำไปปอบปากคำเนี่ย
0: เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารนี่โอ้โหว
0: ั
1: ย20เองนี
0: ่ FM 92.50 ไม่แน่ว่าดังถึงหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: อยู่ว่าเราอยู่ทุ่งสงนะ
1: ใช่
0: ตำรวจตะเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: น่าสงสารมากขี่รถ
1: ของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: บอกแล้วขับรถระวังชนคน
1: ข้ามถนนนะ
0: ระวัง
1: รถชนไง
0: ครับแม่ดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีเลยเนาะ
1: อ
0: ีกสักข่าวหนึ่งได้นะ
1: ข่าวอะไรอะเนี่ย
0: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เป
0: ็นยาหม่องพื้นเพไทยๆเรากินหอมสูตรร้อนนะสูตรร้อนไม่ต้องใช้เยอะนิดเดียวทาทูทูนวดตรงนิ้วล็อกอะทาตรงคนนิ้วล็อกอะนะถูถูขยี้ขยี้ขยี้ขยี้เดี๋ยวผมกระดิกได้แล้วไหมเนี่ยผมนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: อย่ามองไทยทิพย์โอสถนะ
0: ขึ้นรถไปกับวัยรุ่นแม่
1: เป็นไง
0: ลุงลุงใช้น้ำหอมยี่อะไรยี่ห้ออะไรไอ้ถามลุงแซวเนี่ย
1: อย่ามอง
0: อย่ามองมันหอมทั้งรถเลยนะจริงจริง
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยตื่นใจอยู่แล้ว
0: ลูกสาววัยยาวัชกรคนแรกของวัดเผยว่าพ่อเคยย้ำกับหลวงตาเก็บหลักฐานให้ดีนะหลวงพ่อ
1: วันว่าจะเกิดปัญหาในภายหลังนะ
0: พี่แอ๋วพี่แอ๋วเป็นลูกสาวเนี่ยนะ
1: ของ
0: เมื่อวานนี้ตอนสักสามโมงเย็นเนี่ยที่วัดป่าดุลยารามคนมันเยอะไง
1: คนเขาไปโอ้โหไปเที่ยวกันล่ะ
0: ครับก็ไปเจอนางสุภาพรไม่ใช่ประดานะอันเนี้ย
1: สุภาพร
0: บุญพรหมาอายุ53ปีแล้ว
1: นำคณะญาติธรรมคนในชุมชน
0: เข้าไปวัดป่าดุลยารามทำการแจกจ่ายโรงทาน มีผัดถมผัดมาลุงนี่เมื่อวานไปทักดี
1: ผัดไทยให้กินฟรี
0: ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสื่อมวลชนไง
1: แล้วก็กำลังจิตอาสาในชุมชนมาร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดด้วย
0: ดอกวัดก็ทำพวกปูนไปเทมั่งอะไรมั่งนะรวมทั้งแจกจ่ายกับญาติธรรมที่เดินทางมากำลังใจพระครู
1: รับประทานผัดไทยกัน
0: ชาววัดนะครับมีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยอะ
1: เลี้ยงกัน
0: แหมก็ขอบคุณประดานะช่วยโปรโมทวัดให
1: ้ตอนนี้คนรู้จักกันแล้ว
0: ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเลย
1: เพื่อป้องกันเหตุร้ายชุลมุน
0: พี่แอลเนี่ยพี่แอลรู้ว่าคุณสุภาพรบอกว่า
1: ว่าไง
0: หนูเนี่ยนะเป็นลูกสาวของพ่อ
1: พ่อชื่ออะไรอ่ะ
0: พ่อชื่อของเป็นพ่อของพ่อของนามสกุลอินทรี
1: ย์แต่ชื่อของคุณพ่อเนี่ยนามสกุลอินทรีย
0: ์ซึ่งคุณพ่อเป็นวัยยาวัชกรของวัดคนแรก
1: โอ้เป็นคนแรกด้วย
0: มีชื่อในหนังสือแต่งตั้งของวัดนะโดยมีครอบครัวได้เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเนี้ย
1: แล้วก็ซื้อที่ดิน
0: กับคุณพ่อเฮียงพ่อเฮียงพิมพ์ศรีก็เป็นผู้ใหญ่บ้านขนาดนั้นนะ
1: พ่อเฮียงเนี่ยนะ
0: พอซื้อที่ดินเสร็จก็จะได้มาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็เริ่มมีการจัดตั้งวัด
1: แล้วคุณพ่อเฮียงก็เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยนะ
0: ส่วนคุณพ่ออินทรีย์เนี่ยนะเข้ามาทำบุญในวัดเป็นประจำตามพิธีของชาวพุทธนั่นแหละ
1: ใช
0: ่หลังจากนั้นหลวงพ่อเพยเจ้าวาดในขณะนั้นชักชวนอยากให้คุณพ่อมาช่วยในเรื่องการดูแลวัดหน่อยพอทราบว่าคุณพ่อในอดีตเป็นเจ้าคณะตำบลวัดโนนสวรรค์อำเภอหนองไผ่ไงไอ้บ้านหนองไผ่อำเภอพันนานิคม
1: จังหวัดสกลนู่นน่ะ
0: หลวงพ่อเพยเห็นว่าคุณพ่อมีความรู้ในเรื่องการดูแลแล้วก็เรื่องของวัดอาราธนาตินอาราธนาธรรมได้ไง
1: แล้วก็จะได้มาดูแลกัน
0: บอกว่าพ่อเนี่ยเริ่มเข้ามาทำงานโดยทางท่านเจ้าอาวาสให้ขนาดนั้นคือหลวงพ่อเพลก็ทำเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆ
1: ซึ่งตอนนั้นเป็นยังไง
0: ยังไม่ได้เด่นชัดมากสักพักหนึ่งซึ่งตนเองจำพ.ศ.ไม่ได้นะ
1: เพราะอะไร
0: เพราะตนเองก็ยังเด็กอยู่
1: ตอนนั้นเด็กกันนะ
0: คุณพ่อเล่าว่าให้ฟังว่าเริ่มมีการอยากจะตั้งชื่อวัด อยากจะสร้างเป็นวัด
1: สร้างเป็นวัด
0: เพราะพ่อเฮียงได้มอบที่ดินให้วัดก็จัดการทำเรื่องทำการตั้งชื่อวัดเลยแล้วก็ยังมีอาจารย์ชัยยงกงศรีซึ่งเป็นคนร่างหนังสือให้แล้วก็คุณพ่อก็ยื่นเรื่องพร้อมกับคุณพ่อเคน
1: คุณพ่อเคนด้วย
0: ทั้งสองก็เป็นคนทำเรื่องก่อตั้งวัดโดยพ่อและพ่อเคนก็เป็นคนเดินเรื่องในการจัดตั้งวัด
1: จัดตั้งวัด
0: ซึ่งได้ให้อาจารย์ชัยยงพงศรีเป็นผู้ร่างหนังสือในการยื่นจัดตั้งวัดในครั้งนั้น
1: การยื่นจัดตั้งวัดโอ้โหพ่อเฮียงคนเนี้ยนะ
0: ไอ้นายเฮียงนายเฮียงนะ
1: มีตังค์ของนู่นกรรมการนะ
0: เงินเยอะนะแกนี่ตายแล้วเงินยังใช้ไม่หมดเลยของเราได้เงินหมดแล้วยังไม่ตายอีก
1: ยังไม่ตายตายยากตายเย็นอีกจะหักด้วย
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จอทะลอ1197นะครับ
1: ตามกันไปนะ
0: ส่วนที่ทุ่งสงทุ่งสงทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ฟังกัน
0: ที่ประจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงไหมครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กส
7: ร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575 081-780-5575
9: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวส์สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
10: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุข

าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีไปแล้วทุกๆสถานี2ชั่วโมงไปละ
1: ฟังกันแล้ว
0: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3ละมาทักทายคุณผู้ฟังที่
1: สถานีวิทยุจทล1197ลพบุรี
0: จังหวัดทหารบกนี่นะส่งบสป .711 กลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลางคืนขึ้นมาใหม
1: ่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: ส่งที่วสป .711 ส่งให้บอสเขาใช้ใช้ช่วงเวลาตรงนั้นนะ
1: กราบ
0: บอสเพชรอดิศรเนี่ยนะนั่นเขาก็ขายของดีนะมีคุณภาพผมเคยเป็นลูกน้องเขาอยู
1: ่
0: ตอนนี้ปีกกล้าขาแข็งเนี่ย
1: นาน
0: คิดถึงนะบอสคุณพ่อก็ฟังรายการเราอยู่สระบุรีอยู่หลังร้านดีร้านยาดีเภสัชหลังบกส.
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงครับคิดถึงแต่วันนั้นบอสก็โทรมาลุงช้างให้ผมส่งอะไรไปให้จำไม่ได้เหมือนกันนะบอกพ่อก็ฟังอยู่ทุกวันนี่แหละเยี่ยมยอดเลยนะ
1: ฟังอยู่นะ
0: ครับสระบุรีนะฮะมีร้านเดียวในตัวเมืองนะ
1: มีร้านไหนอ่ะ
0: ร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีแต่แม้กระทั่งต้องเป็นสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านยาร้านท่าช้างเอ็กซ์เพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห
1: ้
0: หรือแม้ก็ต้องเป็นร้านคุณยายร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงนะครับ
1: นาน
0: อันนี้ถึงจะมีขายในสระบุรีนะครับส่วนกาญจนบุรีนี่เมื่อก่อนมีที่บ่อพลอยตัวโชคมันขายหมูอ่ะ
1: ม
0: ันเอาไปขายทีละ50กระปุก50กระปุกนะลูกชายลุงเป
1: ๋ออ๋อ
0: ลุงเป๋อนี่คนท้ายตลาด
1: ไอ้ตลาดลพบุรีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาแล้วไปอยู่เมืองกาญได้ยังไง
0: ไอ้หลงเสน่ห์สาวกาญจนบุรีเดี๋ยวนี้พูดไม่เหมือนลพบุรีแล้ว
1: พูดแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เนอไปหมดแล้ว
1: เหมือนกาญจนบุรี
0: เออพูดเป็นคนกาญจนบุรีไปแล้วพูดเป็นเหมือนต้นข้าวนะต้นข้าวของกาญจนบุรีเนาะ
1: โอ้
0: สาวเมืองกาญเนี่ยนะคนแต่งก็กูปิยะตระกูลราชคนร้องก็คนแรกร้องในปริศนาวงศ์ที่หลีร้องก่อน
1: ร้องเอาไว้
0: ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ
1: ตอนนั้นนะ
0: จนกระทั่งดวงตาคมทองสาวกาญจนบุรีเขามาร้องคนก็เลยรู้จักกันเยอะ
1: สาวเมืองการเนี่ย
0: ขอกันมาเยอะเนี่ยขออะไรเนี่ยอะไรหลงทางรักอีกเนี่ยเดี๋ยวให้โชเล่เขาร้องให้ฟังอ่ะสักหน่อยสิ
1: หลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักปักใจกลับไม่ได้แน่นอน
0: พอเดี๋ยวแผ่นเขาจะขายไม่ได้แจ็คจะตกงานนะ
1: เปิดแผ่นทะลุเลย
0: เอากลับมาบอกเล่า90กันวันนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดไหสี่หู
0: ตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: แล้วก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: วัดแรกนี่ก็วันที่1พฤศจิกายนนะ
0: จ้า
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: และก็วันเดียวกัน
1: ที่วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: นี่พร้อมกันเลยนะ
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: อ้าวนี่ก็2วัดพร้อมกัน
1: กฐินสามัคคีวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: และ
1: วันวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคม
0: จ้าก
1: ฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: งานประจำปีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: วันที
1: ่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับแล้วก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: ทำบ
0: ุ
1: ญก
0: ันนะ
1: ซื้อที่ดินถวายพระ
0: ถ้าจะถวายปัจจัยก็ไปที่วัดเองนะ
1: ไปที่วัดเลยที่สำนักสงฆ์นะ
0: ถ้าจะไม่ไปทำกันลุงช้างนี่ซื้อยาไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300บาท
1: 300
0: เท่ากับท่านทำบุญ5บาทอะเราคืนบริษัทไป295อีก5บาทให้วัดไป
1: จะซื้อ3กระปุกซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งก็ทำบุญได้10บาทท
0: ำบุญได้10บาทด้วย
1: ซื้อ5กระปุกนี
0: ่5กระปุก
1: ทำบุญ
0: ทำบุญไป25บาท
1: 25บาท
0: แถมให้กระปุกนึงเอ้า
1: อีนี้ได้แถมด้วย
0: ครับไม่เหมือนวัดป่าอดุลที่ขอนแก่นนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเป็นยังไง
0: เขาไม่รับเป็นเงินสดนะครับสแกนบาร์โค้ดอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามีคนไปเดินสายเลี่ยไรไงบอกว่าญาติโยมพี่น้อง
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวแทนของหลวงพ่ออดุลนะยายดามันแพ้คดีแล้วไอ้ปดาปดานะทีนี้วัดเนี่ยมันต้องเป็นชื่อของตะเฮียงอยู
1: ่
0: เราต้องการเป็นชื่อของวัดต้องไปโอนกันเสียค่าโอนเป็นล้านวัดจะเอาตังค์ที่ไหนละโยม
1: มีไปแอบอ้าง
0: ไปแอบอ้างเขาหน้าแจ้งตำรวจจับเลยนะ
1: นาน
0: ไปแจ้งป๋าเลยวัดไม่ได้แล้วแกเกษียณแกกำลังเครียดอยู่ตอนเนี้ย
1: เครียดเรื่องอะไรเยอะน่ะ
0: แกจับไอ้เต้าอะไรนะไอ้อะไรอ่ะเราตาน่ะนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จับโอ้โหเสียงเป็นเสียงตาย
1: โอ้กว่าจะจับได้กันนานน่ะนะ
0: ปล่อยตัวซะนี
1: ่ปล่อยมาแล้ว
0: อภัยโทษซะแล้ว
1: แล้วก็โหติดคุกนาน
0: เลยไรทีเนี้ยมันจะแก้แค้นไหมเล่าน
1: าน
0: ด้วยความแค้นนี่สุมยืนในอกสร้างท่าทรหดในเล่าตาสู
1: ้
0: สู้ก็ไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้วอ่ะ
1: 80กว่าแล้ว
0: แต่ก็ไม่แน่นะนอมินีมันเยอะนะทำเป็นเล่นไปนะทีหลังหน้าใหม่นะรัฐบาลครับผมฝากความนะกันนะมันไม่มีโอกาสได้พูดกับนายกทีเนี่ย
1: นายกอะ
0: นายกอะพูดแต่นายกลิเกอยู่เนี่ยผมอะนายกอนุทินนะผมขอบอกหน่อยนะ
1: เป็นไงอะ
0: ไอ้คำสั่งจะยกเลิกป.สามป.สี่ถึงป.สิบสองไงนะ
1: เรื่องปืนเนี่ยนะ
0: เรื่องปืนเนี่ยชะลอไว้ก่อนนะจะเก็บทุกๆสี่ปีชะลอไว้ก่อนนะจับไอ้พวกนี้ให้ได้พวกยาบ้าบอคอแตกเนี่ยหนึ่งเม็ดถือว่ามีเพื่อค้าเลย
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: โทษเบาสุดก็ตลอดชีวิตหนักสุดประหารชีวิต
1: คุกมันจะเต็มเลย
0: เออนะเดี๋ยวก็ตายเอานะลองดูสิครับไม่เต็มหรอกมาโดนกันไปอย่างเงี้ย
1: เป็นไง
0: ไม่เกิน3วันหาไม่ได้เลยทีเนี้ย ยาบ้าเอาจริง
1: ๆเรื่องของยาเสพติด
0: เออคนแล้วมันกลัวตายด้วยกันทุกคนแหละไม่เชื่อลองดูก็ได้นะแม่พี่หนูไม่ฟังรายการเราอ่ะดิ
1: แต่ท่านก็ยุ่งนะ
0: ยุ่ง
1: เมื่อวันก่อนก็ไปที่ไหนตำรวจไปตรวจค้นรถนายกกันนะ
0: อันแน
1: ่ตรวจค้นนะนะ
0: บังอาจ
1: พอเปิดรถตู้อ้าวท่านนายกมานี
0: ่ครับ
1: ตะเบะกันใหญ่เลย
0: โอ้โห
1: ตั้งด่านอยู่ไม่รู้ว่านายกมา
0: ครับนายกจริงเหรอ
1: นายกอนุทินนี่แหละ
0: อ้าวผมนึกว่านายกประทีป
1: โอ้โหของผมเขาไม่กลัวผมหรอก
0: ที่อ่างทองนายกอะไรนะ
1: ที่อ่างทอง
0: นายกพงศักดิ
1: ์พงศักดิ์สวนศรีนายกชมรมลิเกจังหวัดอ่างทองนะ
0: ครับ
1: นู่นสุพรรณก็เจ้านั่นน่ะวิชาญวิทยาคุณ
0: โอ้เป็นนายกแล้วเหรอ
1: เป็นแล้ว
0: แล้วก็อย่าลืมไปดูลิเกกันนะที่โคกตูมนะวันที่8มกราคม
1: งาน
0: โชเลชาลักษ์โชเลชาลักษ
1: ์ทำการแสดงนะ
0: ครับ
1: พบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลโคกตูมอ่ะไปดูกัน
0: ไปดูเฉยๆนะไม่ต้องไปอุดหนุนอะไรเขาหรอก
1: ให้รางวัลได้ก็ดีน
0: ะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุนลิเกตลกโคศกปีดาเขา
1: โน่นนะ
0: ให้สีหูนะ
1: ตำบลไม้ดัดบาลจันสิงห์บุรีนะ
0: จะซื้อปุ๋ยก็บอกแกก็จะได้ขนรถขึ้นรถขนรถขึ้นรถไปได
1: ้บอกเหมือนกับพี่อะไรของผม
0: พี่บรรจงเมื่อกี้เนี่ย
1: สั่งซื้อไปเอาที่บรรยายนะ
0: แล้วแกสั่งฮอร์โมนเพิ่มใช่ไห
1: ม
0: พร้อมก็บอกให้ลูกน้องบอกเอาไปส่งให้หน่อยแม่พวกไป
1: เบอร์โทรศัพท์ผิด
0: บอกเบอร์โทรศัพท์แกผิดอีกไปไม่เจอบ้านอีกไม่เจอทันทีพอคราวนี้มาปั๊บก็โทรมาต่อว่าเลย
1: สะจงเนี่ยนะ
0: เขียนเบอร์ผิดตั้งใจนะ
1: คิดถึงนะจงนะ
0: ครับเอาข่าวนี้บอกไฟไหม้บ้านในหมู่บ้านหรูนะครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: พบศพผัวเมียถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ระวังให้ดีนะซอย16กันนะบอนาเลสวน16ระวังให้ดีนะ
1: เป็นยังไง
0: นอนคู่กันบ้างหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: โอ้
1: แบบผมพอเมียตายผมบวชเนี่ยผมบวช
0: คุณโชเล่คุณมีความรู้สึกยังไงถ้าเมียตายอ่ะ
1: ผมบวช
0: ตอบไม่ตอบไม่คิดเลยบวชเลยโอ้สงสัยรักเมียมากอานิสงส์แรงสูงไงนะ
1: บ่าย
0: ทำไมอ่ะ
1: บ่นให้ตาย
0: บ่นให้เมียตายมันจะบอกว่าแบบนี้
1: ไม่ได้ฟังแล้ว
0: เมื่อคืนนี่เที่ยงคืนครึ่งครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ตำรวจจากสภ.บางสีเมืองรับแจ้งว่า
1: เป็นยังไง
0: มีไฟไหม้บ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมือง
1: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ก็รีบไปตรวจสอบไปดูหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องทำบุญแล้วเมืองนนทบุรี
0: เออจริงๆนนทบุรีต้องทำบุญเนี่ยนะอย่าลืมหาลิเกไปเล่นนะ
1: โทเรศชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์ไปเล่นนะ
0: ครับ
1: หายเลย
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ80ตารางวา
1: เพลิงกำลังลุกมาอยู่ที่บริเวณชั้นที่2ของบ้านเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังใช้รถน้ำ3คันครับ
1: ฉีดดับไฟโดยใช้เวลา30นาที
0: จึงสามารถดับเพลิงไว้ได้นะ
1: คราวนี้จากการตรวจสอบต้นเพลิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่าชั้นล่างไม่ได้เสียหายจากการถูกไฟไหม้แต่พบว่ามีการราดน้ำมันบินซินทั่วพื้นครับ
1: บริเวณทางขึ้นบันไดชั้น2
0: ยังพบแกลอนน้ำมันขนาด20ลิตรวางอยู่ส่วนที่ห้องชั้น2เนี่ย
1: พบว่าถูกไฟไหม้เสียหาย
0: กระจกตัวบ้านแตกหมดทั้งบ้านครับ
1: ภายในห้องนอน
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยากัน
1: 2คนผัวเมียเนี่ย
0: นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนถูกไฟไหม้จนเกรียม
1: ภายในห้องน้ำก็มีเตาถ่านเนี่ย
0: นอกจากนี้ยังพบว่ามีแมวที่เลี้ยงไว้หลายตัว
1: ตาย
0: นอนตายเกลื่อนบ้านเลย
1: เกลื่อนบ้านเหลือรอดอยู่2ตัวเนี่ย
0: แล้วเจ้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสัตว์ผมแนะนำนะเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอนะ
1: ว่าไง
0: แมวเนี่ยนะถ้ามันโดนไฟลวกน้ำร้อนลวกเป็นแผลเนี่ยเพชรดีแคร
1: ์
0: ของผมนี่พ่นเลย
1: เพชรดีแคร
0: ์เออถ้าแมวตัวเดียวก็ขวดเล็ก
1: เป็นบาดแผลนี่นะ
0: ตัวใหญ่หน่อยก็ขวดกลาง
1: ถ้าเยอะๆ
0: หลายตัวก็ขวดใหญ่ไปเลยเพชรดีแคร์จะเป็นแมวเป็นหมาเป็นตัดเลี้ยงทุกชนิดได้หมดเพชรดีแคร์นะ
1: ครับ
0: คนละเรื่องกับดีแคร์ผมนะนั่นก็ดูแลสายตาทีนี้เขาก็ประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติเวชมาร่วมตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบพบร่างทั้งสองศพ
1: เสียชีวิต
0: จากการถูกไฟคลอกครับ
1: แล้วก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได
0: ้ผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากว่าเอกสารหรือบัตรประชาชนไฟไหม้หมดเลยครับ
1: แล้วก็ต้องน้ำตัวไปผ่าทำการชันสูตรนะ
0: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์เพื่อ
1: หาสาเหตุที่แท้จริงของทั้งสองคนต่อไปเนี่ย
0: ครับโดยในวันเนี้ยได้ประสานนิติบุคคลของหมู่บ้านแล้วล่ะเพื่อขอข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
1: เพื่อประสานทางญาติให้ได้ทราบด้วย
0: และเข้าตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง
1: คดีจากการสอบถามนางสาวเออ
0: ายุ24ปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าตอนแรกนะ
1: ก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีอะไรของหนักตกหล่นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เห็นกลุ่มควันไฟตอนแรก
1: คิดว่าเป็นเสียงระเบิดแต่
0: พอออกมาดูเห็นฝ้าตรงที่จอดรถเนี่ยนะหลุดลงมา
1: เสียงดัง
0: ถึงได้รู้ว่าเสียงดังคือเสียง
1: ฝ้ามันตกหล่น
0: ฝ้ามันหล่นลงมาครับ
1: ก
0: ่อนที่จะมีคนออกมาจากบ้าน 2-3 คนสิ่งที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นน้ำมันนะ
1: แล้วทุกคนก็ยังช่วยกันดับเพลิงนะ
0: และพยายามโทรหาเจ้าของบ้านแต่โทรไม่ติดครับ
1: พอเหตุการณ์เนี่ยไม่ดีขึ้นแล้ว
0: ก็รีบโทร191นะโทรกู้ภัยโทรไปทุกที่แหละต่อมาทางรปภ.ก็เข้ามาดูแล้วก็ประเมินสถานการณ
1: ์ว่ามันน่าจะหนักกันนะ
0: ก่อนที่จะกระจกห้องนะก่อนที่กระจกห้องจะจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: มันแตกเพราะความร้อน
0: ครับเท่าที่ทราบบ้านหลังเนี้ยสองสามีภรรยาเนี่ย อยู่กันแค่2คนเท่านั้นแหละ
1: เลี้ยงแมวไว้หลายตัว
0: เหตุเกิดในช่วงแรกประมาณสัก5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มจะ6จะเที่ยงคืนอยู่แล้วล่ะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ช่วงแรกก็เป็นแค่กลุ่มควันแล้วก็ลุกลามมีแสงไฟด้านนายทศพลฟักประภัยเลขานุการนายกเทศมนตรีบางสีเมืองบอกว่า
1: พอได้รับแจ้งว่าไฟไหม้บ้านก็รีบนำรถดับเพลิงมาระงับเหตุเนี่ย
0: พอมาถึงพบว่าเพลิงลุกมาอยู่ชั้น2
1: อ้าวเข้าไปภายในบ้านเนี่ย
0: มีอุปสรรคครับในการดับเพลิงก็คือน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: เพราะตอนฉีดน้ำน้ำมันไหลออกมาตามน้ำน้ำมันน่ะ
1: มีน้ำมันมาด้วย
0: ทำให้ทีมดับเพลิงขึ้นไปถึงชั้น2ลำบากครับ
1: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
0: ก็เจอคนเสียชีวิต2รายแมวอีก8ตัวครับ
1: หลักฐานเบื้องต้นเนี่ย
0: พบแกลอนน้ำมันแล้วก็พบว่าทั่วห้องนอนมีกลิ่นน้ำมันด้วย
1: โอ้คงจะราดน้ำมันด้วย
0: วางเพลิงหรือว่า มันจะฆ่าตัวตายคงไม่ใช่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: มีเตาด้วยนะ
0: เออมีเตาไปไว้ในห้องน้ำอีกเอ้าโ
1: อ้น่าสงสารเนาะ
0: นนนนทบุรี
1: นี่ไฟไหม้คนตายอีก2
0: เมืองคนดีนายกก็ตายนักเรียนก็ตายนนทบุรีทำบุญเถอะครับ
1: ทำบุญนะนะ
0: ทำบุญแล้วหาลิเกโชเล่ไปเล่นนี
1: ่
0: แล้วหาโต๊ะจีนลุงช้างนี่
1: แจ๋วเลยละ
0: เออทำบุญเลี้ยงพระนี่สบายแล้วนะ
1: นาน
0: บอกให้
1: บอกกัน
0: ไปที่ภูเก็ตหน่อย
1: ไปหาหลานผมไง
0: เนเน่
1: เอาเนเน
0: ่ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: บอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดแตกเลย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: แกเปิดวงเปิดคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนบินไปอเมริกา
1: หลานสาวผมเนี่ยนะ
0: ไปแข่งในรอบไลฟ์โชว์อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยแหละครับ
1: ผมนี่หลานสาวผมเก่งนะเนี่ย
0: เนาะ
1: เนเน
0: ่ถ้าญาติก็ต้องถูกวันที่หนึ่งใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ข่าวไอ้คนถูก54ล้านคนเดียวน่านะสองสองไม่มาสักตัว
1: ทำไมบ้าโดนกินทั้งสองคนเนี่ยนะหงอยหงอย
0: เฮ้ยกินเรื่องสบายสบาย
1: เป็นไง
0: ถ้าถูกหวยเป็นเรื่องประหลาด
1: ประหลาดแกอธิตลาดนัดนาคา
0: เหมือนนักเรียนสอบอะ
1: เป็นไง
0: สอบตกเรื่องธรรมดา
1: เรื่องธรรมดาสอบได้เนี่ย
0: สอบได้เป็นเรื่องตลก
1: เรื่องตลก
0: สอบตกเป็นเรื่องธรรมดาเรียนไปก็ไร้ค่าตายหาก็ลืมหมด
1: เ
0: กิดมาใหม่ก็ต้องเรียนใหม่แล้ว
1: เรียนเกิดใหม่
0: อ้าวนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงกันนะ
0: ดีแค่ก็ได
1: ้ดีแค่ก็เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: สองกระปุก650เป็นซอฟเยลจ้า
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกด้วย
0: ที่ตลาดนัดนาคาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเนเน่รอยเย็นหรือว่ารัติการอำลอยหรือว่าน้องแพรววัย16ปี
1: ชื่อเล่นชื่อแพรว
0: เป็นนักเรียนทุนอินเตอร์โรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่ภูเก็ต
1: ที่ไปประกวดร้องเพลงระดับโลกอะ
0: อเมริกาก็ชาเลนจนสามารถคว้าตั๋วเข้ารอบไลฟ์โชว์44คนสุดท้ายจากทั่วโลกได้สำเร็จนะครับ
1: ทำได้สำเร็จนะหลานผมเนี่ยนะ
0: เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งตอนแรกไปเรียนน่ะทางโรงเรียนยังไม่แน่ใจว่าน้องจะพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะ
1: นั่น
0: ใช้ทักษะดนตรีเข้าไปเรียนนะ
1: โอไปเรียนก็ได้
0: แต่ปรากฏว่าน้องมันก็ฟิตไฟอะไรนะฟุตฟิตฟอร์ไฟได้แล้วอ
1: ่ะก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนผมอ่ะนะ
0: เออพูดภาษาอังกฤษออกสำเนียงไทยนี่นะ
1: อังกฤษเนี่ย
0: แกเล่นถอดเล่นคอนเสิร์ตร่วมกับวงโอโซนแล้วก็จะเดินทางไปอเมริกาวันที่21เนี่ยนะครับ
1: นั่น
0: เราก็ต้องรวมน้ำใจหน่อยคนไทยในอเมริกาก็เยอะนะไปร่วม
1: ก็กดไลค์กดแชร์อะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็จะเข้าแข่งขันไลฟ์โชว์แสดงวันที่25นะครับ
1: 25เนี่ย
0: แฟนคลับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาตินับพันคนแห่คอยชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ
1: ก็อยากดูด้วย
0: ครับ
1: คนแน่นเลยมั้ยล่ะ
0: แน่ๆนะฮะเลือกเพลงสากลในอดีตที่โด่งดังมาเล่นโชว์ให้กับแฟนๆได้ฟังกันอย่างจุใจตลอดชั่วโมงครึ่งฮะ
1: ชั่วโมงครึ่งอ่ะ
0: ซึ่งมีแฟนๆสลับสับเปลี่ยนกันนำช่อดอกไม้ไปมอบให้แน่
1: ๆตลอดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย
0: ครับผมเอาขอให้กำลังใจขอเข้ารอบลึกๆอ่ะ
1: ขอให้แน่ๆประสบความสำเร็จนะหลานนะ
0: ครับผมถ้าเกิดแกได้รางวัลขึ้นมาเป็นไงวะน่ะ
1: ผมจะต้องไปรับซะละสิภูเก็ต
0: ญาติเยอะจริงๆนะ
1: ญาติผมดีทั้งนั้นเลย
0: ไอ้เรานี่ญาติละหา
1: ปดานี่ไม่ใช่ญาติผมนะ
0: ใครนะ
1: ปดา
0: ปดาเหรอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวพวกกันไม่ใช่เหรอ
1: ไม่รู้จัก
0: ต้องขอบคุณแกหน่อยทำให้วัดป่าแกดังเลยตอนเนี้ย
1: ไปเที่ยวกันได้แล้วนะเป็นแลนด์เขาเรียกแลนด์มาร์คอะไรนะ
0: แลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: จ
0: ุ
1: ดท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวแล้วก็ท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงวัยนะไม่จำเป็นต้องสูงวัยพวกเราก็กินได
1: ้กินได
0: ้ไบโอเนี่ยเอาเถอะนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไบโอดีชื่อนี้ไม่ได้ทำมาแข่งกับใครครับ
1: ไบโอดี
0: เราทำมาแข่งกับตัวเองนี่แหละ
1: ครับว่าไบโอดีมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับผมซื้อ4แถม1 1คาราเบล5กระปุกไปเลย
1: แถมให้1เลย
0: ครับผม
1: ซื้อ4เนี่ย
0: อ้าวโทรหาลุงช้าง081
1: 290
0: 691
1: 0891609691
0: หรือโชเล่พงนรินโชเล่ชารัก081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: หรือจะเป็นคุณปีดาดีเจปีดาดนตรีสนอก็089 081
1: 5595 089
0: 081 5595เผื่อวันนี้เขาจะไปเอาปุ๋ยกันไง
1: ไปซื้อ
0: แต่ฮอร์โมนไม่มีนะมีแต่เม็ดฟู
1: ่
0: ฮอร์โมนก็ไม่เอาไปลุงจงก็จะให้ปิดาไปให้บอกปิดาไม่ได้ไปวัดไรเมื่อวานนี้ก็ไปนู่น
1: เมื่อวานเนี้ย
0: เมื่อวานนี้ ที่ดอนพุธ
2: ดอนพุธตลาดนัดมารวยนะ
0: โชคดีฝนไม่ตกนะ
2: ดีแล้วฝนมันน้อยไม่มีวันนี้ก็ไม่มี
0: วันนี้ก็ไม่มี
2: ม
0: ตกทางเหนือหน่อย
2: ครับ
0: นักเรียนชั้นม.4 ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะกับรถนะ
2: เสียชีวิต1ราย
0: สาหัส2รายต้องเร่งหาสาเหตุอุบัติเหตุเยอะในช่วงนี้ขับรถต้องระมัดระวังหน่อยเนาะ
2: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มูลนิธิไปเจอศพเลย
0: ครับผม
2: ที่ไหนเนี่ย
0: นู่นนครศรีธรรมราชนู่น
2: ยังฟังกันอยู่ไหมแล้วเนี่ย
0: ยังฟังอยู่เปล่าน้องไม่ได้ฟังแล้วมี2ชั่วโมง
2: โอ้
0: หรือก็จะให้อีกชั่วโมงก็ไม่รู้นะ
2: ว่ากันไป
0: อันนี้แล้วแต่พี่ตงสั่งการไปนะ
2: พี่ตงคิดถึงนะพี่ตง
0: ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พร้อมกับทางด้านแพทย์เวรของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจตรวจสอบรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ที่ยูเทิร์นก็เรียกยูเทิร์นมะม่วงตลอดหมู่หนึ่งเนี่ยนะ
2: ตำบลช้างทรายอำเภอพระพรหมเนี่ย
0: มีผู้บาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1คนนะ
2: น่าสงสารเนาะ
0: ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของนายนรวัฒน์นะครับอายุอนาม16ปี
2: โอ้เพิ่ง16ก็น่ะ
0: ปีเดียวกันแน่ๆเลยล่ะ
2: เสียชีวิตอยู่บนถนนเนี่ย
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงสภาพพังเสียหาย
2: ส่วนคนเจ็บ2คนเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2: ก่อนหน้าเนี่ย
0: คนคู่กรณีเป็นรถกระบะ Toyota สีบอลทะเบียนภูเก็ต
2: จอดอยู่ริมถนน
0: สภาพประตูด้านซ้ายพังเสียหายครับ
2: คันนี้คนขับรถกระบะเล่าบอกว่า
0: ได้ขับรถยูเทิร์นดังกล่าวก่อนที่รถจักรยานยนต์ขับมาชนอย่างจัง
2: และทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
0: จากการสอบสวนทราบว่านายนรวัฒน์เนี่ยนรวัฒน์เนี่ยนะ
2: ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.4
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพรหมก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต
2: ์มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมา3คน
0: จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปโรงเรียนเนี่ยแหละครับ
2: โอ้ไม่น่าไปโรงเรียนเลยเน
0: า
2: ะ
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถกระบะขับรถยูเทิร์นระยะกระชั้นชิด
2: ทำให้รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนเขาอย่างจัง
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตคาที่1ศพบาดเจ็บ2คน
2: เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถกระบะไป
0: สอบปากคำเพื่อดำเนินตามกฎหมายครับ
2: โอ้
0: ดีแล้วที่ไม่หนีไม่ต้องหนีหรอก
2: นาน
0: โทษติดคุกอย่างมากก็รอลงอาญาแต่ว่าต้องใช้หนี้เขาอะนะ
2: ก็ต้องใช้คงมีคนตายเนี่ยนะ
0: ครับ
2: น่าสงสารเนาะอายุก็เพิ่ง16กันเนี่ย
0: โปรมิกอ

0: ไว้ในบ้านแกเนี่ยเป็นโรงศพ
1: 20ปี
0: เออ
1: โอ้โห
0: เก็บศพภรรยาไว้ที่บ้าน20ปีนะ
1: เหลือแต่กระดูกกันนะ
0: แกเก็บไว้ทำไมวะนะ
1: แกก็
0: หวังจะเผาพร้อมกันหรือเปล่า
1: แกก็คงจะให้เมียอยู่ใกล้ๆอ่ะมั้ง
0: เออ
1: รู้ไว้80
0: แล้วนะเกษียณมา20ปีแล้วนะน่ะ
1: อืม
0: ไฟไหม้บ้านครูอดีตวัยอดีตครูวัย80กลางชุมชนบางปะหันนะ
1: อ้าวบางปะหันในอยุธยาหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: พบโลงศพภรรยาที่เสียชีวิตแล้วถูกเก็บรักษาไว้บนชั้น2นานกว่า20ปี
1: ก่อนจะถูกไฟไหม้ล่างตกลงมาชั้นล่างเนี่ย
0: เหลือเพียงกระดูกครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
1: แล้วก็มุ่งประเด็นไปเรื่องของกองไม้เก่า
0: แล้วก็จุดตั้งเตาหุงอาหารให้สุนัขกันแหละครับ
1: โอ้
0: ห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ตำรวจจากสภ.บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
1: ได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่1
0: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เอารถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางปะหันไป
0: มาจากองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า10คัน
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพุทธไทยสวรรค์ก็ไประ
0: งับเหตุครับ
1: กู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุอยู่ในซอยแคบมีบ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันหลายหลัง
1: ไฟกำลังลุกไหม้บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม
0: ้หลังหนึ่งในหมู่หนึ่งตำบลขวัญเมืองอย่างรุนแรง
1: แล้วก็มีกระแสลมแรงด้วย
0: ทำให้เปลวไฟลุกลามไปยังกองเศษไม้เก่าที่อยู่ติดกับตัวบ้าน
1: เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
0: ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได
1: ้ควบคุมเพลิงเอาไว้แล้ว
0: นายพรพิสิทธิ์หรือว่าครูแอดอายุอนาม80ปี
1: อดีตข้าราชการครูแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
0: สามารถหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่มีอาการหอบแล้วก็สำลักควันเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยตะวันก็ให้ความช่วยเหลือ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะหันครับ
1: แกอายุต้อง80แล้วนี
0: ่ด้านชายเพื่อนบ้านอายุ60ปีเล่าว่า
1: ผลเพื่อนบ้านบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเนี่ย
0: เห็นไฟมันลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าวก่อนจะได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
1: จากนั้นก็เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็ว
0: ขณะที่ชายเพื่อนบ้านอีกคนอายุ77ปีบอกว่า
1: เป็นไงได้ยินเสียงคล้ายกับไม้มาลั่น
0: ดังมาจากบริเวณด้านทิศตะวันตกของตัวบ้าน
1: หลังจากนั้น
0: เห็นแสงเพลิงได้ยินเสียงดังคล้ายแก๊สระเบิดหลายครั้ง
1: แล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้โหมแรงอย่างรุนเร็วด้วย
0: จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบว่ามีกองไม้เก่าอยู่จำนวนมากโดยเจ้าของบ้านมักจะใช้เป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดตั้งเตาหุงข้าวให้สุนัข
1: เลี้ยงเอาไว
0: ้ 2-3 ตัวในช่วงค่ำ
1: แล้วก็ก่อนเนี้ยก็เคยเกิดไฟไหม้ไปแล้ว
0: ดังครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่สามารถดับได้ทัน
1: อันนั้นทันนะ
0: ก่อนที่จะเพลิงจะลุกลามเข้าตัวบ้านนะ
1: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมเพลิง
0: เจ้าหน้าที่ไปควบคุมเพลิงก็ตกกระจายเข้าไปตัวในบ้านนะ
1: พอเข้าไปแล้วเป็นยังไง
0: ไปพบโรงศพภรรยาที่ครูแอดเก็บไว้ตั้ง20ปีแล้ว
1: เก็บไว้นานเนาะ
0: เออ
1: แกคงจะรักของแก
0: รักมากนะโอ้แม่มึงเอ้ยมันดูอย่างโชเล่เขาสินะ
1: เป็นไงล่ะโชเล่
0: เมียตายบวชเลยนะ
1: บวชเพราะอะไรแล้วนะ
0: บนก็ไว้ขอให้เมียตายอ่ะ
1: โอ้ อันนี
0: ้อ่ะอย่างไรก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงก็ไปตรวจสอบในบ้าน
1: น่า
0: ครับพบเรื่องที่สร้างความตกใจ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อทราบบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ย มีการเก็บรักษาร่างของภรรยาครูแอด
1: เก็บไว
0: ้ซึ่งเสียชีวิตมานานกว่า20ปีบรรจุไว้ในโรง
1: ในโรงเก็บเอาไว้ในบ้านเนี่ย
0: เก็บไว้ในบ้านทั้งนี้ภรรยาครูแอดก็เป็นอดีตข้าราชการครูเช่นเดียวกัน
1: ครูเหมือนกัน
0: แสดงว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ60แล้วนะแกก็โอ้ยรักแกเนาะ
1: คนรักเมียนะ
0: แกผูกพันภรรยามากชาวบ้านคุ้นเคยเรื่องเก็บโลงศพไว้ชั้น2ของบ้านแหละ
1: ชาวบ้านเขาก็รู้อ่ะนะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครูแอดมีความรักและผูกพันกับภรรยามาก
1: เออๆ
0: แม้ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านแนะนำให้นำร่างภรรยา
1: ไปประกอบพิธีทำการจำลองกิจศพเนี่ยนะ
0: ครูแอดเคยกำหนดวันจัดงานไปแล้วแต่ภายหลังยกเลิกแล้วยังคงเก็บร่างไว้ที่บ้านต่อเนื่องยาวมานานถึง20ปี
1: เรื่องดังกล่าวนี่ก็เป็นที่รับรู้ของคนในชุมชนนะ
0: และก็ชาวบ้านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเก็บลงศพไว้ชั้น2ของบ้านครับ
1: ก็รู้นะ
0: นายอดิเทพนาราครามนักดับเพลิงบอกว่า
1: สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม
1: ้ทั้งหลังเลยนะ
0: เกือบ
1: ทั้งหลัง
0: ส่วนลงที่บรรจุร่างภรรยาครูแอดนั้น
1: ซึ่งตั้งอยู่ชั้น2อ่ะนะ
0: ล่วงลงมายังชั้นล่างถูกเพลิงไหม้ส่งผลในโรงเหลือแต่เพียงกระดูกถือโอกาสชาปนกิจไปเลยเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด
1: โดยเฉพาะที่กองไม้เก่าเนี่ยนะ
0: แล้วก็จุดที่ตั้งเตาหุงอาหารในสุนัข
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะ
0: ครับผมขอบคุณทีมข่าวสดภูมิภาคส่งข่าวมาล่าสุดมาปัดเดี๋ยวนี้เองสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาต

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0818109016910812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสด

0: ิจฉาชีพเรียรายเงินหลักล้านนะ
1: อ
0: ้างว่าจะเป็นค่าโอนที่ดินวัดป่าดุลยาราม เจ้าวาดขออย่าลงเชื่อนะ
1: อย่าลงเชื่อกันง่าย
0: ๆจะทำบุญก็มาที่วัดเนี่ยสแกนอาร์คิวอาร์โค้ดอย่างเดียวนะครับผู้ตรวจราชการนักพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนางเนตรเนตรทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
1: พร้อมด้วย
0: คณะพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดโดยเป็นการเข้าพบเพียงไม่นานนะ
1: ไปพูดไปคุยกัน
0: หลวงพ่อไม่ต้องตกใจหรอกตอนเนี้ยรากิจจานุเบกษามันออกมาแล้ว
1: นั่น
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดเท่านั้นเอง
1: เป็นของวัดไป
0: มีหลักฐานเยอะแยะบดามาไงก็ไม่รู้นะทีนี้ก็มิจฉาชีพก็แหม
1: จ้องละ
0: ช่องเลย
1: จะหาเงินก็ทางวัดเนี่ย
0: ที่ดิน21ไร่คิดดูได้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะโอนะ
1: โอ้
0: จากในเฮียงมาเป็นชื่อวัดในตอนโอนนะหลักล้านแหละครับทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงนะลุงพ่อเคยว่างั้นไม่รู้นักข่าวมาจากไหนลุงพ่อยังไม่เคยได้ยินคำว่าค่าโอนเป็นล้านนะดังนั้นลุงพ่อประกาศห้ามทุกคนจ่ายเงินให้กับนายหน้าพวกนี้ครับ
1: มิจฉาชีพนะ
0: มาที่วัดนี่สแกนบาร์โค้ดเอานะ
1: จะทำบุญอะไรก็ไปที่วัดนะ
0: ใช่ลุงพ่อช้างลุงพ่อหมูนี่ทำบ้างที
1: อ้
0: าวชายวัย52ปีถางหญ้าอยู่ในนาแดดคาดว่าอากาศร้อนจัดเกิดฮิสโตกหมดสติล้มคว่ำแล้วก็เสียชีวิตคาร่องน้ำนะครับ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับเนี่ย
1: อายุเท่าไหร่นะ
0: 52ปี
1: น้อยนะ
0: ยังน้อยนี
1: ่
0: หรือไม่ถึง100ปีแล้ว
1: คนโคราชเนี่ยนะ
0: คนโคราชขามทะเลแกแสงนั่นน่ะ
1: เออ
0: แจ้งเหตุว่ามีคนนอนเสียชีวิตกลางทุ่งนาบ้านหนองทุเรียนตำบลโนนเมืองอำเภอขามทะเลแกแสง
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: ใกล้ๆขามทะเลสอนั่นแหละประสานลูกข่ายกู้ภัยฮุก31
1: ไป
0: ตรวจสอบหน่อยกลางทุ่งนาเนี่ย
1: แล้วไปที่เกิดเหตุคนตายเป็นผู้ชายเนี่ย
0: เป็นชายในสภาพนุ่งกางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
1: แช่อยู่ในร่องน้ำคันานู่น
0: มีกระเป๋าคาดเอว1ใบจากนั้นตำรวจก็นำร่างขึ้นมา
1: ตำรวจตรวจสอบกันแล้ว
0: ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่นชาวบ้านร่วมกันสังเกตการอย่างใกล้ชิด
1: และจากการดูที่กระเป๋าคาดเอวแล้ว
0: มีบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตทราบว่าชื่อนายบุญ
1: อายุ52ปี
0: เป็นคนหมู่3ตำบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลง
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: ร่างกายบาดแผลรอยฟกช้ำทำร่างกายใดๆไม่มี
1: ขณะจากการสอบถามญาติของคนตาย
0: บอกว่าแกออกไปถางหญ้าวัชพืชในนาตั้งแต่เช้าแล้ว
1: ร
0: อจนสายไม่กลับบ้านทั้งทีก็พากันออกตามมาหาจนพบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
1: จุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านในประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: กู้ภัยไปตรวจสอบกัน
0: สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเกิดจากฮิสโตกแล้วครับ
1: เนื่องจากสภาพอากาศมันร้อนอบอ้าว
0: ทำให้หน้ามืดล้มคว่ำในร่องน้ำ
1: แล้วก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
0: ไม่มีใครผ่านมาเห็นก็จึงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เจ้ากู้ภัยที่กู้ภัยก็นำร่างไปเด้
0: ที่โรงพยาบาลขามตะแกรงแสงชันสูตรอย่างละเอียด
1: หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
0: แล้วก็ติดต่อญาติรับศพกลับไปบูชาศาสนาน
1: ำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาเนี่ยนะ
0: เสียใจด้วยนะ
1: แกไปนาวไปทุ่งนาเลยเนาะ
0: ครับแม่ใครฟังอยู่แถวแถวบางพลีสมุทรสาครนี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: เคยบอกคุณนั้นชอบสโลแกนกันจังเลย
1: ว่า
0: ไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีเนี่ย
1: โอ้ให้ไปเที่ยวบ้านแกเนี่ยนะ
0: เออเลเทน่าเลเทน่า
1: ไม่มาเที่ยว
0: จะไปซะหน่อยมันได้ไปซะมันไม่พาผมไปลูกอ่ะ
1: เขาก็ติดธุระเขาบ้างดิน
0: ี่ชนกันกลางสี่แยกอีกแล้วรถเก๋งกับรถกระบะ
1: ชนกัน
0: เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1รายบาดเจ็บ4ครับ
1: ก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุกันสิ
0: ที่ชุมพรเนี่ยสิ
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: ตำรวจชุมพรรับแจ้งแล้วเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไฟแดงบ้านดอนไซงามถนนตัดใหม่หมู่6ตำบลบางหมากอำเภอเมืองอ่ะ
1: จังหวัดชุมพรเนี
0: ่
1: ย
0: ไปดูหน่อยสินะ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนะ
0: ดูบริเวณฝั่งขาเข้าตัวเมืองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห
1: ์ไปทำการช่วยเหลือคนเจ็บ4ราย
0: เป็นหญิง2ชาย2นำส่งโรงพยาบาลรักษาการครับ
1: ที่เกิดเหตุได้พบรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงด้วย
0: ตอนครึ่งสีเทาทะเบียนชุมพรนะ
1: จอดอยู่ในลักษณะที่สวนทาง
0: กับเกาะกลางถนนสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหาย
1: กระจกแตกทั้งบานด้วย
0: ขณะที่ด้านขวาของตัวรถถูกชนจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: เหล้านี่หลุดออกจากตัวรถเลยนะ
0: โอ้โหไม่เบาเลยนะไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: กายการพบเอ้าเวลาหมดซะแล้วสิ
1: มีคนตายเนี่ยนะ
0: อ
1: ายุ44ปีเด
0: ้ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อว่าน้อง น้องนา
0: เป็นชาวอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนั่นแหละ
1: เป็นภรรยาของนายศักดิ์เนี่ย
0: นายศักดิ์อายุ52ปี
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
8: 081-780-5575 081-780-5575
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
10: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
11: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
14: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น
15: ผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
16: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกําจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
17: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
16: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
18: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้อังคารที่18สิงหาคมนะคะหลังจากที่หายไป1วันวันนี้กลับมาแล้วค่ะดำเนินรายการเหมือนเดิมนำเสนอข่าวสารสู่คุณผู้ฟังทางบ้านติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที่ลากิจไป1วันนะคะมีภารกิจอื่น1วันเลยกลายเป็นคนล้าสมัยไปเลยค่ะว่าใน1วันนี้ไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยไม่ได้รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านเมืองนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เมาข่าวนี่ก็เหงาไปเลยนะคุณผู้ฟังทางบ้านก็เหงาเหมือนกันใช่ป่ะตื่นมาไม่มีข่าวให้เราฟังนี่เหมือนคนล้าสมัยไปเลยนะกลับมาติดเทรนเหมือนเดิมละกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนำเสนอโดยผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะอยู่กับเกษตรกรทุกท่านตั้งแต่ที่ทำนาปลูกข้าวเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดทุกอย่างเราจัดการได้แม้กระทั่งหนูกัดมีคุณผู้ฟังหลายท่านไม่มั่นใจวัคซีนไร้อย่างเดียวเนี่ยนะกันเรียกันหนอนกันราแต่กอเขียวใบตั้งใช่วัคซีนไร้อย่างเดียวนี่แหละค่ะของเดิมที่คุณเคยใช้เก็บให้หมดกันเรียกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ใช้ค่ะฉีดวัคซีนไร้อย่างเดียวปริมาณการใช้อยู่ที่ข้าวเล็กนะ 50-60 ซีซีน้ำ20ลิตรใช้แค่นี้แต่ถ้าโดรนนะ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรแค่นี้ค่ะทุกอย่างใช้เท่ากันหมดยกเว้นปราบหนูอย่างเดียวปราบหนูเราจะไม่ใช้โดรนนะเราจะใช้คนเดินอัตราผสมก็100ซีซีน้ำ20ลิตรเดินให้รอบนาแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นวัคซีนไรวีซ่าเร่งรวงวีซ่ารวงก้มปราบนอนปราบราวีซ่าขั้วเหนียวกันเข้าดีดเข้าเด้งไม่ให้ร่วงลงนามีทุกอย่างค่ะใช้เถอะฉีดวัคซีนไรซะก่อนหว่านปุ๋ยนะคะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งร่วงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มส่วนพืชไร่ไม้ผลก็เหมือนกันค่ะเก็บให้หมดอะไรที่เคยใช้นอนช้อนใบนอนแก้วเพลียแป้งแมลงวันทองไม่สนใจค่ะมีวัคซีนก่อนเลยเร่งยอดเร่งใบแตกยอดแตกใบใช้วัคซีน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่อยากให้ติดผลค่ะอะไรออกดอกมะม่วงมีช่อและเป็นราดำแทงช่อปุ๊บฉีดเลยค่ะวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวอะไรที่เป็นเพลียแป้งวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเมื่อวานนี้มีเกษตรกรโทรมาคุยกับปุ้มเรื่องของเพลียแป้งนะเขาบอกว่าเขาปลูกแห้วค่ะนะคะปลูกแห้วแล้วทีนี้มันล้มเพลียแป้งขาวๆเต็มหมดแก้ไม่ได้เลยแล้วก็ถั่วฝักยาวเป็นหนอนช้อนใบชอบเลยค่ะแห้วเนี่ยนะวัคซีน1อย่างเดียวเลยค่ะไอ้พืชที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเลือกเลยบนดินเนี่ยเป็นวัคซีน1ก็ได้วัคซีน2ก็ได้ได้หมดถ้าอยากให้ต้นแข็งแต่อาจจะมีดอกนะวัคซีน2แต่ถ้าบอกไม่เป็นไรใบเยอะได้เขียวชะอุ่มพุ่มสวยบ้าใบไม่ว่าวัคซีน1ค่ะอะไรก็ได้บนดินน่ะวัคซีน1ก็ได้วัคซีน2ก็ได้มันจะไม่เป็นเลยเพลียแป้งหนอนแต่ถ้ามีหนอนค่อยเติมวีโต้ปราบหนอนไงถ้าไม่มีไม่ต้องแล้วใต้ดินพอระยะลงหัวเราก็เติมวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนั่นแหละอยากได้หัวใหญ่หัวโตขนาดไหนเติมวีซ่า2ไปแล้วไม่ต้องฉีดพร่ำเพรื่อค่ะวีซ่า2ฉีดรอบเดียวพอ
แต่ถ้าอยากให้ใหญ่เพิ่มค่อยฉีดหลายรอบถ้าไม่กลัวเปลืองก็เติมได้ส่วนปราบหนอนนี่สบายใจได้เลยค่ะไม่ต้องฉีดกันพร่ำเรื่อถ้าเป็นเคมีนี่ฉีดไปแล้วอีก 2-3 วันต้องมาฉีดกันใหม่หนอนเก่าไปหนอนใหม่ก็มาแต่ถ้าเป็นวีโต้ปราบหนอนหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดชีวภาพปราบราอันนี้ก็เด็ดสุดโคนาวรากนาวขอบใบแห้งยืนต้นตายขอมีพื้นที่สีเขียวสักหน่อยวัคซีเนกับชีวภาพปราบราค่ะนะคะโทรหาปุ้มเลยนะอยากใช้ก็โทรมาสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทรมาค่ะ0855179025 0855179025นะคะวันนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับอุตุนิยมวิทยาเตือนมาเลยค่ะฝนตกหนักเตรียมรับมือมีเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยค่ะวันนี้18สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือฝนตกหนักมากบึงกาฬและนครพนมส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดเตรียมรับมือไว้เลยค่ะจังหวัดอื่นๆที่จะมีฝนตกหนักภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนตกหนักภาคกลางมีกาญจนบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกและจันทบุรีค่ะอันนี้คือพื้นที่ฝนตกหนักวันนี้นะคะเตรียมรับมือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่มีอีกยาวไปถึง21สิงหาคมค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องเศร้าอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายที่15แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บใกล้พื้นที่ช่องอานม้าค่ะแห่ส่งกำลังใจให้จ่าโจ้จ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดร.2002 รออบาดเจ็บที่ขาขวาเหยียบทุ่นระเบิดขณะเคลียร์พื้นที่ที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ฟังจากกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดอยู่บริเวณใกล้ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในอดีตเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานโดยระหว่างการเก็บกู้ระเบิดปรากฏว่าจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2เหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายกำลังพลรู้สึกตัวดีนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นชุดปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ค่ะประมาณ 11:50 นเมื่อวานนี้แล้วก็มีรายงานว่าเป็นระเบิดชนิด PMN2 ค่ะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างใต้เข่ามือขวาถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุหน่วยสั่งยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน้ำยืน
ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่และเตรียมดำเนินการตรวจสอบแนวทุ่นระเบิดเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อกำลังพลและประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งรายงานรายละเอียดอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บและผลดำเนินการรายงานเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดมี Facebook ของกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์โพสต์ข้อความระบุว่าขอส่งกำลังใจให้จ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะผู้ประสบเหตุที่บริเวณใกล้ช่องอานม้ากองทัพบกและหน่วยต้นสังกัดยืนยันพร้อมดูแลสิทธิ์และสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่หนึ่งกำลังพลคือหนึ่งกำลังใจของพวกเราขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็วต่อมาก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขณะที่ทาง Facebook ของกองทัพภาคที่1ก็แชร์โพสต์เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้กับจ่าสิบเอกชานรงค์ค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยเนาะมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะมันฝังเอาไว้วางเอาไว้มันก็หน้าด้านไม่มาเก็บเองแล้วก็เป็นท่านที่15แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นขาที่15แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากจะให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละจริงๆเข้าตรวจสอบพื้นที่เนี่ยค่ะก็ช่วยกันส่งกำลังใจใดๆก็ตามที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือทหารแนวหน้าได้ก็ยังเดินหน้าดำเนินการต่อไปนะคะอย่าเพิ่งเลิกราที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารนะคะส่วนเรื่องราวของข้อพิพาทกรณีที่ดินล่าสุดอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบเจ้าวาดนะคะทุกอย่างก็คงจะได้ยุติแล้วล่ะค่ะเมื่อมีการยืนยันชัดเจนว่าวัดขึ้นทะเบียนถูกต้องและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตอนนี้เดินหน้าเปลี่ยนชื่อในโฉนดเท่านั้นประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่16สิงหาคมที่วัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเพื่อถวายกำลังใจและติดตามอาการอาพาธแล้วก็ติดตามคดีพิพาทระหว่างทายาทของนายเฮียงและวัดป่าอดุลยารามท่ามกลางความสนใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่มารอติดตามกันจนแน่นวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์ธงทองก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของวัดโดยสมบูรณ์วัดได้จัดตั้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาปี2541ประเด็นที่ใครสงสัยในเรื่องของการตั้งวัดใครสงสัยก็เป็นเรื่องของบุคคลค่ะผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและประชาชนได้ติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่ากรณีพิพาทของวัดป่าดุลยารามจะเป็นไปในทางทิศใดนะซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ร่วมประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างเข้มงวดแล้วก็มีความคืบหน้ามาโดยตลอดแล้วก็ได้กราบรายงานหลวงพ่อเจ้าวาดขอให้สบายใจแล้วก็วางใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้ารูปเข้ารอยแล้วเริ่มจากเรื่องที่มีกลุ่มคนไปแจ้งสำนักงานที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินหายไปซึ่งก็แสดงแน่ชัดแล้วว่าโฉนดที่ดินฉบับจริงเนี่ยอยู่ในความดูแลของวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็นำข้อเท็จจริงเนี่ยไปแจ้งให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดได้รับทราบแล้วจากนี้ไปสำนักงานที่ดินก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะที่มีคนมาร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดตามขั้นตอนของที่ดินยืดเยื้อยาวนานในเรื่องโฉนด
ก็คือเอกสารสำคัญของราชการยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแม้ว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของวัดแล้ววัดก็เป็นเจ้าของมาช้านานเพียงแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องซึ่งในขั้นตอนก็จะมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นของวัดแหละและจะทำงานให้เร็วที่สุดหลวงพ่อก็อารมณ์ขันนะคะหลวงพ่อบอกว่าคอยมาตั้ง30ปีคอยอีกก็ได้ซึ่งอาจารย์ธงทองก็บอกว่าผมก็เรียนท่านว่าผมก็รอไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของความปลอดภัยอาจารย์ธงทองก็บอกว่าตำรวจและฝ่ายบ้านเมืองจะดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในบริเวณวัดไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยสบายใจได้หลวงพ่อก็ฝากมาบอกญาติโยมนะคะว่าข้อที่1โยมสบายใจเถอะหลวงพ่อไม่เครียดโยมอย่าเครียดกว่าหลวงพ่อแล้วกันนะคะหลวงพ่อก็ยังเมตตาว่าการที่อาจารย์ธงทองยกขบวนทีมมากราบท่านในวันนี้ท่านก็ยิ่งสบายใจเพราะฉะนั้นจากนี้โปรดวางใจได้ว่าจะไม่ทอดทิ้งแล้วก็จะดูแลเรื่องเหล่านี้เมื่อหลายวันก่อนบุ้มก็บอกคุณผู้ฟังนะคะว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาต้องกางแขนอบอุ้มหลวงพ่อแล้วไม่ใช่ให้หลวงพ่อมาไฟตีกับชาวบ้านอยู่ทะเลาะกับชาวบ้านให้ชาวบ้านมารังแกหลวงพ่อแบบนี้แล้วสำนักพระพุทธเขาก็ดำเนินการแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างที่ดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยประสานยังที่ดินเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงขยายความสื่อก็ไม่ได้ไปตามจี้กับอาจารย์ธงทองจนกระทั่งท่านมาเองนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลายคนก็เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นบุญยสถานเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งงานศพงานบุญคนยากคนจนวัดก็ช่วยดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำกิจกรรมแถวโรงเรียนแถวนี้ก็ยืมของไปใช้ญาติโยมมาทำบุญสร้างกุศลหลายคนก็ยังปรารถนาจะทำบุญทำกุศลกับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะใครจะมาเป็นนายหน้าเป็นธุระจัดหาระดมเงินเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดเนี่ยค่ะท่านใดที่ประสงค์จะทำบุญกับวัดป่าดุลยารามก็มาที่วัดเลยสแกน QR โค้ดโดยตรงเลยเพราะหลวงพ่อท่านก็รอบคอบอยู่แล้วค่ะอาจารย์ธงทองยังบอกอีกว่านี่คือกรณีศึกษานะคะเป็นแนวทางที่ต้องไปคุยกันแม้เรื่องที่ไม่เป็นคดีก็ควรจะปกป้องไม่ให้ค้างคาการบริจาคที่ดินในวัดเนี่ยชั้นต้นเป็นแบบนี้การสร้างวัดก็ต้องใช้เวลาดำเนินการมีการจัดตั้งวัดในระบบพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยและดำเนินการเอกสารให้เสร็จสิ้นอย่าปล่อยปละละเลยไว้การจัดตั้งวัดตั้งแต่เริ่มมหาเถรสมาคมก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนแล้ววัดป่าดุลยารามเนี่ยก็ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2541แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยส่วนใครจะสงสัยก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ธงทองก็ว่าอย่างเงี้ยคือง่ายๆใครอยากสงสัยก็ช่างหัวมันเถอะแต่ความถูกต้องมันเป็นแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ธงทองก็บอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทายาทหรือใครที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้บริจาคที่ดินนะทุกอย่างยังสงบนิ่งอยู่เฉพาะในส่วนของอาจารย์ธงทองส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้ค่ะใครจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อวัดค่าใช้จ่าย 7-8,000 นะไม่ใช่ล้านห้านะนะคะหลังจากนี้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะแจ้งให้ญาติธรรมทุกท่านได้ทราบอีกครั้งก็เป็นอันว่าที่มาช้าก็อาจจะเป็นเพราะต้องรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนและดำเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องอาจารย์ธงทองถึงมาแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะยุติได้ค่ะด้วยตำแหน่งหน้าที่ของอาจารย์ธงทองที่เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็นำคณะผู้บริหารจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนี่ค่ะผู้รับผิดชอบโดยตรงก็มาค่ะต้องมาช่วยค่ะไม่ใช่ปล่อยให้หลวงพ่อไฟอยู่คนเดียวนะคะนี่แหละแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่วัดป่าดุลยารามพื้นที่ทั้งหมดใน26ไร่นะคะมูลค่ามหาศาลมันก็เป็นธรรมดาแหละที่ทายาท
ไม่รู้รุ่นไหนที่ออกมาบอกว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ทำงานคล่ำวอร์ดชีวิตอยู่กับการเป็นในหน้าการทำมาหากินเรื่องอสังหาริมทรัพย์รู้รอบเรื่องกฎหมายแต่ไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นคนไทยอยากรู้จังเลยว่ามีระบุในบัตรประชาชนไหมประดานะประดานี่โอ้โหเดินหน้าไฟออกรายการเราก็ได้เห็นแล้วก็มีสื่อบรรดานักสืบโซเชียลเนี่ยไปขุดคุยเรื่องราวต่างๆของประดาขึ้นมานะวีรกรรมของประดาบนสำนักงานที่ดินซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีคำยืนยันที่แน่ชัดว่าใช่หรือเปล่าแต่พฤติกรรมมันบ่งชี้ว่าใช่เอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยบนสำนักงานที่ดินไม่รู้ว่าสุภาพสตรีคนนั้นเป็นใครยังสงสัยอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะทีมข่าวเฉพาะกิจของสื่อเขาก็สอบถามไปยังผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดีแล้วก็เปิดเผยว่าวัดป่าดุลยารามเนี่ยมีที่ดินอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นโฉนดเนี่ย21ไร่แล้วก็ส่วนที่เป็นสค.1อีก5ไร่คุณตาเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยยกให้แล้วก็จัดสร้างวัดจนแล้วเสร็จเป็นวัดในปี2541แต่ว่าคุณตาเฮียงเนี่ยก็เสียชีวิตซะก่อนจากนั้นภรรยาของนายเฮียงก็ฟ้องศาลเพื่อขอคืนเฉพาะที่ดินสค.1เนี่ย5ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งกุฏิแม่ชีนะคะแล้วก็ยายนางภรรยาของตาเฮียงเนี่ยก็ยอมรับว่า21ไร่ที่เป็นโฉนดเนี่ยยกให้วัดจริงๆแต่ว่าส่วนที่เป็นสค.1เนี่ยไม่ได้ยกให้แต่ศาลก็พิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าที่ดินสค.1ก็เป็นของวัดเหมือนกันจากนั้นหลังจากที่ยายนางภรรยาของในตาเฮียงเสียชีวิตลูกสาวก็ไปตรวจค้นเอกสารพบว่าโฉนดแล้วก็ใบสค.1ยังเป็นชื่อของนายเฮียงเขาก็เลยขออนุญาตเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็นำสค.1ไปขอโฉนดใหม่เนื้อที่ก็ได้เพิ่มเป็น6ไร่ถึงแม้ว่าทางวัดและเทศบาลจะคัดค้านบุตรสาวของนายเฮียงก็ยังยื่นฟ้องต่อศาลอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสการยกให้วัดฝ่ายเดียวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายกฟ้องศาลฎีกาก็ยังระบุชัดเจนว่าภรรยาของนายเฮียงก็เคยยอมรับแล้วว่ายกที่ดินให้วัดปัจจุบันคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาประเด็นสำคัญก็นำไปสู่การดำเนินคดีอาญาค่ะเมื่อบุตรสาวของนายเฮียงได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นว่าโฉนดหายขอออกใบแทนทั้งที่ความจริงแล้วโฉนดฉบับจริงยังเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องที่วัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าวาดส่งผลให้พนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินัดหมายกันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับบุตรสาวของนายเฮียงและผู้เกี่ยวข้องวันนี้บ่าย2โมงค่ะฟ้องกลับแจ้งความเท็จค่ะสาเหตุที่โฉนดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่วัดได้ถือสิทธิ์ 100% เนี่ยนะก่อนหน้านี้คดีนี้ก็เคยฟ้องร้องศาลก็มีคำสั่งให้ที่ดินเป็นของวัดแล้วศาลก็ไม่รับฟ้องเนื่องจากมองว่าที่ดินเนี่ยเป็นของวัดอยู่แล้วไม่ต้องออกคำสั่งซ้ำเนี่ยค่ะก็ในทางกฎหมายเนี่ยวัดได้ถือสิทธิ์ถือครองอย่างสมบูรณ์ขั้นต่อไปก็คือการเปลี่ยนชื่อโฉนดผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แค่นั้นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปี2539ถึง2540เนี่ยที่ดินมันไม่มีราคายกให้วัดแบบลอยๆนะก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยซึ่งต่อมาถ้าที่ดินมันมีมูลค่าแบบเนี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นปัญหานะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างด้วยค่ะที่สิงห์บุรีก็มีปัญหาเนี้ยมากถึงครึ่งจังหวัดสิงห์บุรีนะคือยกให้วัดเนี่ยครึ่งค่อนจังหวัดยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มองว่างั้นก็ดีเลยถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
ตรงไหนที่เขาบริจาคให้วัดแล้วยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็จัดการใช้เรียบร้อยเลยแต่ละวัดสำนักพระพุทธศาสนาก็มาดูสินะคะตอนนี้บอกเลยนะคะว่าที่ดินจังหวัดเนี่ยขอนแก่นเนี่ยนะคะที่ดินจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็เดินหน้าเอาผิดนะใครที่ไปขอคัดโฉนดให้การเท็จอ้างโฉนดหายโดนแน่นะคะเพราะมาขอให้ออกใบแทนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้หายอ่ะแล้วก็นำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นด้วยถึงแม้ว่ายังไม่ได้ออกก็เหอะวันนี้บ่ายสองโมงเขาจะไปแจ้งความค่ะคุณผู้ฟังตามนี้แหละป้าดาว่าไงคะเดี๋ยวสื่อเขาก็ไปถามป้าดาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขอนแก่นยังไม่จบแค่นี้นะมีเรื่องราวภาคต่อเรื่องอื่นที่โรงพยาบาลขอนแก่นอีกค่ะดราม่ามีสาวใหญ่ดับในห้องน้ำประเด็นผู้ป่วยวูบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีดราม่าว่าโรงพยาบาลแช่งผู้ป่วยให้กลับไปตายที่บ้านมันเกิดอะไรขึ้น2ประเด็นเริ่มจากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตทีละเรื่องนะผู้ในการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ออกมาชี้แจงยิบย่อยเลยค่ะคราวนี้แถลงสุดฤทธิ์เริ่มจากเมื่อวานนี้ประมาณ4โมงเย็นค่ะนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้ในการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ออกมาเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้น

0: ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโรงพยาบาลขอนแก่นก็มาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเริ่มจากวันที่13สิงหาคมเวลาเที่ยงโรงพยาบาลขอนแก่นรับผู้ป่วยหญิงวัย50ปีเข้ารักษาที่ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉินมีอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงมีอาการมา3วันแพทย์ให้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและแอดมิดเป็นผู้ป่วยในขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้ป่วยก็รู้สึกตัวดีแต่ยังมีไข้ไม่ลดแพทย์ก็ติดตามหาสาเหตุด้วยการเจาะเลือดตรวจการติดเชื้อในกระแสเลือดเอ็กซเรย์และให้ยาฆ่าเชื้อ16สิงหาคมตอน 04:00 พบผู้ป่วยหมดสติอยู่ในห้องน้ำแพทย์และพยาบาลเข้าดูแลประเมินอาการพบสัญญาณชีพผิดปกติพิจารณาให้ใส่เครื่องช่วยหายใจทำ CT สแกนฉุกเฉินพบเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่รวมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองทำให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดแพทย์วางแผนรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะแต่เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตต่ำและมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าตัดได้แพทย์ก็แจ้งให้ญาติเนี่ยได้รับทราบถึงสาเหตุและดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาทจากนั้นญาติก็มีความประสงค์จะนำผู้ป่วยกลับบ้านคือถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตก็ขอกลับไปที่บ้านจึงกลายเป็นประเด็นข่าวในโซเชียลว่าพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนต์ด้วยข้อความไม่เหมาะสมใน Facebook ของผู้ที่บอกว่าเป็นลูกชายของผู้ป่วยนี่แหละค่ะโรงพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นพยาบาลและไม่ได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นนะไม่เกี่ยวนะพยาบาลที่มาคอมเมนต์อ่ะพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและทบทวนระบบการให้บริการพร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ยังบอกอีกว่าแสดงความเสียใจนะคะและชี้แจงค่ารักษาเป็นไปตามมาตรการทางการแพทย์ผู้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมอยู่ในห้องฉุกเฉิน40นาทีส่วนผู้ป่วยที่รู้สึกว่ารอนานอาจจะเป็นขั้นตอนของการรอแอดมิดส่งเข้าตึกแล้วหลังจากที่แอดมิดแล้วก็รักษาจนอาการดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับการตรวจทุก4ชั่วโมงนะคะครั้งสุดท้ายประมาณ 01:00ก่อนจะพบว่าเข้าห้องน้ำและหมดสติตอน 04:00 จากภาวะที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วญาติก็ไม่ประสงค์จะให้ผ่าตัดทางโรงพยาบาลก็กำชับบุคลากรทุกภาคส่วนปฏิบัติการและดูแลผู้ป่วยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมการคอมเมนต์ในการใช้ถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผู้ป่วยถือว่าผิดจรรยาบรรณขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าบริการทางการแพทย์จะดำเนินการอย่างเต็มที่และขอให้สังคมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อดูแลประชาชนเนี่ยค่ะซึ่งทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ญาติเขาก็รับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนั่นแหละค่ะญาติก็ขอไม่ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเขาก็ชี้แจงแล้วว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะส่วนประเด็นที่ว่ามาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ต้องไปดูอะค่ะว่าเป็นใครเขาก็เข้าใจว่าเป็นพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลขอนแก่นตามที่สื่อออนไลน์สังคมโซเชียลเข้าใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่นะที่ไหนก็ไม่รู้จะคอมเมนต์จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ฟังเห็นใจเขาเนาะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ08551790250855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: ป้องกันโรคหัวใจจีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
2: าติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาพาไปที่ชุมพรวัดดังที่ชุมพรเสื่อมพระเนนเสพยาบ้าตรวจ10เจอ3ไปสึกไปแล้วก็ไปบำบัดนะเมื่อวานนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.จังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองชุมพรและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าแซะนะคะพระ9สามเณร1รวมเป็น10ฉี่ม่วงไป3ค่ะพระสงฆ์2รูปสามเณร1ฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ฟังไปพบเจ้าวาดศึกซะไปสู่กระบวนการบำบัดนะคะส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูอย่ามาอยู่ในผ้าเหลืองมาแอบแอบให้ผ้าเหลืองหมองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องราวการเชิญชวนนักท่องเที่ยวอย่าพลาดกับการส่องดวงตาพญานาคาค่ะอันนี้เป็นความอัศจรรย์ตามธรรมชาตินะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติบนลานหินบริเวณถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะหลังจากพบปรากฏการณ์น้ำฝนขังอยู่ในหลุมหินธรรมชาติในช่วงฤดูฝน คือบริเวณรอบๆอ่ะเป็นหินค่ะแล้วตรงเนี้ยเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ในเหมือนกับอยู่ในซอกหินน่ะเหมือนกับเป็นแอ่งอยู่ในซอกหินแต่อันนี้เป็นพื้นเรียบแล้วก็เป็นหลุมอยู่ในหินพอน้ำฝนตกลงมาน้ำก็ขังในหลุมนี้สะท้อนแสงขึ้นมาเหมือนดวงตาพญานาคาเลยค่ะเป็นความสมบูรณ์แล้วก็เป็นมิติทางธรณีวิทยาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยกระแสน้ำแล้วก็น้ำฝนที่เซาะลานหินทรายจนกลายเป็นหลุมหินขนาดใหญ่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่ขังอยู่ภายในหลุมจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดเกิดเป็นเงาสะท้อนความงามคล้ายดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหินและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ของผู้ที่มาเยือนถ้ำนาคาทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งนอกจากจะมีเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแล้วก็ยังมีความสำคัญทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอย่างยิ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมชมด้วยความสำรวมไม่สัมผัสขีดเขียนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความงดงามนี้ไว้อย่างยั่งยืนขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจุดนี้เป็นไฮไลท์สำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวถ้ำนาคาที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นมาชมได้ตามปกติเป็นแอ่งน้ำที่มีความลึกประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรทำให้มีน้ำขังตลอดทั้งปีแต่ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงในช่วงฤดูแล้งเวลาที่สวยงามที่สุดคือฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมน้ำจะเต็มแอ่งแล้วก็ได้รับมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์พอดิบพอดีเกิดเป็นภาพที่สวยงามหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไประดับน้ำจะเริ่มลดลงมีเศษใบไม้ทับถมลดทอนความสวยงามลงไปดังนั้นช่วงหน้าฝนจึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ชมความอัศจรรย์ของดวงตาพญานาคาค่ะนี่สวยจริงๆค่ะเพราะว่าน้ำเต็มหลุมแล้วก็เป็นมุมโค้งนะคะสะท้อนแสงอาทิตย์เหมือนดวงตาจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนี่อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่งตอน 18:00 นทางจทล. AM นี่ล่ะค่ะในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025ติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่ง 18:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
4: นูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
11: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด
10: เราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันที
12: ไทยเทสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
13: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
14: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลื่อนออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
13: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
15: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: นี่คือผลิตภัณฑ์ย่อมผม
1: โอ้ยมัวแต่อ่านหนังสือมัวแต่อ่านหนังสือเนี่ยนะไม่เตรียมพร้อมเพลงก็จบไวแล้วเกินว่าจะให้ฟังสัก10 เพลงบางคนบอกไม่เอาอ่ะอยากฟังคนพูดจริงเหรอเมื่อกี้นั่งอ่านในเรื่องของในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรื่องธรรมปาราชาดกนะในอุรุคะเปตวัตถุนะในพระไตรปิฎกนี่แหละนะก็อ่านอีกทีอ้าวร้อยไตรแปรจะจบแล้วน่ามันต้องเตรียมพร้อมนะ

แต่มาบัดนี้หรือดีค่ะแสนสะท้อนเราก็ยังมีเวทนานะฮะในบทเรียนพระอภิธรรมนะฮะเวทนาเนี่ยเข้ากับทุกดวงเลยท่านผู้ฟังแหมนะต้องบอกเป็นตัววิ่งเลยนะในเวทนาเนี่ยเข้ากับทุกดวงในจิตนะคือต้องบอกว่าในสัพพะเจตสิกสาธารณจิตโอ้โหเดี๋ยวที่อ่านก็ฝึกตัวเองไปด้วยนะนะก็มันก็ทำให้ร่วมด้วยนะเวทนานะเวทนาแปลว่าอะไรบางทีเราได้ยินบ่อยๆเนาะเวลาฟังพระคุณเจ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ยินคำว่าเวทนาเวทนาเวทนากับเวทนาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะโอ้หน้าจนมากคำว่าเวทนาเนี่ยมันจะมากับคำว่าอะไรข้างหน้าข้างหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกมันเป็นเหมือนคำพ้องสร้อยมาเนาะสมเพศเวทนาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเนี่ยแต่เวทนาเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาและในพระอภิธรรมเนี่ยก็แปลว่าเสวยอารมณ์หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือความรู้สึกนะฮะนะแบบไม่ใช่บางคนอาจจะแปลว่าไม่ใช่ความเจ็บปวดความน่าสงสารในภาษาไทยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยบางคนโอ้เวทนาสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วตามในหลักพระอภิธรรมเนี่ยนะเวทนาหรือเวทนามันก็เวทนานะนั้นสมเพศเวทนานะอันนี้เวทนาไม่เหมือนกันนะความหมายนะเวทนาก็ในภาษาในพระอภิธรรมหรือพุทธศาสนาก็คือการเสวยอารมณ์นะก็คือจิตเราเข้าไปริมรสกับสิ่งที่มากระทบนะสิ่งที่มากระทบก็มีอะไรมั่งนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะฮะแล้วก็เสวยอารมณ์ออกมาเป็นหลักเขาจะแบ่งเลยนะนะหลักใหญ่ๆเลยนะของเวทนาก็จะมีอยู่3นะมีอะไรบ้างมีสุขนะอาจจะอ่านว่าสุขเวทนาก็ได้หรือสุขเวทนาก็ได้นะก็คือความรู้สึกสบายกายรื่นรมใจเป็นสุขนี่นะนะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังเป็นยังไงฟังจุ๋มอยู่เนี่ยรู้สึกสุขเวทนาไหมนะถ้ามีความสุขนะยินดีด้วยนะนั่นเป็นเป็นผลนะนะมันเป็นเหตุนะวิบากเป็นผลก็ทำให้เราได้รับความสุขเวทนานะสุขกายสบายใจลื่นลมนะใจเป็นสุขนะนอนบ้านเล็กๆนะฮะนะถึงอาจจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบำรงบำเรอครบนะแต่ก็รู้สึกมีความสุขนะอีกอันนึงคือทุกขเวทนานะความรู้สึกไม่สบายทั้งกายเจ็บปวดนะใจเป็นทุกข์อันนี้หนักนะถ้าใจเนี่ยหนักนะถ้ากายเนี่ยเจ็บป่วยบางทีก็รักษาไวก็หายได้บรรเทาได้นะแต่ถ้าเกิดใจเนี่ยโอ้โหนะนอนเปิดแอร์25องศาก็ยังร้อนรุ่ม กำลังมองว่าแอร์ที่ห้องนี้โอ้25กำลังดีนะ นะอ้าวนะถ้าเกิดฟังจุ่มแล้วเกิดทุกขเวทนาก็แปลว่าไม่ต้องฟังไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วทุกขเวทนาหายไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาแทนเนี่ยสุขเวทนาขึ้นมาแทนเนี่ยถือว่าต้องฟังต่อนะ แล้วไม่มีอะไรอีกนะมีสุขเวทนาทุกขเวทนานะแล้วก็จะมีอะทุกขะมะสุขะเวทนาเอ๊ะมันคืออะไรอะนะ
ก็คืออุเบกขานั่นเองนะอุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆเราต้องฝึกจิตให้เป็นอย่างเงี้ยสุขก็ไม่หลงระเริงทุกข์ก็ไม่จมปลักจริงๆเราต้องอยู่ในอุเบกขาเนี่ยนะดีที่สุดนะวางเฉยๆไม่ใช่อุเบกขาไม่ทำอะไรไม่แปรงฟันไม่ทำงานระวางอุเบกขาอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นแนวมานะขี้เกียจ นะแต่ถ้าเกิดแบ่งอันนี้แบ่งแบบที่เรารู้กันทั่วไปเนาะมีสุขเวทนาทุกขเวทนานะอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าแบ่งจากเกิดสภาพของจิตเนี่ยมันไม่แบ่งแค่สามจะแตกย่อยเป็นห้านะเวทนาห้ามีอะไรบ้างในทางพระอภิธรรมเนี่ยแหละค่ะที่จุ๋มเรียนอยู่โดยตรงเนี่ยจุ๋มก็จะมาสื่อท่านผู้ฟังฟังเอาที่แบบเรารับได้นะถ้าเกิดยาวไปกว่านั้นเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะหมุนหนีเอ๊ะฉันตื่นมาฟังอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเจตสิก52เนี่ยจิต89ดวงนะแบบพิสดาร121ดวงแล้วรูปนี่อะไรอะไรเงี้ยท่านเดี๋ยวฟันเอาแบบที่เราเอาไปใช้ได้ดีกว่านะจริงถือว่าเป็นบุญนะท่านผู้ฟังจุ๋มจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็จะพยายามนะต่อยอดนะพระพุทธศาสนาเพราะมีความเชื่อว่านะพระอภิธรรมนะจะสูญสิ้นไปก่อนพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนะแล้วก็พระวินัยนะมันมีปลีกย่อยไปกว่านี้เยอะนะเพราะว่าที่หาคนศึกษาเนี่ยเพราะว่ามันต้องละเอียดเนาะแล้วก็ต้องใช้ความจำเยอะนะสัญญานี่แหละนะเพราะนั้นเนี่ยพระอภิธรรมนะในพระไตรปิฎกที่มี 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะหมดไปไวที่สุดจะไม่มีคนต่อยอดนะเพราะมันมีอุปสรรคหรือปัญหาเกี่ยวกับคนที่จะศึกษาเล่าเรียนนี่แหละแต่เราเรียนเพื่อรู้เนาะท่านผู้ฟังนะไม่ได้ไปแข่งขันกับใครนะท่านนี้ถ้าเกิดแบ่งตามพระอภิธรรมนะเขาจำแนกละเอียดขึ้นนะความรู้สึกทางกายและทางใจจะแบ่งเวทนาเป็น5เวทนานะกับสุขเวทนานี่อันนี้ก็เช่นสบายกายนะฮะนะตื่นมาได้กลิ่นหอมนะจริงๆนะจุ๋มยังนึกว่าเป็นบุญจริงๆนะออกจากห้องมาในกลิ่นหอมคุณลุงแกสร้างเหตุไว้เนาะนะเราก็ได้รับเสวยผลกันคนอื่นก็ได้เสวยด้วยนะหอมตลบอบอวนทั้งดอกแก้วดอกโมกด้านหลังดอกปีบดอกจำปีดอกจำปามากันครบเลยนะนี่แหละเขาบอกสุขเวทนาสบายกายได้กลิ่นหอมได้สัมผัสที่นุ่มนวลนะทุกขเวทนาคือการเจ็บปวดทางกายนะฮะมีอะไรบ้างในพระอภิธรรมก็บอกเช่นปวดหัวปวดทุกอย่างอ่ะโดนมีดบาดโดนถูกงูกัดเนี่ยนะเราเรียกว่าทุกขเวทนาเจ็บปวดทางกายนะโสมนัสเวทนานะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกโสมนัสสะสะหะคตังโอ้ยนะเห็นไหมเขาจะมีภาษาเขียนก็ไม่เหมือนด้วยนะคะนะโสมนัสเวทนาคือสบายใจแต่ทางสุขเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสบายกายนะคะถ้าเกิดเป็นทุกขเวทนาเขาจะเป็นเจ็บปวดทางกายเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราแปลแบบที่เรารู้กัน3อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคำว่าสุขเวทนาจะเป็นทั้งกายและใจแต่ถ้าแบ่งละเอียดทางพระอภิธรรมเนี่ยสุขเวทนาก็เป็นทางกายนะทุกขเวทนาก็เป็นทางกายแต่โสมนัสเวทนาคือสบายใจแช่มชื่นยินดีโทมนัสเวทนานะก็จะเป็นทางใจแล้วเนาะเสียใจนะยังจะได้ยินแบบโทมนัสเนี่ยคือเสียใจเศร้าโศกโกรธโกรธนี่ก็อยู่ในหมวดหมู่ของโทมนัสหรือนะอยู่ในโทมนัสเวทนานะขัดเคืองใจนะ
อุเบกขาเวทนาเฉยเฉยนะไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งกายและใจเห็นไหมว่ามันก็จะมีแตกย่อยออกมานะเป็น5เวทนาในพระอภิธรรมคือละเอียดขึ้นนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดนะละเอียดคนหยาบจะเรียนไม่ได้จะพยายามให้เป็นคนละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในความแตกต่างนะระหว่างภาษาบาลีและภาษาไทยนะภาษาบาลีหรืออภิธรรมเนี่ยคือความรู้สึกทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจิตทุกดวงต้องมีเวทนาเสมอจุ๋มต้องบอกไงเวทนานี่เข้ากับทุกวินเลยนะนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งโทมนัสทั้งอุเบกขาทั้งโสมนัสนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะมักใช้กับคำว่านะเวทนาหมายความว่าเราเวทนาเขาโน้แบบน่าสงสารนะฮะนะก็เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งนะของทุกเวทนาเห็นไหมแค่นี้ยังแบ่งปลีกขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาแบบไหนดีนะถ้าเราเอาแบบละเอียดนะก็จะปีทางพระอภิธรรมนี่แหละนะสุขเวทนาก็คือความสุขทางกายนะอย่างถ้าเกิดใครไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกว่านะการที่เราสบายได้กลิ่นหอมนะสัมผัสเย็นอะไรเงี้ยก็คือเป็นสุขทางกายนะถ้าเกิดเป็นทุกเวทนาก็เจ็บปวดนะบางทีเรานั่งนานๆเนี่ยเราก็เกิดทุกขเวทนานั่งสมาธินั่งวิปัสสนาก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมามีอริยบทย่อยอริยบทใหญ่นะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบ้างนะก็ปัดเปลี่ยนไปให้ทุกขเวทนามันลดลงนะฮะแล้วก็โสมนัสเวทนานะเราก็สบายใจนะแล้วถ้าเกิดเราจะเพิ่มเป็นสบายกายแต่ถ้าเกิดอันนี้เขาจะแยกเนาะนะอย่างโทมนัสเนี่ยนะเศร้าโศกเสียใจนะอุเบกขานี่สุดยอดนะไม่สุขไม่ทุกข์นะทั้งกายและใจนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะที่ฟังรายการจุ๋มเนี่ยนะได้อย่างน้อยเราก็ได้รู้นะพระธรรมหรืออภิธรรมในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะเมื่อกี้เข้ามาทุกวันจุ่มต้องนั่งหัดเขียนนะคะก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้นะคะนะได้คาถาไหว้ครูมาแล้วแหละ ถ้าคาถาไหว้ครูไม่ได้นี่จบนะนะอ้าวอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะท่านผู้มีธรรมทั้งหลายนะแล้วก็ท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นหรือยังคะนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววธรรมะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะทั้งวสป .612 แล้วก็จทร AM 1197นะทุกวันเวลาดีนะตี4ถึงตี5 4นาฬิกาถึง5นาฬิกาเรามาเจอกันนะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่18นะสิงหาคมพุทธศักราช2569นะตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน9แล้วนะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกในหลายพื้นที่แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจุ๋มก็คิดว่าจุ๋มจะไปแล้วนะเนี่ยนะเพราะว่าโดนฝนยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มนะเมื่อวันอาทิตย์กลับมาจากเรียนรู้สึกมีจามพอจามมานี่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะแต่ยังไม่เป็น นะไปนั่งเรียนเนี่ยปกติต้องงีบเนาะแต่พอไปเรียนจริงจิตมันตื่นอะนั่นผู้ฟังจิตตื่นเนี่ยมันมีนะมันไม่หลับคนที่บอกว่าอุ้ยทำยังไงอะคุณจุ๋มนอนไม่หลับกินอะไรดีนะจุ๋มก็จะแนะนำให้กินถังเช่าเพราะเข้ากินก่อนนอนเมื่อวานนี้ก็นะคิดถึงนะปลาทองสุกรางวงนะเมื่อวานนี้พอจุ๋มพูดถึงถังเช่าโทรมาแล้วถังเช่านะนะเมื่อวานส่งให้แล้วนะคะนี่ไงเดี๋ยวจุ๋มดูโฉนดก่อนนี่เอาเข้ามาด้วยนะ
คุณป้าคุณป้าทองสุขรางวงนะฮะนะอยู่เสาให้นะฮะเมื่อวานส่งก็ส่งเยอะนะยังไม่เลิกส่งเยอะกันอีกเหรอเมื่อวานพี่ขวัญเมืองโทรมาตอนเย็นอีกเที่ยวแม่พี่บุญช่วยนะเขาฟังจุ่มเขานี่นี่เอฟซีจุ่มเหนียวแน่นเลยจะพูดเรื่องสินค้าจะฟังซะหน่อยเปลี่ยนเลยละแม่คนอื่นนะเขาขายของไม่หยุดและอันนี้จะขายไหมขายนะแต่ถ้าท่านเข้าใจในบริบทเนี่ยท่านเข้าใจจุ่มเบอร์โทรก็กว่าจะจดได้เอ้ากำลังมองแก้วตาพี่ขวัญเมืองคุณอะไรเอ่ยทองเลื่อนพิมพ์เสนนี่ไงคุณป้าทองสุขรังวงอยู่เสาให้นะขอถังเช่าเพราะว่าถังเช่าอ่ะจุ๋มบอกตรงๆนะจริงๆจุ๋มพยายามจะลดสินค้าบางอย่างเอาที่เป็นแบบหัวใจจริงๆเฮดเลยนะเนะเอาเป็นแบบที่เราเหมาะกับวัยพวกเราตอนนี้ประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างบริบูรณ์ เราต้องจะมีเด็กเว้นช่วงห่างกันเนาะเออมีช่วงหนึ่งที่เราแบบผู้หญิงผู้ชายไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วไม่มีบุตรเนะก็ทำให้ช่วงอายุห่างเนาะสมัยก่อนเขามีจ้างด้วยนะประเทศจีนนะตอนนี้ชนชั้นที่ต้องมีเป็นพลังสำคัญก็คนใช้แรงงานเนี่ยขาดช่วงนะใครมีบุตรนี่เขามีถุงเงินให้กันเลยนะเอานะนี่จุ๋มก็เลยคิดว่าเอออะไรที่แบบมันค่อนข้างแบบที่ต้องใช้เพราะจุ๋มก็กินอยู่แล้วอย่างเงี้ยดวงตาสมองกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าปลีกย่อยออกมาจริงๆเนี่ยก็จะมีเคซี่อันนี้พูดจริงๆนะมันก็จะลงลึกไปสำหรับผู้หญิงเงี้ยดีท็อกซ์เนี่ยสำหรับคนที่ท้องผูกนะหรืออยากขับล้านดีท็อกซ์ลำไส้บ้างหนืดกันอยู่นะลำไส้เล็กเกือบ10 กว่าเมตรเนี่ยขดอยู่ในท้องเราเนี่ยนะลำไส้ใหญ่เมตร 70 เซนเนี่ยปลายทวารเราเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเราจริงๆถ้าท่านผู้ฟังกินอาหารครบทั้ง5 หมู่ทั้งผักผลไม้ดื่มน้ำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ8 แก้วนะท่านก็ต้องไม่ต้องมาเสียตังค์ซื้อดีท็อกซ์เลยแต่ที่สินค้าบางอย่างที่ทำมาเนี่ยก็เพื่อบรรเทาเนาะแล้วก็เป็นตัวเสริมจริงๆมันชื่อเสริมอาหารนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ย่อยปลีกมานะแล้วก็อย่างถังเช่ากับชาสมุนไพรเนี่ยที่มาเป็นพันธมิตรร่วมกันเนี่ยนะจริงๆก็คิดว่าถ้าคุณอาวุโสจบเนี่ยนะรูปดับน้ำดับเนี่ยแต่ถ้าคนเรียกร้องนะแล้วก็ภรรยาเขาจุ๋มก็เลยสั่งมาให้เขาทําผิดให้นะก็ได้มานะจุ๋มก็ทําให้ท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบชาคุณจุ๋มดื่มแล้วไปตรวจเบาหวานลดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเจลกุหลาบมัสเบอร์รี่เห็ดหลินจือโสมมันจุในซองเล็กๆนะดื่มกาแฟแซมสันเสร็จตรบด้วยชานะตัวนี้ไม่ใช่ชาจีนที่ทานแล้วท้องผูกดื่มท้องผูกนะมันเป็นคล้ายๆสมุนไพรนะฮะก็มีกลิ่นบ้างนิดหน่อยนะจิบได้ทั้งวันนะก็มีก็เลยจุ่มก็ทำมาเพื่อท่านผู้ฟังจริงๆเลยนะจะจัดให้ท่านผู้ฟังนะบางคนส่งแต่ไลน์แต่ไม่เคยทักจุ่มสักคำจุ่มก็ไม่เป็นไรแต่บางคนบอกอยากรู้ว่ามีอะไรจุ๋มก็จะอธิบายนะอธิบายออกอากาศเนี่ยฟังพร้อมกันเลยทั้ง10 คนมีคนฟัง10 คนได้ไหม แหมคุณจุ๋มล้อเล่นนะต้องฟังมากกว่านั้นเนาะมีต้องขอบพระคุณที่เห็นความตั้งใจจริงนะบางคนบอกชอบมากเลยเวลาคุณจุ๋มพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะมันก็เป็นคตินะแล้วก็จุ๋มคิดว่าธรรมทานเนี่ยเป็นธรรมที่ให้เป็นทานที่สูงสุดเนาะให้ธรรมทานมากกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองนะไม่ต้องให้หน้าให้ตาเนาะให้ธรรมทานเนี่ยแหละนะเนี่ยจุ๋มก็จะทํามาจริงๆจุ๋มก็จะตัดแล้วนะจุ๋มกะจะเลิกแล้วไม่ว่าจะเป็นถังเช่าทั้งชาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องทํามามันก็จะมีท่านอยู่1 กลุ่มนะที่แบบทานของจุ๋มครบทุกอย่างเงี้ย
นะท่านนี้ก็จะมีชาที่เป็นสองแถมหนึ่งนะเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังถึงจะเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นนะฮะบอกขาดไม่ได้บางทีก็จัดให้นะก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็มีถังเช่านะบางคนทานอยู่สองแถมหนึ่งนะอย่างคุณป้ารังวงเนี่ยมาพอได้ยินแล้วต้องเอาต้องจัดแล้วแหละนะก็เหลือไม่เยอะเนาะทีจุ่มก็ทำให้ได้ประมาณสัก30-30ชุดเต็มที่เนาะแต่ที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยนะก็จะมีนั่นแหละ

การดูแลเนี่ยมันก็จะมีน้อยแต่ว่าก็ทานเป็นตัวพื้นได้นะแต่ถ้าเกิดนั่งก็เสียแวบวับไปเจอแล้วกระดูกทับเส้นมีโรคเกาต์รูมาตอยถ้าเป็นขนาดนี้เนี่ยอายุเราเนี่ยนะตามตุ่มก็ต้องเปลี่ยนเป็นโดสนี้แล้วแหละเพราะใครที่ไม่แพ้อาหารทะเลหรือถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะว่าในโอเมก้า3หรือโอเมก้า3เนี่ยมันจะอยู่ในท้องทะเลจากธรรมชาตินะก็ทันตัวนี้นะจุ่มก็คิดว่ามันดีแล้วอายุเราสูงอายุนะตาก็ยังมองได้ดีมันอาจจะไม่ได้100%สมัยเราหนุ่มเราสาวอาจจะมีสายแว่นบ้างสายตายาวบ้างก็เป็นก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตโดยไม่ยากลำบากนะดวงตาสมองนี่สำคัญนะใครอย่าคิดว่าตอนนี้แปะกล้วยอยู่เหลือประมาณลังเดียวแล้วถ้าหมดล็อตเนี้ยจุ๋มไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะบางตัวนำเข้าจากต่างประเทศเนาะไม่ว่าเป็นเกลือแร่วิตามินเนี่ยตอนนี้น้ำมันดีเซลอะไม่ยิ่งหย่อนแล้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องไปเข้าแถวเติมเมื่อวานนี้ไปกับคุณลุงเติมน้ำมันปกติเขาจะเติมเต็มถังอันนี้มันคงหมดแหละเราก็เลยได้เห็นว่าตอนนี้มันเกือบ38บาทนะดีเซลอ่ะจริงๆพอน้ำมันปรับตัวขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยระบบโลจิสติกเนาะหรือการขนส่งมันก็จะปรับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องบินเรือเดินมหาสมุทรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยอย่าก็ตอนนี้ผมก็ยังนั่งนึกว่าถ้าไงก็ต้องดูเนาะว่าตอนนี้ตัวแปะกล้วยจิงโกไม่ใช่ว่าเป็นของเราไม่ได้ทำเป็นแปะกล้วยแบบเหมือนที่ชาวบ้านหรือที่ว่าเราสมัยก่อนเรานิยมกินมะลุมอะเนาะก็เอามะลุมไปตากแล้วก็มาทำป่นนะแล้วก็เอามาใส่แคปซูลซึ่งเป็นเบสิกเนาะแต่อันนี้เราไม่ใช่นะเราอัดเม็ดการอัดเม็ดไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านผู้ฟังนะเครื่องอะไรล่ะก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวที่ทำเนี่ยนะตัวเครื่องมือในอุปกรณ์ในโรงงานหรือแฟคทอรี่เนี่ยนะหลายตังค์นะไอ้ที่ทำอัดเม็ดนะท่านผู้ฟังนะเพราะถ้าทำแคปซูลก็ขั้นตอนก็อาจจะไม่วุ่นวายไม่ยากมากต้นทุนการผลิตก็ไม่เหมือนกันแต่การดูดซึมก็ไม่เหมือนกันนะการดูดซึมอันนี้ก็จะง่ายนะคะก็ต้องอยู่ที่วัสดุเนี่ยนะอย่างจิงโกะแปะกล้วยเนี่ยนะจุ๋มก็ของเราไม่ได้ใส่แค่แปะกล้วยอย่างเดียวเราใส่สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นเกลือแร่วิตามินชื่อฟามาคาบ้าเนี่ยกับและสารสกัดจากพรหมินะพรหมีก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญมีวิตามิน B12 B6 นะฮะนะก็ดูแลเกี่ยวกับความจำลดความเครียดนะแล้วก็มีวิตามิน B รวมใส่ไปในตัวจิงโกะแปะกล้วยด้วยก็ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสมองความจำนะการพักผ่อนนะทำใหบางคนหลับยากนะอะไรอย่างนี้หรือบางคนฟุ้งซ่านนะนะเนี่ยอันเนี้ยเหลืออยู่ลังนิดๆนะท่านผู้ฟังนะตัวจิงโกะแปะกล้วยนะฮะตัวนี้นะก็จะมีดูแลบางคนฟุ้งสมาธิสั้นนอนไม่หลับนะวิจิตกิจฉาอุทธะแหมนั้นต้องพูดเป็นภาษาเลยนะฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะพอจุ๋มก็คิดว่าอันเนี้ยสำคัญสำหรับคนสูงวัยกระดูกเดินเหินอาจจะไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยก็เราก็ไม่อยากไปทำอะไรที่มันมากกว่านี้เนาะทั้งพาทั้งอะไรก็ตามเราก็ต้องดูแลน้ำหนักเราก็อย่าให้อ้วนมากเพราะถ้าอ้วนมากก็ไปลงที่เข่าเราไม่ใช่ว่าอุ้ยมีตัวกระดูกอ่อนกินแล้วฉันสบายใจนะกินเต็มที่ไม่ได้นะมันก็ยังช่วยบรรเทาลดอาการเจ็บปวดอักเสบนะโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะก็ประมาณ 30% นี่ก็ถือว่าเยอะนะนะนอกนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขร่างกายเราบางคนเสื่อมเยอะบางคนสมัยก่อนทำงานยืน
บางคนนะ

บางคนใช้ดวงตาเย็บผ้าสาวโรงงานนะบางคนเป็นครูบาอาจารย์นี่ต้องชี้กระดานนะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็จะมีอุปกรณ์สไลด์ช่วยนั่งได้บ้างอะไรบ้างสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหคุณครูนี่เป็นภูมิแพ้ก็เยอะนะช็อกเชิกโอ้โหฝุ่นเข้ากันนะอาชีพเนี่ยมันก็ส่งผลต่อและทางกายภาพเราอย่างจุ๋มเนี่ยส่งผลแน่นอนจุ๋มขับรถเยอะมากนะพออายุมาแล้วเลข5เริ่มเสื่อมแล้วกระดูกเคลื่อนบ้างมานั่งนานมีเสียวมีมาแล้วมันต้องมีตัวช่วยไงนะเพราะว่าเราจะไปสรรหานี้กินทุกวันไม่ได้กินถ้าเรากินอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่เนี่ยมันต้องมีตัวช่วยมันไม่ได้เป็นยาที่รักษาโรคเนาะมันก็คือสารสกัดจากเกลือแร่วิตามินแล้วก็อาหารเรากินอาหารก็คือยานะแต่ก็เราเลือกนะในที่น่าเชื่อถือมีแหล่งผลิตชัดเจนปลอดภัยนะไม่ของจุ่มไม่มีนะในโทรทัศน์ซื้อ1 แถม 5เนี่ยโอ้โหกินกันไปเป็นกุรุตเลยนะเราก็ต้องดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายไหมถ้าเรากินถูกกินดีเรามาถูกทางแล้วแหละ นะเมื่อวานมีบางคนบอกลังเลแล้วจะตัดสินใจอยากได้ชุดโปรหมดหรือยังนะอันนี้ก็ดีแล้วที่เราไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่บางคนก็เคยทานแล้วเนาะนะบางคนก็ขอ2 ชุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเหตุและปัจจัยนะคะนะกระปุกเดียวเมื่อวานก็มีคนสั่ง1 กระปุกก็1,200 บาทนะ30 เม็ดก็600 บาทก็มีจุ๋มพยายามแบบให้ท่านได้ทุกอย่างอ่ะจริงนะจริงอยากให้ทุกคนเราก็ต้องเลี้ยงร่างกายเราเนาะนะเราก็ต้องดูแลตอบแทนเขาเนาะเราก็ใช้ร่างนี้มากัน50, 60, 70, 80 กว่าปีแล้วนะเราก็ต้องกตัญญูต่อเขาเนาะนะแล้วเราก็แต่เราก็ไม่ได้ยึดติดนะว่าอุ้ยมันจะต้องตะกอนแล้วแข็งมันก็ไม่ใช่อ่ะนะมันก็เสื่อมนะเมื่อวานนี้นะคะตายแล้วพูดไปพูดมาเวลาจะหมดแล้วหรอเนี่ยนะโอ้ยนะสวัสดีคุณเล็กเมื่อวานส่งของให้แล้วนะคะนะทั้งดวงตานะสวัสดีค่ะนะบอกขอบคุณตั้งใจฟังข่าวดีเหมือนพยุงกายโอ้ยเอาบุญรักษาค่ะนะเมื่อวานส่งของให้แล้วนะดวงตากาแฟสบู่เรียบร้อยนะคะนะสวัสดีทุกท่านเลยพี่มาลัยนะเจ้าไม่เป็นไรไม่ได้กดดันวันนั้นเขาบอกว่าจุ๋มๆต้องทำได้ต้องสอบได้บางทีเราก็เหมือนกดดันนะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคอยให้กำลังใจก็พอแค่จุ๋มได้มาเรียนเนี่ยจุ๋มก็ถือว่าจุ๋มเป็นบุญเหลือเกินเป็นบุญเหลือเกินนะแค่ได้รู้อัตรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระดับนี้เนี่ยจุ๋มก็ถือว่าจุ๋มเป็นบุญแล้วคนที่เป็นบุญมากกว่าคือท่านผู้ฟังนี่แหละไม่ต้องไปดั้งเรียนได้ฟังจากจุ๋มย่อโดยย่อนะถ้าพิสดารจะเยอะกว่านี้นะเอาเป็นว่าส่งกำลังใจก็ดีใจแล้วนะคะนะส่งกำลังใจเมื่อวานเนี้ยนะจุ๋มก็คุณลุงรับประทานอาหารเสร็จก็ขับรถไปนะแล้วก็เลยบอกว่าเลยไปเยี่ยมคุณประจวบหน่อยเมื่อวานเนี้ยโอ้นะแล้วเขาย้ายไปกับอยู่กับลูกสาวพี่ติ๋มนะคะจุ๋มก็ตัดทุ่งเลยตัดด้านเลาะวัดจันเสนผ่านป่าช้าทั้งจีนทั้งไทยทะลุทางกระบ้องกระแบงตัดไงไปตัดทุ่งนะไปถึงไปถามเขาไปเจอบ้านแล้วบ้านคุณประจวบสุจริตจันเนาะไม่ได้ไปอยู่กับลูกสาวเนาะมีอาการตอนนี้อายุ88นะแต่หลายท่านคงรู้จักคุณประจวบเนาะเป็นตัวแทนจุ๋มด้วยไปถึงก็ไปถามพี่อลีเขาเป็นร้านขายอาหารนะอยู่หน้าวัดดงมันเขาบอกไม่อยู่ไปโรงพยาบาลโอ้โหไม่เจอกันก็เลยฝากของเยี่ยมไว้ก็เลยถามแล้วพี่ติ๋มก็กลับมาพี่ติ๋มก็โทรมาก็ขอบคุณมากบอกว่า
ก็มีอาการหลงบ้างบางทีดึกๆก็ขอกินข้าวแล้วก็กำลังคิดไว้ถ้าเกิดคุณประจวบเจอจุ๋มเนี่ยจะจำจุ๋มได้ไหมเนาะปกติเราทักไลน์กันทุกวันนะคุณประจวบสุจริตจันนะพี่ติ๋มบอกว่าถ้าเกิดมาล่าสุดให้จุ๋มส่งดวงตาก็มีท่านผู้ฟังที่ฟังจุ๋มอยู่แถวๆบ้านดงมันเนาะนะถ้าอยากได้ดวงตาอยากกินกาแฟอยากได้สบู่เนี่ยพี่ติ๋มเขาเอาสินค้ามาไว้ที่บ้านพี่ติ๋มเนาะติดกับหน้าวัดดงมันร้านอาหารพี่อาลีอ่ะนะก็ขนาดคุณประจวบด้านแล้วนะเขาก็ยังสั่งของจุ๋มไปก็มีคนทานอยู่เสียดายไม่เจอกันก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าคุณประจวบเจอจุ๋มเนี่ยจะจำจุ๋มได้ไหมนะนะก็ส่งกำลังใจให้คนเฝ้าไข้ด้วยนะนะน้ำพี่ติ๋มก็รับบทหนักนะเมื่อวานบอกว่าขอบคุณมากอุตส่าห์มาเยี่ยมนะแต่ก็คาดกันไม่เจอกันนะเรามาเยี่ยมกันตั้งแต่ตอนนี้แหละนะก็ขอให้บุญกุศลนะที่คุณประจวบได้เคยทำมาก็เป็นทำให้สุขภาพนะดีขึ้นนะคะแต่ก็อายุมากเนาะเดี๋ยวก็มีตัวแทนจุ๋มอีกท่านหนึ่งที่จุ๋มยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็คือครูราตรีนะแต่ก็ยังขายจุ๋มอยู่นะเมื่อล่าสุดก็สั่งกาแฟไปลังสบู่ไปด้วยนะคะนะก็จะไปเยี่ยมนะให้กำลังใจกันนะวันนี้วันอังคารเนาะก็มีท่านผู้ฟังสั่งของมาป้าเช้าป้าเช้าอยู่นครสวรรค์ชื่อเดียวกับป้าจุ๋มเลยนะป้าเช้าใช้อย่างเดียวสบู่ บางคนก็กินกาแฟอย่างเดียวนะไม่เป็นไรนะสนับสนุนจุ๋มก็ขอกราบขอบพระคุณจุ๋มก็ไม่มีอะไรให้ไปมากมายกับผู้หญิงหนักประมาณ50 กว่าโลนะ55 โลอะไรประมาณนะ56 โลประมาณนี้ก็จะมีแต่พระธรรมที่ได้ศึกษามานะตามอัตตามธรรมที่ได้ปัญญาจะรับได้มาบอกท่านผู้ฟัง

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575 0815 081 780 5575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย

0: กาแฟริซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 0812901691ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
15: นะโม โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะพาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอะโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไททิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
16: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งคุยฟุ้งกับลุงช้างเสียงหายดูสินอนทั้งพัดลมทั้งแอร์หลับยาวเลยนะลงคอเต็มๆเลยต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะอย่าแพ้เขาเรียกว่าอย่าแพ้ธรรมชาติเป็นบางเรื่องนี่บางเรื่องเราสามารถควบคุมได้โดยการระวังด้วยการป้องกันนะบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะก็เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของทหารไปเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดอีกขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดช่องอานมาอุบลราชธานีอีกแล้วครับท่าน11นาฬิกาเมื่อวานนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยบริเวณพื้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บกู้ระเบิดปรากฏว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดร2002กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2ไปเหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะส่งโรงพยาบาลโดยรายละเอียดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับขาขาดยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกับน้องเขาด้วยนะชีวิตทหารก็เป็นอย่างนี้แหละครับเหนื่อยหิวง่วงผิดหวังเจ็บใจเจ็บกายนี่คือทหารทักทายคนไทยทั่วประเทศเหมือนเดิมครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ประจำจังหวัดชุมพรนะสถานีตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับคนเมืองลพบุรีครับโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วครับจังหวัดลพบุรีนะจส1 AM 657ครับนี่คือสถานีเพลงเพราะที่เอามาฝากแม่อยู่ในห้องตัวอะไรบินเข้ามาอีกนะบินแม่นด้วยนะที่เอามาฝากพี่น้องบ้านเราเอาเพลงเพราะมาให้เอาสมุนไพรอุบมาอวดเอาสมุนไพรดีมาอวดไม่ได้มาอวดดีเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งมาให้เอาดึงรวงดึงเร็วดึงไวมาให้เอาเม็ดฟูกกรดอะมิโนมาให้คงไม่ต้องไปอธิบายสรรพเดชสรรพคุณมากนะครับวันนี้เพลงเยอะเหมือนเดิมนะขอบคุณนะสำหรับเพลงนิราศเวียงพิงสาวสวนนกชัยนาทบอกแม่ไม่เคยทันน้องทองหล่อเลยวันนี้ทันฮะน้องทองหล่อนี่เข้าใจว่าน่าจะไม่สบายนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าสงเงาะสงแงะแล้วเลขเจ็ดแล้วอ่ะน้องทองหล่อนี่เลขเจ็ดแล้วนะเรียกพี่ทองหล่อโกรธโอ้ไม่ได้ต้องเรียกน้องทองหล่อจริงๆน้องทองหล่อเนี่ยอายุมากกว่าลุงช้างปีนึงเนี่ยแต่ต้องเรียกน้องทองหล่อแกไม่ยอมเป็นพี่วันนี้มีเพลงหนาวใจชายแดนมาด้วยนี่ครับร้านอำนวยบิวตี้บอกให้มอบเป็นน้องอีฟคุณยายใจดีคุณยายใจดีไม่ได้ฟังรายการลุงช้างนะแล้วก็ส่งให้กับใครอ่ะน้องลำพึงน้องลำพึงก็ไม่ได้ฟังรายการเราแล้วนะครับไม่รู้งอนอะไรใครนะพี่มณิษฐ์ได้ฟังทุกวันแหละแต่ไม่โทรมาครับอ่ะร้านอนวยบิวตี้ส่งมอบไปทุกคนเลยนะกับงานเพลงหนาวใจชายแดนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าที่อยู่ตามชายแดนและก็หน่วยปฏิบัติการภาคปกติทุกท่านครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

มาถึงงานเพลงรำวงหน้าฝนนะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมาครับเสียงร้องของปรีชาบุญเกียรติโดยโปรมิกซ์ออยล์นี่ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูและก็ดูแลสุขภาพของท่านงดเค็มซะบ้างอาหารเค็มๆมันทำลายไตนะกินได้แต่อย่าไปกินเยอะ

แม่เสียงมันซ่าไปหน่อยนะพี่เนาะเพราะว่าเป็นต้นฉบับเดิมนะเป็นต้นฉบับเดิมเป็นแผ่นคลั่งอะนะแล้วมาทำเป็นเทปคัสเซ็ตแปลงจากเทปคัสเซ็ตมาลงแผ่นซีดีลงจากแผ่นซีดีเอาก๊อปมาวางเป็นระบบ MP3 กว่าจะมาถึงเราช้ำหมดเลยเพลงเสียดายเหมือนกันเนี่ยหาไม่ได้แล้วเนี่ยเพลงรุ่นนี้ยังไม่มีใครทำปรับปรุงแก้ไขให้ซาวมันดีขึ้นนะเนาะทำมันดีๆหน่อยโอ้แจ๋วเลยเพลงนี้นะครับรักจริงไหมใจเธอครับเสียงร้องของพี่เป้าสายันสัญญาพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญนะอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลส่งมอบให้มีรักแฟนรายการทุกท่านครับ

0: คะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริงช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบริงก็ได้เป็นดีแคร์ก็ได้แต่ดีแคร์ก็สบายกระเป๋าหน่อย60เม็ดก็2กระปุกดีแคร์นะต้องซื้อ2กระปุกถึงจะได้60เม็ด650บาทถ้าเป็นยาย่าบริงกระปุกเดียว60เม็ดเลย800บาทถามว่าอะไรมันดีกว่ากันล่ะมันอยู่ที่ตัวเราเนาะมันออกมาจากช่องเดียวกันมันออกมาจากที่เดียวกันนะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณเอาว่าเอ๊จะเอาอันไหนไปบำรุงไปฟื้นฟูดีถ้าร่างกายเรารับดีแคร์ดีมันก็โอเคถ้ามันไม่รับมันก็ต้องไปรับที่ยาย่าบิงยาย่าบิงเป็นแคปซูลนะดีแคร์เป็นซอฟเยลนะครับ0812901691ขอทานหัวใจครับพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีแนะนำเข้ามาจากเสียงร้องของชัยอนุชิต

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691นะไทยทิพย์โอสถมีมานานมากอย่าทนเมื่อยทนปวดกันเลยเนี่ยบางคนโอ้มีค่ากินแล้วมันเป็นยาแผนโบราณกลัวจะมีสเตียรอยด์ก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วจ้า20กว่าปีแล้วนะจ๊ะไปซื้อกันได้เลยนะครับลีซ่าโอสถบ้านหมี่ครับจริงวันจันทร์ช่องแคร์ครับบัวเภสัชโคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงสยามฟาร์มาซีโคกสำโรงร้านหมอตุ๋ยโคกสำโรงฟาร์มาซีครับร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกครับร้านเจริญเภสัชข้างวังนรายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนรายราชนิเวศครับสุกิจเภสัชพระพุทธบาทครับเมื่อสักครู่นี้โทรมาจากป่าโมกจะไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูไม่ใช่ป่าโมกอยู่อ่างทองนี่แหละอะไรบ้านอิดนะจะซื้อกระปุกเดียวไทยทิพย์สูตรดั้งสูตรแคปซูลบอกกระปุกเดียวเสียค่าส่งถ้าขับรถไปป่าโมกค่าน้ำมันไม่ถึง50บาทไปเลยให้เบอร์เจ๊หมูไปด้วยเผื่อแกเจ๊หมูจะมาส่งไงเนาะช่วยกันหน่อยโอ้อะไรก็แพงค่าน้ำมันลดลงแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วอะไรกันนักหนาอ่ะโทรหาลุงช้างกันแล้วกันนะอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายมันปวดมันเมื่อยออกกำลังกายมากๆก็เป็นนะกลมๆเงยๆมันก็เป็นธรรมดาชีวิตคนเนี่ยเนาะมันไม่ใช่เครื่องจักรนะเครื่องจักรมันยังเสียเลยทำไมคนจะไม่เจ็บไม่ปวดบ้างล่ะถูกไหม0812901691สาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ครับอยากฟังเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่จ้า

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะขอบคุณมากครับดอกไม้สวยๆมากันทุกวันเลยเนี่ยเยี่ยมยอดส่งไลน์กันทุกวันนะดีแล้วจะได้ยังรู้ว่ายังอยู่นะนะป้าเล็กนะป้าเล็กป้าเล็กส่งหรือยังป้าเล็กโคโคเท่าฟังลุงช้างอยู่เนี่ยขอบคุณมากครับไทแคลพลัสเนี่ยมันไม่ใช่ยานะแม่นะมันจะไปบำรุงและฟื้นฟูกระดูกใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอะนะมันก็จะรู้สึกหนึบหนับหนึบหนับปวดปวดก็ถ่ายแคลพัดแต่มันไม่ได้ปวดก็กินน้ำมันงาดำแล้วกันนะน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนก็นอน2เม็ดนะครับเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีเนาะส่งท้ายด้วยเพลงสวยจนล้นพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับส่งให้ชุดเดิมเหมือนเดิมนะทุกท่านมีความสุขร่วมกันนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับ

0: าดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
10: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง งบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575 081-780-5575
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต
12: ่อวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไทยออสเตรเลียพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟันเยอะ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซิดนีย์เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านโดยมีอัยการสูงสุดรัฐนิวเซาท์เวลส์ในฐานะผู้แทนสำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฝ่ายพิธีการทูตสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียและรองอธิบดีกรมพิธีการทูตของรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้การต้อนรับและในวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์จากนั้นจะกล่าวปาฐกถาที่โรวีอินสติทิวส์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียซึ่งจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียและช่วงบ่ายมีกิจกรรมในการพบหารือกับภาคธุรกิจส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศด้วยยศวัฒน์ วงศ์ประภาสรายงานครับ
6: เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะและใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่บ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จากยุคที่มนุษย์เฝ้ามองดวงดาวสู่วันที่วิทยาศาสตร์ได้พาเราเข้าสู่เทคโนโลยีที่สามารถคิดและเรียนรู้ข้อมูลได้นั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการทำงานการศึกษาการเดินทางไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเนื้อหาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วยลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อ AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือข้อความที่ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นจนทำให้ยากในการแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือข้อมูลเท็จขณะเดียวกันการใช้ AI อย่างไม่รับผิดชอบอาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวการสร้างข่าวปลอมหรือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่คือมนุษย์จะใช้ AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นอนาคตของวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรจะฉลาดเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะฉลาดพอที่จะใช้มันได้อย่างรับผิดชอบหรือไม่อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
9: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 GHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6:17 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะเมื่อวานหายไป1วันนะแต่จริงๆอ่ะไม่ได้หายนะปุ้มฝากเสียงไว้นะแต่อิทธิพรลืมให้มันได้อย่างนี้นะอิทธิพรจะเป็นลายต่อไปที่โดนยุมหัวประมาณนี้เลยต้องขอบคุณดร.อเนกนะคะที่ช่วยดูแลให้เพราะเมื่อวานนี้ปุ้มไปโคราชมีภารกิจกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมตอนนี้ก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่หายไปไหนยกเว้นหลับตะเลิดอะไรประมาณนี้6โมงเวลากำลังแบบอากาศก็ดีตี5 6โมงประมาณนี้นะคะก็บางทีก็สายบ้างก็ไม่ว่ากันวันนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์เอด้วยเอปลุกค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับตรงๆเลยเนาะนะคะเอทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากวันนี้ตี3ถึงตี4เราเจอกันไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 แล้วก็มา6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้ที่นี่จทล AM 1197ในช่วงของข่าวรับอรุณเดี๋ยวมี11โมงถึงเที่ยงด้วยให้ได้ติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะฟังแล้วก็อย่าลืมนะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีช่วงนี้ต้องขอบคุณเกษตรกรทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็หันมาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะรู้ว่าประหยัดแล้วก็ได้ดีจริงโดยเฉพาะวัคซีไลซ์นี่ฉีดไปก่อนเลยนะคะฉีดวัคซีไลซ์ก่อนประหยัดปุ๋ยด้วยนะมีโต๊ะปราบหนอนชีวภาพปราบราสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดพริกใบหงิกเรียอ่อนจับฝักถั่วเพลี้ยแป้งวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยนะคะหลุดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำแต่ถ้าเป็นเรื่องของพืชลงหัวนะเมื่อวานเกษตรกรปลูกแห้วนะคะเจอทั้งเพลี้ยแป้งเจอทั้งไม่งามบนดินให้วัคซีนดูแลค่ะฉีดได้เลยวัคซีน1ก็ได้2ก็ได้พอระยะลงหัวให้ฉีดวีซ่า2ผสมไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพิ่มแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มรายได้อะไรก็ตามที่ต้องการแป้งเผือกมันแก้วแห้วข้าวโพดฟักทองกล้วยแม้แต่มะม่วงก็ฉีดได้ค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยชอบมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดนะคะโทรมาเมาส์ได้ค่ะโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดช่วงนี้ถ้าจะเมาส์หน้าไมค์ก็นี่แหละเบอร์เดิม0855179025นะคะคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนที่ปุ้มจะเล่าข่าวก็มีส่วนลดค่าส่งฟรีประมาณนี้เลยใครที่รีบๆไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกนะคะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ปุ้มสันตนี
0: ครับผม
1: รอฟังอยู่ครับ
0: ครับผม
1: อากาศลพบุรีเป็นไงบ้างครับ
0: ไม่รู
1: ้ที่ท้องฟ้าสงบโล่งครับ
0: ครับ
1: เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับ
0: ครับผม
1: คอยฟังคุณปุ้มสันตนีจัดรายการอยู่ทุกวันครับ
0: ครับผม
1: คนไหนคุณปุ้มมาอยู่ผมก็รู้ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: วัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณทองใบแจ่มแจ้งจากผักไห่อยุธยานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของจทรเลยนะคุณทองใบนี่ไม่ฟังขึ้นอื่นรักและเหนียวแน่นนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็อย่าลืมนะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ใช้ที่ไหนก็ได้การันตีไม่มีอะไรตายค่ะทุกอย่างที่ปุ้มเล่ามามีแต่หนีกับหนีแล้วที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยปลาก็ไม่ตายหนอนก็ไม่ตายแต่มันไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่ว่าไข่เนี่ยจะถูกเคลือบเอาไว้ไม่ให้ออกมาเป็นตัวนะคะวีโต้ปราบหนอนผสมวัคซีนไปด้วยจะได้งามๆสวัสดีค่ะ
2: ค่ะผักไห่ค่ะ
0: ผักไห่เหมือนกันจ้า
2: ค่ะบ้านใหญ่ค่ะ
0: วันนี้จัดการเด็กๆแล้วหรอ
2: ยังค่ะพอดีที่บอกกับพี่ปุ้มว่ารอดจากไข้หวัดโดนไปแล้วหนึ่งค่ะ
0: หมายถึง
2: คนเล็กโดนไข้หวัดไปแล้วตอนนี
0: ้ไข้หวัด
2: ใช่ค่ะ
0: มา
2: คำนี้ธรรมดาม
0: าจาก
2: ใส่พันเ
0: อมาจากโรงเรียน
2: น่าจะค่ะเพราะว่าไปโรงเรียนกลับมาเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครเป็นเลย
0: แล้วเด็กๆแยกกันไหมติดกันไหมหรือเพิ่งเป็น
2: ไม่ติดยังไม่ติดค่ะ ก็คนเล็กนี่เป็นมา5วันแล้ว
0: เขาฉีดวัคซีนกันไหมเด็ก
2: ๆฉีดค่ะ
0: ร้องกระจองงองแงไหมเวลาไปฉีดวัคซีน
2: ไม่นะคะลูกหนูมีแต่ว่าถ้าคนกลางร้องเอาเข็มหมอกลับอะไรประมาณนี
0: ้ทำไมนะ
2: ถ้าคนกลางเขาจะมีไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ตรงที่ว่าคือพอฉีดกี่เสร็จแล้วเขาบอกหนูขอเข็มหนูด้วยเข็มหนูด้วย
0: อ๋อขอหมอเข็มกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปทำอะไร
2: ไม่ค่ะติดเป็นนิสัยเฉยๆร้องแค่นั้นแหละแต่พอออกมาจริงก็ได้มาแต่ก็ทิ้งเหมือนกันเลยอ๋อคุณ
0: ห
2: มอก็เลยใช้สลิงปลอมเอาสลิงปลอมให้มาเอาสลิงแบบที่ไม่มีเข็มอะค่ะเนี่ยเอาไปนะไปอะไรเงี้ย
0: คุณหมอก็จะให้
2: ได้ของจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
0: ให้สลิงเปล่าๆโอ้โถแม่คุณผู้หญิงผู้ชายนี่คนนี
2: ้ผู้หญิงค
0: ่
2: ะ
0: แม่คุณดูสินะขอหมอเข็มกลับบ้านยอมฉีด
2: ส่วนคนเล็กที่ไม่สบายนี่ก็ถ้าเวลาฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: ตอนฉีดไม่ร้องแต่พอฉีดเสร็จมานั่งร้องคือ
0: ผู้หญิงผู้ชายตัวเล็ก
2: ผู้หญิงเหมือนกันค่ะ
0: ผู้หญิง3คนเลยไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ3ใบเถาพี่บุ้มเคยถามแล้วเนา
2: ะ
0: ตอนฉีดใจกล้าไม่เจ็บอึ๊บเอาไว
2: ้โอ้หนูไม่โอชวนไปนะคะเวลาไม่สบายเนี่ยไม่ไปหาหมอกันโอ้โหเราเหมือนแบบลูกใจเด็ดเนาะ
0: เออใช่ไปหาหมอพอหมอฉีดยาปุ๊บไม่ร้องหนูเก่งหนูไม่เจ็บ
2: ค่ะรอรับยาเท่านั้นแหละ
0: พอได้ยาปุ๊บขึ้นรถกลับบ้านร้องไห้เลยเจ็บมากเลยหมอฉีดเจ็บ
2: ใช่
0: แท้แท้จริงจริงก็ไม่ค่อยเจ็บ
2: พอเด็กจะประมาณว่าคิดถึงหมอแล้วลูก
0: เอ้ยร้องไห้หนักมากเดี๋ยวพ่อมาไปหาหมออีกนะต้องอึ๊บเลยและกินยายากไหมคะเด็ก
2: ๆไม่ค่ะขนาดกลางคืนบอกว่าหนูไข้ขึ้นกินยาหน่อยนะลูกเขาก็ลุกมาบางทีเขาก็ถ้าไม่ลุกเขาบอกหยอดเลย
0: อ๋อแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเดี๋ยวนี้ยาเนี่ยมันง่ายเนาะแบบมันเป็นหลอดบีบไงแล้วก็เข้าคอไปเลยใช่ปะ
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นยาน้ำใช้สลิงเอาค่ะเวลานอน
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้ใส่ช้อนป้อนเหมือนอดีต
2: ถ้านั่งก็ช้อนแต่ถ้านอนก็สลิงค่ะเพราะว่ากลัวหก
0: อ๋อแต่ก็กินง่ายด้วยยาเด็กนะขมก็ขมเหม็นก็เหม็นใครบอกว่าหวาน
2: แต่เนี้ยเขาเหมือนเขาด้วยการที่ว่า5วันแล้วใช่ไหมคะกินอยู่เขาจะบอกเลยอันนี้รสเปรี้ยวอันนี้ขมนิดนึงอันนี้มีอะไรแล้วแต่เขา
0: แล้วยิ่งเป็นยาแก้อักเสบนะแบบเป็นเดี๋ยวนี้ยังมีไหม
2: ใช่ที่มาเขย่าแล้วก็ใส่น้ำขม
0: ไอแบบแก้อักเสบที่เป็นผงใส่ขวดมานะแล้วก็ต้องมานั่งใส่น้ำแล้วก็เขย่าให้เด็กอะนะ
2: ขนาดหยดที่แขนเราบางทีลองชิมโอ้โหมันขมนี่เนาะ
0: โอ้แล้วกลิ่นก็แบบมันยังมีอยู่เหรอ
2: มีค่ะเนี่ยค่ะก็กินยาแก้อักเสบเนี่ยก็เลยนอนเยอะ
0: ปุ้มนึกว่าแบบนี้มันหมดไปจากโลกแล้วเนี่ย
2: เหมือนกันค่ะหนูก็คิดว่ายาแก้อักเสบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผสมน้ำแล้วหนูไม่ชอบตอนที่ว่ากลับมาลูกกินเลยไม่ได้ทันทีต้องมาต้มน้ำให้อุ่นก่อนแล้วค่อยมาใส่ขวด
0: เอาใช่นะน้องโตแล้วอ่ะถ้าน้องยังเล็กๆเราจะมีน้ำอุ่นไว้บ้านใช่ไหมล่ะแต่นี่น้องโต
2: กินนมหมดแล้วไง
0: ไม่ได้กินนมแล้วอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ก็แบบต้องมาต้มแล้วคือมันก็เหมือนไม่ได้ยาทันทีที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วกะว่ากลับมาจากหาหมอแล้วต้องได้ยาใช่ป่ะได้กินเลยใช่ไหมคะ
0: สรุปว่าพี่ๆเขาก็ไปโรงเรียนคนเล็กอยู่บ้าน
2: ใช่ค่ะก็มีงอนนิดนึงไม่ได้ไปโรงเรียน
0: อุ้ยเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเราชอบมากเลยขออยู่บ้าน
2: คือเหมือนเขามีพี่ไงคะพี่ได้ไป
0: ม ี่คุณแม่ลูกสามเป็นไงชีวิตโอเคขอบคุณมากๆที่เล่าสู่กันฟัง
2: เมื่อคืนมีลงเม็ดมาปอกแปะปอกแปะประมาณ3ทุ่ม
0: เออให้ชุ่มฉ่ำว่างั้น
2: แต่ว่าถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนเสียงนกกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรประมาณนี้
0: เขาพรมน้ำมนต์
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: พระพิรุณท่านพรมน้ำมนต์อาจจะ
2: ค่ะดีแล้วค่ะแค่พรมมาดีแล้ว
0: โอเค
2: เด็กไม่สบายอยู่กลัวหนาวด้วยไง
0: โอเคเอาขอบคุณมากแล้วสู่กันฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทำไมบุ้มถึงชอบถามคือบ้านไหนที่มีเด็กๆเนี่ยมันมีความสุขนะใช่ป่ะแล้วยิ่งหนูน้องๆเนี่ยเขาก็จะพูดจะคุยเราก็จะมีความสุขนะที่บ้านจะสดชื่นถ้ามีเด็กๆแล้วนะวันนึงน้องๆเขาโตไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เหงาๆเฉาอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งน้องโตนะคะยิ่งถ้าเป็นน้องผู้ชายเนี่ยน้องโตไปแล้วน้องไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่เท่าเมียนะพ่อคุณเอ้ยนะมันไม่เคยบ่นคิดถึงแม่สักคำแต่เมียไม่อยู่มันบอกแม่จ๋าเหงาจังเนี่ยนะเหงาจังเลยอยู่บ้านคนเดียวเมียไม่อยู่เป็นไงคุณแม่แล้วนี่มีสามใบเถาเป็นน้องผู้หญิงยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งที่อยู่เป็นเพื่อนแม่เขาถึงได้บอกว่าอยากมีลูกสาวไว้คอยดูแลแม่แต่ปัจจุบันนี้ลูกชายก็ดูแลแม่อย่างดีปุ้มไปโคราชไปเจอเพื่อนลูกๆเขาก็โตเรียนมหาวิทยาลัยจะก็เตรียมตัวไปบวชหลานด้วยนะป้าน้าอะไรประมาณนี้น้องก็พาแม่มาแล้วพ่อล่ะลูกพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดพ่อไปประจำที่นู่นที่นี่ไปไหนไปกับแม่พาแม่ไปเที่ยวแม่นัดเพื่อนไปเที่ยวเหี่ยวราตรีลูกชายไปส่งตีหนึ่งลูกชายไปรับเที่ยงคืนขับรถกลับบ้านไปรับแม่ใกล้ไกลแค่ไหนฉันไปรับได้พาแม่มางานมานั่งเฝ้าแม่ดูดิน่ารักมากเลยผู้ชายนะคะอย่าว่าแต่น้องผู้หญิงดูแลแม่ได้น้องผู้ชายก็ดูแลแม่ได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ตามค่ะถ้าหนูน้องๆน่ารักถือว่าโชคดีของพ่อแม่แต่ถ้าหนูน้องๆเกเรเนี่ยสิลำบากพ่อแม่หน่อยเลยนะคะคุณผู้ฟังอ้าวเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ความรักและความผูกพันในครอบครัวจะเป็นรั้วและเป็นเกราะได้อย่างดีค่ะคุณแม่ดูแลน้องๆส่งขึ้นรถไปโรงเรียนคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนดูแลลูกทุกวันอย่างน้อยน้องก็อยู่ในกรอบแหละอย่างน้อยน้องก็ต้องรักและเป็นห่วงแม่มั่งแหละแต่ว่าพ่อแม่บางคนก็นี่เลยค่ะโยนให้ปู่ย่าตายายไว้แล้วก็ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ไหวนะปุ้มไปดูคลิปของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งใน YouTube เป็นคลิปใน TikTok เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ขายของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ขับรถไปตามที่ต่างๆเจอใครก็ทำคอนเทนต์ไงเจอใครลำบากยากเย็นก็ให้ตังค์เป็นธรรมดาเนี่ยคอนเทนต์แบบนี้ปรากฏว่าไปเจอคุณยายปั่นจักรยานมาค่ะคุณยายจูงจักรยานเอาหลานนั่งแล้วก็เอาผ้าคลุมให้หลานตะกร้าข้างหน้าตะกร้าข้างหลังผักทั้งนั้นเลยค่ะผักเต็มตะกร้าเลยค่ะมีผักบุ้งแล้วก็ตัดมาเท่าๆๆกันเลยนะตำลึงแล้วก็ผักพื้นบ้านใส่ตะกร้าหน้ากระบุงข้างหลังก็ให้หลานนั่งบนจักรยานเอาผ้าคลุมแล้วก็จุงมาค่ะขาไปน่ะก็คงจะซ้อนกันไปได้แต่ขากลับต้องเอาผักมาอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เขาก็เลยจอดแล้วก็ถามผักอะไรขายเท่าไหร่หมดเนี่ยขายเท่าไหร่ก็บอกว่าขายไม่รู้จะขายยังไงถ้าเหมาหมดอะแล้วต้นทุนเท่าไหร่ชาวบ้านก็พาซื้อเนาะเขาก็ตอบแบบซื่อๆก็ไม่ได้มีต้นทุนหรอกก็ไปเก็บเอาแล้วก็ไปขายคือเก็บผักมาขายไงไม่มีต้นทุนอยู่แล้วใช่ปะล่ะตาม ไล่ตามสวนชาวบ้านก็มามุงเต็มเลยบางคนก็มาขอถ่ายรูปกับอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าแล้วป้าแกก็รู้จักป้าแกก็ยกมือไหว้แล้วแกก็บอกว่าโอ้ยเป็นบุญเลยเห็นแต่ใน YouTube เห็นแต่ในเน็ตอะไรก็ว่าไปก็ถามไปถามมาหลานเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยแม่เขาเอามาฝากไว้เอามาทิ้งไว้แล้วก็ไปเงินทองก็ไม่ส่งเก็บผักขายเลี้ยงหลานเขาก็ให้เงินหมื่นหนึ่งร้องไห้ใหญ่เลยค่ะได้หมื่นหนึ่งแล้วผักบนจักรยานก็แจกชาวบ้านแถวนั้นไปหมดเลยแล้วก็ให้อีกหมื่นหนึ่งคราวนี้ร้องหนักกว่าเดิมอีกชีวิตลำบากเจอผู้ใจบุญเหมือนน้ำที่มันแห้งขอดแล้วก็ฝนตกลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเงิน 20,000 สำหรับอินฟลูเอนเซอร์นี่เขาก็คงจะแบบว่าไม่เท่าไหร่หรอกเพราะของเขาก็ขายได้เยอะๆผ่านโซเชียลเราก็รู้อยู่แต่การช่วยเหลือมันเป็นเงินมากมายมหาศาลสำหรับคนยากคนจนที่ต้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำแล้วเลี้ยงหลานที่พ่อแม่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยเนี่ยค่ะความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญเนาะนี่ก็เป็นเรื่องมาเล่าค่ะวันนี้ที่ผักไห่บอกว่าเมื่อคืนฝนตก3เมตรลพบุรีก็มีแต่ลมเย็นๆก็ยังดีแต่ว่ามีลมเม็ดมาบ้างโปรยปรายแป๊บหนึ่งแต่บางที่ก็ตกแรงนะคะรอบบ้านผ่านเมืองก็ตกแรงอยู่แต่ในตัวเมืองไม่เท่าไหร่ที่แน่ๆวันนี้เตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เป็นคำเตือนจาก18ถึง21สิงหาคมค่ะเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง18ถึง21สิงหาคมนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมือหนักเลยวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากคือบึงกาฬนครพนมแล้วก็จังหวัดตราดตกหนักมากส่วนจังหวัดที่แค่ตกหนักเฉยๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากหนองคายอุดรสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีและสระบุรีเท่านั้นที่ฝนตกหนักภาคตะวันออกที่นครนายกและจันทบุรีฝนตกหนักส่วนพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือมีอีกนะคะหลายจังหวัดเดี๋ยวค่อยเล่าเป็นวันๆไปยาวต่อเนื่องไปถึง21สิงหาคมนะคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกษตรกรก็ควรจะติดตามด้วยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ระบบบริหารจัดการน้ำของเราว่าจะต้องเร่งตรงไหนเก็บตรงไหนประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอหนูน้อย2ขวบแอบเกาะท้ายรถส่งน้ำแข็งขับมาจากนอกเมืองเข้าตัวเมือง10กิโลแอบอยู่ประตูหลังรถน้ำแข็งมันเป็นตู้ทึบไงเกาะมาเป็น10กิโลดีนะตำรวจเห็นก่อนอ่ะน้องอายุ2ขวบคุณผู้ฟังดูเหอะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่ขับรถตามหลังรถส่งน้ำแข็งคันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกประตูเมืองเทศบาลนครสกลนครค่ะท้ายรถส่งน้ำแข็งมีเด็กชายอายุประมาณ2ขวบสวมเสื้อแขนยาวสีหม่นๆเกาะท้ายรถมาก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือดาบตำรวจจักริดบุพพสิริผู้บังคับหมู่งานจราจรเมืองสกลนครค่ะบอกว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณลานรวมน้ำใจแยกประตูเมืองสังเกตเห็นบางอย่างอยู่บริเวณท้ายรถส่งน้ำแข็งแล้วจอดติดไฟแดงอยู่ ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตุ๊กตาค่ะมองไปมองมาอย่างละเอียดพบว่าเป็นเด็กชายวัย2ขวบกำลังเกาะท้ายรถอยู่ค่ะขณะที่คนขับรถน้ำแข็งกะก็ลงมาดูสอบถามก็ได้ความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปส่งน้ำแข็งที่บ้านเชียงเครือตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครแล้วก็แวะทำธุระที่ท้ายหมู่บ้านก่อนที่จะขับรถเข้าตัวเมืองก็ไม่รู้เด็กแอบขึ้นรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นช่วงที่จอดทำธุระอยู่ท้ายหมู่บ้านและมีชาวบ้านกำลังเก็บผักบุ้งอยู่เด็กก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็เกาะแล้วรถก็เคลื่อนไปก็ลงไม่ได้แล้วหรือได้แต่เกาะแน่นๆดูสินะหลังจากพบตัวเด็กดาบตำรวจจักริดก็นำเด็กไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครเพื่อตามหาตัวผู้ปกครองค่ะแล้วก็ทราบว่าเด็กอยู่ในเขตเทศบาลเชียงเครือก็ประสานเจ้าหน้าที่มารับตัวกลับไปส่งผู้ปกครองแม่น่ะลงไปเก็บผักบุ้งอยู่ริมหนองก่อนจะมาพบอีกครั้งแอบเกาะอยู่ท้ายรถส่งน้ำแข็งผ่านไปเป็น10กิโลเมตรไม่มีใครเห็นน่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญของผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองหรือประเมินอันตรายรอบตัวได้การคลาดสายตาเพียงสั้นๆอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโชคดีที่มีผู้พบเห็นแล้วก็ช่วยเหลือจึงขอฝากผู้ปกครองว่าระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครเพราะมันอันตรายมากนี่ค่ะแม่โชคดีที่น้องแบบกอดแน่นๆนะน้องนะถ้าเผลอปล่อยหรือว่ากลัวร่วงลงมาแล้วยิ่งอันตรายหนักเลยโอ้โหเกาะมาได้เป็น10กิโลคนขับเขาไม่รู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นตู้ทึบมองไม่เห็นข้างหลังหรอกเมื่อวานนี้ก็พากันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่เหยียบกับระเบิดขาที่15แล้วนะอีพวกมารร้ายที่วางไว้มันไม่ได้สำนึกแล้วมันก็ไม่ได้มามีส่วนรับผิดชอบใดๆปุ้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าคนมันคิดว่าตรงเนี้ยเป็นที่ของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องดูแลให้ดีเพื่อที่จะเป็นอาณาเขตของเราถูกไหมแต่นี่อะไรบอกว่าเป็นที่ของตัวเองแต่มันระเบิดฝังเอาไว้เพียบเลยกันไม่ให้คนอื่นเข้ามารุกรานเหรอแล้วไม่คิดแต่ว่าคนของตัวเองจะเหยียบอ่ะถูกไหมถ้าจะหาวิธีแย่งเอาที่มาเป็นของเรามันก็น่าจะมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่านี้แต่นี้ดึกดำบรรพ์มาแต่ไหนแต่ไรคิดได้เท่านี้ลูกรานเขาอยากจะได้ที่เขาแล้วเอาระเบิดไปวางไว้แล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยที่กรูมึงไม่กลัวเดินมาเหยียบกับระเบิดเองเหรอบอกที่มึงอะแทนที่เป็นที่เราก็ต้องร้อมรั้วกั้นเขตแดนดูแลปรับปรุงเนาะแต่นี่อะไรบอกที่กูจะเอาระเบิดมาฝังไว้เต็มเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่ฝั่งเราไปลาดตระเวนก็พลาดค่ะเป็นขาที่15

เป็นขาหุ่นยนต์เอาไอ้พวกนี้มาปฏิบัติแทนเจ้าหน้าที่ได้ไหมแม้แต่สุนัขที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรบอทเป็นด็อกโรบอทผมเห็นเขาโชว์กันในงานนวัตกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่าราคามันคงจะแบบเนาะแต่ว่าแม้แต่โดรนเรายังทำเองได้เลยผลิตโรบอทเคนายเซฟชีวิตเคนายด้วยสุนัขตำรวจเซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ด้วยปล่อยสุนัขหุ่นยนต์ไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าตรงไหนมีแล้วก็ไปเก็บกู้ได้ไหมหรือมันทำไม่ได้ขนาดนั้นนี่ก็เป็นมโนไปเฉยๆเพราะปุ้มเห็นไงในงานเอ็กซ์โปทั้งหลายงานอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายเนี่ยเขามีหลายๆบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์แล้วตอนนี้จีนเนี่ยเด็ดสุดเลยกับการผลิตไอพวกเนี่ยหุ่นยนต์แบบนี้ญี่ปุ่นยังยกนิ้วให้เลยค่ะตอนแรกเราคิดว่าไอพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้จีนญี่ปุ่นจะมาแรงแต่ว่าตอนญี่ปุ่นเขายอมจีนเลยนะคะว่าเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์นี่จีนทำได้ก็น่าจะมีแบบใช้สำหรับพื้นที่บ้างเนาะแต่ก็อีกแหละไม่มีงบประมาณปุ้มเล่าให้ฟังตามนี้จ่าโจ้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2ร.2002 รออขณะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ที่อดีตเนี่ยกัมพูชาเคยลุกรานเข้ามาตั้งฐานบริเวณนี้นะคะแล้วก็วางกำลังวางระเบิดเอาไว้ระหว่างการปฏิบัติการเก็บกู้นะคะสำรวจเพื่อจะเก็บกู้จาก11ชานรงค์เนี่ยเหยียบลงไปเป็นระเบิดชนิด PMN2 ค่ะแล้วมันเกิดระเบิดบาดเจ็บที่ขาขวาท่อนล่างใต้เข่ามือขวาถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันขณะเกิดเหตุก็ยังรู้สึกตัวดีค่ะหลังจากเกิดเหตุหน่วยก็สั่งหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่ทันทีแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลขาขวาท่อนล่างใต้เข่าแล้วก็มือขวามีบาดแผลแล้วก็ตามร่างกายขณะที่เจ้าตัวก็ยังรู้สึกตัวดีนะคะแล้วก็แพทย์ก็ดำเนินการเยียวยาอย่างเต็มที่ตอนนี้อาการปลอดภัยค่ะล่าสุด Facebook ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์โพสต์ข้อความขอส่งกำลังใจให้กับจ่าโจ้หรือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะ1กำลังใจของพวกเรานะ1กำลังพลคือ1กำลังใจขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็วมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่ Facebook กองทัพภาคที่1ก็ได้แชร์โพสต์เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาหายเป็นปกติได้โดยเร็วแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่สูญเสียอวัยวะเป็นรายที่15แล้วค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูเรื่องของข้อพิพาทที่ดินวัดป้าดาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นทายาทรุ่นที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินตรงนี้เลยแต่ว่าดาเนี่ยเขาเป็นผู้รู้เป็นกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์รู้กฎหมายทุกเรื่องเนี่ยจะจัดการเดินหน้าเรียกคืนโอ้โหไปให้สัมภาษณ์แต่ละรายการนี่แบบ

0: แรงชัดพิธีกรอ้าปากไม่ทันแล้วนอกจากกรณีที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ป้าดาเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเป็นแค่หลานนะเป็นลูกของน้องสาวยายลูกคือตาเฮียงเนี่ยแต่งงานกับยายนางยายนางก็มีน้องสาวคนหนึ่งแล้วน้องสาวก็มีลูกออกมาก็คือป้าดานี่แหละไม่ได้เป็นทายาทที่สืบสันดานโดยตรงในลำดับใดเลยแต่ป้ายานี่แบบเอ้ยป้าดานี่คือแบบมาแรงมากทีนี้ในความแรงของป้าดาเนี่ยนะชาวโซเชียลเขาก็ไปตามเจาะลึกถึงวีรกรรมของป้าดาเขาก่อเรื่องก่อราวมาหลายพื้นที่ล่าสุดมีวีรกรรมของป้าดาที่เขาว่ากันว่าป้าดาเนี่ยหิ้วตัวเหี้ยขึ้นไปปล่อยบนสำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งนะเป็นกรณีพิพาทที่ดินในเขตพระโขนงก่อนหน้านี้นะแล้วป้าดาเองก็ยอมรับว่านำตัวเหี้ย4ตัวปล่อยบนสำนักงานที่ดินสาขาพระโขนงเมื่อปี2561อ่ะเพื่อเป็นการประท้วงเรื่องปมที่ดินกลางกรุงเนี่ยนายพงศักดิ์สิงห์มีศรีเจ้าหน้าที่ที่ดินกรุงเทพสาขาพระโขนงก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่ากรณีของนางชมมณีหรือป้าดาที่กำลังเป็นเรื่องข้อพิพาทที่ดินกับวัดอดุลยารามที่ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีที่ดิน703งาน28ตารางวาได้มีการเวนคืนให้กับกรมการพลังงานทหารตั้งแต่ปี2529แล้วกรมการพลังงานทหารก็ออกหนังสือมาว่าที่ดินแปลงนี้พังลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปหมดแล้วเวรคืนไม่ได้แล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องศาลจนปี59ศาลฎีกาก็ตัดสินว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยพังลงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติอยู่ในความรับผิดชอบของราชพัสดุและกรมเจ้าท่าซึ่งตอนนี้ที่ดินตรงนั้นมันไม่มีแล้วไปดูแผนที่ก็ได้มันเป็นแม่น้ำไปแล้วแต่สารบัญการจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่ที่ดินทันสมัยมากนะกรมเจ้าท่ากับกองทัพเรือกับราชพัสดุขออภัยค่ะกรมเจ้าท่ากับราชพัสดุเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้มันจมน้ำไปแล้วเป็นแม่น้ำไปแล้วแต่สำนักงานที่ดินเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขเพราะว่าเขาทำงานแบบขยันขันแข็งมากอัปเดตไวนั่นแหละมันก็เลยยังค้างอยู่แบบนั้นยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมยังไม่ได้หมายเหตุลงไปในโฉนดว่าที่ดินพังลงน้ำไปแล้วนะคือเขาแก้ไขที่สำนักงานไอโฉนดที่อยู่ที่ดินน่ะเขาแก้แล้วนะคะแล้วก็ในสารบบก็แก้ไปแล้วเหลือแต่ผู้ครอบครองที่ดินก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีนายมูฮัมหมัดอาลีเป็นเจ้าของที่ดินเดิมอ่ะนะเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีนายอับบาสมาเป็นผู้จัดการมรดกแต่ยังไม่ได้หมายเหตุลงไปในโฉนดเพราะว่านายอับบาสเนี่ยนำที่ดินไปจำนองโฉนดก็ไปอยู่กับเจ้าหนี้แล้วก็ไถ่ถอนออกมาก็เลยยังไม่ได้แก้ไขไงทีนี้ในส่วนที่พังลงไปเนี่ยไม่มีข้อมูลว่าพังไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีรศนู่น122นู่นตอนพิพาทฟ้องร้องกันเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลของสำนักงานที่ดินพระโขนงเนี่ยเขาไปรังวัดไปเปรียบเทียบไปถ่ายภาพแล้วก็ยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะดำเนินการเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเป็นแม่น้ำไปแล้วแต่ช่วงนั้นเนี่ย นางชมมณีหรือป้าดาเนี่ยขึ้นไปติดต่อบนสำนักงานที่ดินพระโขนงในเรื่องนี้แหละแล้วก็กลายเป็นว่าสูญเสียผลประโยชน์ตั้งแต่ปี61แล้วก็ปล่อยตัวเงินตัวทองบนสำนักงานที่ดินค่ะข้อมูลที่ทราบก็คือมีการดำเนินคดีไปแล้วเพราะป้าดาเนี่ยเขาไปที่สำนักงานเขตที่ดินพระโขนงอยู่เรื่อยๆเป็นแกนนำหลักที่จะมาประท้วงโวยวายเสียงดังนะคะเขาก็ไปเจรจาพูดคุยเนี่ยบางทีก็เหมือนจะเข้าใจแต่บางทีก็ไม่เข้าใจกฎหมายก็มีแล้วยังไงแล้วก็เอาตัวเหี้ยไปปล่อยวิ่งกันเพ่นพ่านเจ้าหน้าที่กระโดดขึ้นโต๊ะกันเป็นการใหญ่สะใจเว้ยแล้วก็ลงมาก็เลยเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลไปขุดไปคุยแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นข้อยุติได้แล้วแหละสำหรับเรื่องของที่ดินวัดอดุลยะที่ดินวัดเนี้ยวัดอดุลยารามนะคะก็น่าจะจบข้อพิพาทได้แล้วแหละเมื่ออาจารย์ธงทองจันทรังสุยืนยันเองเลยตอนนี้ทุกอย่างถูกต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเหลือแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแต่ทีนี้เมื่อยืนยันชัดเจนแบบนี้เนี่ยป้าดาและทีมงานแย่แล้วเพราะว่าไปแจ้งความเท็จเอาไว้ใช่ไหมว่าโฉนดที่ดินหายไปทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจดีว่ามันไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่เจ้าวาดแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่มีโฉนดก็เลยต้องการตัวจริงไปแจ้งความเท็จทีนี้แหละที่ดินเขาฟ้องแน่นอนนะคะข้อหาแจ้งความเท็จคัดลอกคือจะออกโฉนดใหม่ส่วนเมื่อวานนี้ป้าดาก็ออกมาชี้แจงที่ขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็จะจัดการเรื่องมรดกที่ดินโฉนดนี้แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ดินของวัดครอบครัวก็จะพร้อมทำตามกติกาโดยป้าดาก็บอกว่าถ้าเป็นของวัดเราก็ยอมรับตามนั้นนะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ต้องการแย่งชิงคิดว่าบรรพบุรุษทิ้งไว้ให้อ่ะแล้วจะตามไหมเขาให้วัดไปแล้วนะคะก็ยืนยันว่าถ้าถูกต้องก็จบป้าดาเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวก็รอดูต่อไปเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นแต่ตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการก่อนเลยแล้วก็พบกับปุ้ม 11 โมงในช่วงของข่าวเด็ด 11 โมงนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอที่ช่วยควบคุมเสียงพบกัน 11 โมงสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
5: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083
3: แล้วผู้ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
8: ป่าอุ้มผางจังหวัดตากในฤดูฝนสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5678 up and upนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: จังหวัดตากเปิดโฉมพิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มฝางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์